0: การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตที่เราได้เรียนรู้ผ่านมาแล้วคือข้อใดบ้างคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะข้อไหนบ้างคะข้อ1ข้อไหนอีกคะข้อ2ข้อ3และข้อ4มีนักเรียนคนไหนตอบครูได้ไหมคะว่าการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่1ว่าอย่างไรแล้วคะนักเรียนยืนขึ้นตอบได้เลยค่ะนักเรียนคนอื่นตรวจสอบไปพร้อมๆกันนะคะ
1: ข้อ1นะคะการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดใช่ค่ะ
0: เพื่อนตอบถูกไหมคะข้อแรกคือการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้เก่งมากค่ะชนะค่ะข้อที่2มีนักเรียนคนไหนตอบครูได้ไหมคะ
2: การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให
0: ้เพื่อนตอบถูกไหมคะถูกต้องค่ะการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้แล้วการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่3คืออะไรมีนักเรียนคนไหนสามารถบอกครูได้ไหมคะคืออะไรคะนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะกลุ่มที่4
3: การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้ค่ะ
0: การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้เก่งมากๆเลยค่ะข้อที่4การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่4คืออะไรคะมีนักเรียนกลุ่มไหนสามารถตอบคำถามครูได้ไหมคะคืออะไรคะ
4: การแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะนั่นก็คือการแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้ส่วนในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตในข้อที่5และข้อที่6นั่นเองค่ะข้อที่5คือการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้และข้อที่6คือการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่5ว่ายังไงแล้วคะการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้โดยครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม4สร้างให้ฉากเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมกันค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อสร้างรูปตามที่กำหนดค่ะตอนที่1กำหนดจุด P เป็นจุดที่อยู่ภายนอกเส้นตรง AB ดังรูปจากนั้นให้นักเรียนสร้างเส้นตั้งฉากจากจุด P มายังเส้นตรง AB ค่ะนักเรียนพร้อมยังคะหากนักเรียนพร้อมแล้วเรามาดูขั้นตอนการสร้างไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะนักเรียนรู้ได้ไหมคะว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างคะวงเวียนมีสันตรงมียางลบดินสอปากกาใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาดูขั้นตอนการสร้างขั้นที่1กันนะคะขั้นตอนแรกให้นักเรียนใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอสมควรเขียนส่วนโค้งให้ตัดเส้นตรง AB นักเรียนคะจุด P เป็นจุดศูนย์กลางหมายความว่าปลายแหลมของวงเวียนนักเรียนต้องวางที่จุดใดคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะถูกต้องค่ะมีเพื่อนต้นทางตอบมาแล้วว่าวางที่จุด P เมื่อนักเรียนได้รัศมียาวพอสมควรแล้วให้วางปลายแหลมของวงเวียนที่จุด P จ จากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรง AB ได้เลยค่ะจากภาพจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้น2จุดให้นักเรียนตั้งชื่อจุดตัดว่าจุด C และจุด D ตามลำดับค่ะนักเรียนสามารถทำไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูขั้นตอนที่2กันต่อค่ะจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด C และจุด D เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวเท่ากันเขียนส่วนโค้งให้ตัดกัน1จุดค่ะตอนนี้นักเรียนกลางรัศมีให้ยาวเท่ากันนะคะให้ใช้จุด C เป็นจุดศูนย์กลางนักเรียนคะใช้จุด C เป็นจุดศูนย์กลางหมายความว่าปลายแหลมของวงเวียนวางที่จุดใดคะจุด C เก่งมากค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งได้เลยค่ะจากนั้นใช้จุด D เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งได้เลยค่ะจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นให้นักเรียนตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด E ค่ะไปกันต่อเลยนะคะขั้นตอนที่3ให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรง PE ตัดกับเส้นตรง AB ค่ะนักเรียนลากไปพร้อมๆครูได้เลยนะคะจากภาพจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นให้นักเรียนตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุด Q ค่ะซึ่งจากภาพจะเห็นว่ามุม AQP มีขนาดเท่ากับมุม BQP ซึ่งมีขนาดเท่ากับ90องศานั่นเองค่ะดังนั้นส่วนของเส้นตรง PEตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด Q ตามต้องการนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

้านักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วไปต่อเลยนะคะนักเรียนคะนอกจากเราใช้วงเวียนในการสร้างเรายังใช้วงเวียนในการตรวจศาสตร์ของมุมได้ด้วยค่ะครูจะให้นักเรียนใช้วงเวียนตรวจสอบขนาดของมุม AQP ว่ามีขนาดเท่ากับขนาดของมุม BQP หรือไม่และเท่ากับครึ่งหนึ่งของขนาดของมุมตรงหรือไม่นักเรียนคะนักเรียนสามารถตรวจสอบขนาดของมุมได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะ

นักเรียนคะเรามาตรวจสอบขนาดของมุมไปพร้อมๆกันค่ะครูเชื่อว่านักเรียนเองคงได้คำตอบแล้วว่าขนาดของมุม AQP กับขนาดของมุม BQP มีขนาดเท่ากันไหมคะเท่ากันนั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันค่ะขั้นตอนแรกให้นักเรียนใช้จุด Q เป็นจุดศูนย์กลางค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรง AB ค่ะนักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรง AB นะคะจากนั้นนักเรียนจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นให้นักเรียนตั้งชื่อจุดตัดค่ะครูตั้งชื่อจุด M จุดN และจุด O ค่ะจากนั้นให้นักเรียนใช้วงเวียนในการตรวจสอบขนาดของมุมเริ่มจากส่วนโค้ง NO ค่ะนักเรียนตรวจสอบไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะและส่วนโค้ง MN ค่ะจะเห็นว่ามุมทั้งสองมีขนาดเป็นยังไงกันคะเท่ากันนั่นเองค่ะและมีขนาดเท่ากับครึ่งหนึ่งของขนาดของมุมตรงนั่นเองค่ะ

ไปต่อเลยนะคะนักเรียนคะเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่าจากภาพเนื่องจากส่วนของเส้นตรง PQ เป็นส่วนหนึ่งของส่วนของเส้นตรง PE จะได้ส่วนของเส้นตรง PQ ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด Q ด้วยและจะกล่าวว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง PQ เป็นระยะห่างระหว่างจุด P กับเส้นตรง AB นั่นเองค่ะนอกจากการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตที่สร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้แล้วนั้นเราสามารถสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่6นั่นเองค่ะนักเรียนคะทบทวนอีกหนึ่งครั้งการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่6คืออะไรแล้วคะคือการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้เพื่อความเข้าใจมากขึ้นครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม4สร้างให้ฉากตอนที่2ค่ะรายละเอียดของใบกิจกรรมจะมีดังกระดานเลยนะคะเรามาดูตอนที่2กันค่ะกำหนดจุด P เป็นจุดบนเส้นตรง AB ดังรูปจากนั้นให้นักเรียนสร้างเส้นตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด P ค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องหาคำตอบของตอนที่2ได้แล้วอย่างแน่นอนค่ะนั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะหากนักเรียนตั้งไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแก้ไขเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนแรกทำยังไงคะนักเรียนใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอสมควรเขียนส่วนโค้งให้ตัดเส้นตรง AB ค่ะครูได้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางแล้วจากนั้นให้เขียนส่วนโค้งได้เลยค่ะจากภาพจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นให้นักเรียนตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุด C และจุดดีเก่งมากค่ะขั้นตอนที่2ทำยังไงต่อคะใช้จุด C และจุด D เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวเท่ากันเขียนส่วนโค้งให้ตัดกัน1จุดค่ะเริ่มจากครูใช้จุด C เป็นจุดศูนย์กลางค่ะจากนั้นเขียนส่วนโค้งค่ะต่อมาใช้จุด D เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งค่ะจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดนี้คือจุด E ค่ะจากนั้นทำยังไงต่อคะขั้นตอนที่3ทำยังไงต่อคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเก่งมากค่ะตอนนี้ครูได้ยินนักเรียนต้นทางตอบมาแล้วคืออะไรคะ
1: ลากส
0: ่
1: วน
0: ลากส่วนของเส้นตรง PE จะได้ว่ามุมไหนมีขนาดเท่ากันคะมุม APE มีขนาดเท่ากับมุมB P E แล้วมีขนาดกี่องศาคะเก่งมากค่ะ90องศาเช่นเดิมค่ะนักเรียนสามารถใช้วงเวียนตรวจสอบขนาดของมุมได้ค่ะดังนั้นจากภาพจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง P E ตั้งฉากกับเส้นตรง A B ที่จุด P ตามต้องการค่ะนอกจากนี้เรายังใช้วงเวียนตรวจสอบขนาดของมุม APE ว่ามีขนาดเท่ากับขนาดของมุม BPE หรือไม่และมีขนาดเท่ากับครึ่งหนึ่งของขนาดของมุมตรงหรือไม่นักเรียนสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนเองสามารถตรวจสอบได้รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด4การสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉากค่ะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดกันค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันก่อนค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อค่ะหน้าแรกจะเป็นข้อที่1และข้อที่2ค่ะและหน้าที่2จะเป็นข้อที่3ค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งค่ะ

ลายทางและนักเรียนต้นทางเองตอนนี้นักเรียนสามารถหาคำตอบข้อ1ได้แล้วเรามาดูโจทย์ข้อ1กันก่อนค่ะข้อแรกโจทย์บอกว่ากำหนด M แทนตำแหน่งของร้านดอกไม้ส่วนของเส้นตรง AB แทนถนนสาย1ดังแผนผังจงหาว่าร้านดอกไม้อยู่ห่างจากถนนกี่เมตรนักเรียนคะจากการทำแบบฝึกหัดนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าร้านดอกไม้อยู่ห่างจากถนนกี่เมตรคะเก่งมากๆเลยค่ะนั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันว่าที่เพื่อนได้คำตอบ350เมตรมาจากไหนกันนะคะขั้นตอนแรกในการสร้างนักเรียนใช้จุดไหนเป็นจุดศูนย์กลางคะใช้จุดไหนเป็นจุดศูนย์กลางคะจุด M เป็นจุดศูนย์กลางจากนั้นทำยังไงต่อคะเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนของเส้นตรง AB จะได้จุดตัดออกมา2จุดครูตั้งชื่อเป็นจุด C และจุด D จากนั้นทำยังไงต่อคะทำยังไงต่อคะใช้จุด C เป็นจุดศูนย์กลางแล้วทำยังไงต่อคะใช้จุด C และจุด D เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งให้ตัดกันจุด1ค่ะเรียนเริ่มเลยนะคะใช้จุด C เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งค่ะใช้จุด D เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งค่ะจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นเราตั้งชื่อจุดตัดเลยค่ะครูตั้งชื่อว่าจุด E จากนั้นทำยังไงต่อคะลากส่วนของเส้นตรง ME จากภาพจะมีจุดตัดเกิดขึ้นนั่นคือจุด Q เพราะฉะนั้นเลยได้ว่าขนาดของมุม AQM มีขนาดเท่ากับขนาดของมุม DQM ซึ่งมีขนาดกี่องศาคะ90องศานักเรียนสามารถตอบคำถามครูได้ยังคะว่าร้านดอกไม้อยู่ห่างจากถนนกี่เมตรคะ350เมตรมาจากมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ100เมตรนั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนได้คำตอบไม่เหมือนครูนักเรียนสามารถแก้ไขได้เลยนะคะหรือสอบถามคุณครูปลายทางเพิ่มเติมได้เลยนะคะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะหากนักเรียนตรวจสอบเสร็จแล้วเราจะมาดูข้อที่2กันค่ะก่อนอื่นเรามาดูโจทย์ข้อที่2กันก่อนค่ะกำหนดส่วนของเส้นตรง PQ ให้ดังรูปจากนั้นให้นักเรียนสร้างรูปสามเหลี่ยม PQR ที่มีมุม PQR เป็นมุมฉากโดยใช้วงเวียนและสันตรงนักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะมาดูขั้นตอนการสร้างกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องต่อความยาวของส่วนของเส้นตรง PQ ออกมาค่ะจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด Q เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนของเส้นตรงนั้นค่ะจากภาพจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นกี่จุดคะกี่จุดคะ2จุดให้นักเรียนตั้งชื่อเป็นจุด M และจุด N ตามลำดับค่ะ

จากนั้นให้นักเรียนใช้จุด M และจุด N เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวเท่ากันเขียนส่วนโค้งให้ตัดกัน1จุดค่ะครูใช้จุด M เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งค่ะใช้จุด N เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งค่ะนักเรียนคะจากภาพนักเรียนจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อว่าจุด R ค่ะจากนั้นให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรง RQ ค่ะจะได้ว่ามุม PQR มีขนาดเท่ากับมุม NQR ซึ่งมุม PQR มีขนาดกี่องศาคะมีขนาด90องศาเก่งมากๆเลยค่ะจากนั้นลากส่วนของเส้นตรง PR ค่ะนักเรียนก็จะได้รูปสามเหลี่ยม PQR ที่มีมุม PQR เป็นมุมฉากนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยหากนักเรียนตรวจสอบเสร็จแล้วเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อที่3เรามาดูรายละเอียดของโจทย์กันก่อนค่ะโจทย์บอกว่ากำหนดรูปสามเหลี่ยม DEF จงสร้างเส้นแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับด้านของรูปสามเหลี่ยม DEF นักเรียนคะนักเรียนตรวจสอบเลยนะคะว่ารูปที่นักเรียนสร้างกับรูปที่ครูสร้างได้เหมือนกันไหมคะซึ่งในข้อนี้เราทราบมาแล้วว่าเมื่อใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่2ในการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงเส้นที่แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงใดๆจะตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงนั้นด้วยดังนั้นเราสามารถสร้างแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยม DEF ได้ดังรูปเลยค่ะซึ่งขั้นตอนแรกครูสร้างส่วนของเส้นตรง GH ให้แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง DE ที่จุด M นั่นเองค่ะขั้นตอนที่2สร้างส่วนของเส้นตรง IJ ให้แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง EF ที่จุด N และขั้นตอนที่3ครูสร้างส่วนของเส้นตรง KLให้แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง FD ที่จุด O นั่นเองค่ะดังนั้นจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง GH ส่วนของเส้นตรง IJ และส่วนของเส้นตรง KL จึงเป็นเส้นแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง DE ส่วนของเส้นตรง EF และส่วนของเส้นตรง FD ซึ่งเป็นด้านของรูปสามเหลี่ยม DEF นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะ

0: นักเรียนคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้ค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อไหนไปบ้างคะข้อที่5และข้อที่6เก่งมากค่ะการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่5ว่ายังไงคะการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้และการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่6ว่ายังไงคะ
1: การสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดบนเส้นตรงที่กำหนดให้ซึ่ง
0: ใช่ค่ะนั่นคือการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุด1ที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้ซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตที่ใช้เพียงวงเวียนและสันตรงเท่านั้นค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม5การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต1ค่ะใบกิจกรรม6การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต2ค่ะวงเวียนและสันตรงนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนและเตรียมความพร้อมสำหรับชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ

11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทนะมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อเลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่มปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลเออนี
2: ่เฮ้ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: พี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

0: เองน่ะ
1: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
0: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
1: ่หนูพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
2: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
0: พ่อ
2: เอ้ยมา
0: พ่อครับดูนี่สิครับ
2: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
0: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: ะอาดเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากาก
0: ากากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทสและยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: Take a look at the objective for today first. Number one, you'll be able to identify the things in the living room. The second one, you'll be able to say about the living room item. And the third one, you'll be able to write down about the living room item too. Everyone, are you ready?
1: Yes.
0: I hope so. Today, we will learn about the room that we use for entertaining friends, talking, reading, or watching television. What is the name of this place? What is the name of this place? What is the name of the room again? The living room. Okay, everyone say living room.
1: Living room.
0: Don't forget to pronounce the first syllable. Okay, living room.
1: Living room.
0: Living room หรือว่าห้องอะไรเอ่ยในภาษาไทยห้องนั่งเล่นนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์นะคะเกี่ยวกับห้องนั่งเล่นนั่นเองครั้งที่แล้วเราเรียนในเรื่องของห้องอะไรไปห้องครัวใช่ไหมคะครัวภาษาอังกฤษคืออะไรนะ
1: Kitchen
0: นักเรียนสังเกตดูนะคะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่รอบตัวเราไปหมดเลยเรียนได้แม้กระทั่งสิ่งของที่อยู่ตามบ้านของเราถูกต้องไหมโอเคอย่างแรกนะคะวันนี้เราจะทำกิจกรรม Whose room is it นักเรียนจะได้ดูภาพนะคะว่าระหว่างห้องนั่งเล่นของบุคคล2คนนะคะก็คือJoe's living room and Game's living rooms ระหว่าง2คนนี้เนี่ยคุณครูอยากให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าสิ่งของที่คุณครูบรรยายมาเนี่ยอยู่ในห้องนั่งเล่นของใครนักเรียนคิดว่าทำได้ไหม I think you can do it เมื่อคุณครูเปิดคำบรรยายออกมาสิ่งที่แต่ละกลุ่มต้องทำก็คือโอเค the first one they are two bookcases behind the sofa what is itThere are เราเรียนเรื่อง there is there are ไปแล้วนะคะ there are two bookcases behind the sofa เรียนคิดว่าสิ่งที่ครูบรรยายเนี่ยอยู่ที่ห้องของใครนะคะถ้านักเรียนเลือกก็อ่านตามนี้ได้เลยwhere the bookcasesBookcases คืออะไรใครทราบลองคาดเดาดูก่อนนะคะคุณครูเอาคำศัพท์นักเรียนอาจจะยังไม่ทราบก็ไม่เป็นไรนะคะลองดูจากบริบทดูนะคะว่ามีอยู่2อย่าง What is book book What is it
2: หน
0: ังสือ Cases What is it นักเรียนมีเคสโทรศัพท์ใช่ไหมอย่างที่คุณครูเคยบอกเคสโทรศัพท์ก็เอาไว้ใส่โทรศัพท์ถ้าเป็น Bookcases ก็ต้องเป็นที่ใส่อะไรเอ่ยหนังสือนักเรียนคิดว่ามันอยู่ในห้องของใครถ้ารู้คำตอบแล้ว touch your ears and 3 2 1 go โอเค group 6 group 6 whose room is it
3: Joe's living room
0: they are in Joe's living room นะคะนั่นก็คือ there are two bookcases ก็คือมีตู้หนังสือนะคะ2ตู้นั่นเองอยู่ที่ห้องนั่งเล่นของโจนั่นเองนะคะโอเค clap your hand for group 6ถูกมากโอเคโอเค group 6 you got 1 point the second one โอเค look at it there are two sunflowers in the pot on the side table there are two sunflowers sunflowers in the pot เรามีดอกอะไรเอ่ย sunflower คือดอกทานตะวันนะคะอยู่2ดอกในอะไรเอ่ย the pot
4: ใน
0: กระถางนะคะอยู่ที่ด้าน on the side table ก็คืออยู่ด้านบนของโต๊ะนะคะข้างๆกับอะไร side table ก็คือโต๊ะเป็นลิ้นชักแต่ก็มีขาแบบนี้อย่างนี้นะคะโอเคนักเรียนทราบคำตอบแล้วนะคะ touch your ears and 3 2 1 go โอเค group 4 whose room is it
5: Game living room.
0: They are in games living room. I think so. ถูกต้องนะคะซึ่งรูปภาพก็อยู่ตรงนี้นะคะ There are two sunflowers in the pot. ก็คือมีดอกทานตะวันอยู่ในกระถางนะคะแล้วก็วางอยู่บนชั้นนี้ด้วยนะคะชั้นที่วางข้างๆเก้าอี้หรือว่าโซฟาแบบนี้เราจะเรียกว่า side table. ต่อไป The next one. There are a vase and a book.on the table รู้จักไหมเอ่ยรู้จักคำศัพท์ไหม

0: there are a vase and a book on the table นักเรียนคิดว่าคำว่า vase ตัวนี้จะแปลว่าอะไรถ้าดูจากบริบทแล้วบนโต๊ะใช่ไหมคะเราก็มาสังเกตซิว่าบนโต๊ะทั้งสองเนี่ยน่าจะมีอะไรบ้างนักเรียนลองพิจารณาดูนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางก็ช่วยกันทายได้นะคะโอเคถ้าได้คำตอบแล้ว touch your ears and then 3, 2, 1 good fight whose room is it
1: game living room
0: games living room do you agree with him คิดเหมือนกันไหมคะเขาบอกว่า there are a vase and a book a vase ก็คือแจกันนั่นเองนะคะแจกันนะคะมี1แจกันและ1หนังสือ1เล่มนะคะเราก็เลยใช้ there are เพราะว่ามี2สิ่งนั่นเองอ่ะเก่งมากgroup 4 5 and 6 you got one point right okay group 1 2 and 3 hurry up hurry up the next one there are two pink curtains on the window there are two pink curtain on the window คำศัพท์บางคำเราก็ไม่ทราบนะคะแต่บริบทจะช่วยให้เรารู้นะคะการบอกสีหรือว่าการบอกตำแหน่งต่างๆจะช่วยให้เราเดาได้ว่าคำนั้นคืออะไรนักเรียนคิดว่า curtain คืออะไร curtain eyes on the window นะคะสิ่งที่อยู่บนผ้าม่านก็คือสิ่งที่อยู่บนหน้าต่างก็คือผ้าม่านแล้วครูให้สีมาด้วยใช่ไหมคะชัดเจนโอเค whose room is it touch your ears and then 3 2 1 group 3Whose room is it? ห้องของใครเอ่ย
1: Joe's living room.
0: Joe's living room นะคะ There are two pink curtains on the window in Joe's living room. That's right นะคะอยู่ที่ห้องของโจนั่นเองนะคะเป็นอย่างนี้แต่อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสีอื่นสังเกตไหมคะนี่เลยนะคะด้านของที่บ้านนักเรียนเป็นสีอะไรกันบ้างนะคะโอเคต่อไปThere is a scattered cushions on the armchair. เราจะเดาได้ไหมว่ามันคืออะไรนะคะรู้จักไหมเอ่ยรู้จักคำว่าอะไรบ้าง scattered cushions on the armchair. The armchair นะคะ armchair what is it armchair ถูกต้อง armchair ก็คือเก้าอี้นะคะเราคิดว่าอะไรมันจะอยู่บนเก้าอี้What is it armchair arm คืออะไรคะ arm
2: แขน
0: ขาแขนใช่ไหมคะเก้าอี้ที่เราสัมพันธ์ยังไงกับแขนเราเราคิดว่า let's think about it let's think about it what do you think okay ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะ okay touch your ears and then 3 2 1 go group 2 เบอร์เกอร์ยกเร็วมาก okay whose room is it
3: Joe living room
0: Joe, living room. I don't think so. Okay, sit down, please. Okay. ให้ครึ่งคะแนนนะคะตอบไม่ถูกไม่เป็นไรให้ครึ่งคะแนนโอเคเดี๋ยวให้สิทธิ์มีกลุ่มไหนยังไม่ได้คะแนนบ้างโอเคกลุ่ม1กลุ่ม1 What do you think? Whose room is it?
1: Games, living room.
0: Games, living room. Armchair คืออะไรแล้วหนูคิดว่า Scattered cushions คืออะไรคะคิดว่าคืออะไรทำไมถึงตอบเกม living room อะไรที่เวียคิดอ่ะ
1: เป็นหมอนไม่ก็ผ้าพันคอ
0: เป็นหมอนหรือผ้าพันคอใช่ไหมคะอยู่บนอะไรเอ่ย
1: บนที่วางแขนบน
0: อยู่บนเก้าอี้ที่มีที่วางแขนนั่นเองนะคะถูกต้องนะคะก็คือภาพนี้เลยเก่งมาก sit down please you got one point okay everyone clap your hand for yourself มากนะคะเก่งมากก็คือคำศัพท์คำว่า scattered cushions ก็คือหมอนอิงนั่นเองนะคะแล้วก็ armchair ก็จะมีลักษณะเหมือนโซฟาแต่ว่าเล็กๆมันเหมาะสำหรับคนที่นั่งคนเดียวแล้วก็วางแขนเอาไว้เขาเรียกว่า armchair นะคะโอเคดีมากเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรม slap the board นะคะที่คุณครูเตรียมเอาไว้ให้ slap the board ต้องทำยังไงนักเรียนแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวครูอธิบายกติกาก่อนคุณครูจะให้เล่นประมาณวันนี้มีสมาชิกไม่ครบใช่ไหมมีคนมาไม่ครบใช่ไหมคะก็อาจจะเล่นประมาณ3ถึง4รอบนะคะใน1รอบเนี่ยแต่ละรอบครูจะเลือกตัวแทนแต่ละไม่ต้องเลือกสินักเรียนอาสาแต่ละคน1กลุ่มส่งตัวแทนมา1คนตอน1รอบน ะคะออกมายืนหน้าชั้นเพื่อฟังคำศัพท์ที่คุณครูจะออกเสียงให้ฟังแล้วเราก็สัมผัสไปที่ภาพตรงนั้นโอเคไหมแต่ก่อนที่เราจะไปเล่น slap the board เราต้องเรียนการออกเสียงแล้วก็ฟังเสียงคำศัพท์ให้ดีก่อนนะคะเพราะอะไรนะคะวันนี้มันมีคำศัพท์ที่เป็นทั้งเอกพจน์และพหูพจน์เดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์ก่อนนะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะโอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้นักเรียนฟังเสียงคำศัพท์ก่อนนะคะโอเคพร้อมไหม Are you ready โอเคคำศัพท์คำแรกนะคะดูจากภาพ Take a look at the picture and listen carefully
1: Lamp
0: How to pronounce this word Lamp One more time
1: Lamp
0: ถ้านักเรียนได้ยินเสียงคำว่าLamp นักเรียนก็จะต้องไปสัมผัสที่ภาพอะไรเอ่ยโคมไฟแต่ความยากมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราพูดถึงคำศัพท์ที่เป็นเอกพจน์แล้วแล้วเมื่อถ้ามันเป็นพหูพจน์เราต้องได้ยินเสียงอะไรด้วย
1: Lamps
0: โอเค one more time
1: Lamps
0: right ถูกต้องนะคะมีโคมไฟทั้งหมด2ชิ้นก็จะเป็น Lamps แล้วเราก็เติม S เข้าไป So if you put SYou have to pronounce the sound, okay? Okay. The next one. What is it?
2: Megali.
0: What is it? It is a...
4: Magazine.
0: One more time.
4: Magazine.
0: Okay, เราจะ stretch ที่พยางค์สุดท้ายนะคะ. Magazine. One more time. Magazine.
5: Magazine
0: ดีมาก good job แล้วถ้ามีแมกกาซีนอยู่2ฉบับออกเสียงว่า
4: Magazines
0: Okay listen first Okay
4: Magazines
0: Magazines แบบนี้ถ้าได้ยินทีเชอร์ปิ่นออกเสียงอย่างนี้นักเรียนก็ต้องสัมผัสที่ภาพที่มันมีเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์พหูพจน์นะคะถูกต้องต่อไป What is it It is a
4: bookcase.
0: Okay, one more time. Bookcase. Very good. ถ้ามันมี2อันล่ะ There are two
4: bookcases.
0: Okay, one more time.
4: Bookcases.
0: มันจะมีความต่างใช่ไหมคะ Bookcase and bookcases.ต้องระวังดีๆนะก่อนที่เราจะไปสัมผัสที่ภาพนะคะต่อไป What is it
4: Vase
0: It's a vase นั่นเอง Vase นะคะ Vase มันเป็นเสียงตัว V ออกเสียงแบบเฟอนิดนึง Vase นะคะเป็นเสียงฟอฟัน Vase นะคะ Vaseต่อไปนะคะโอเค everyone listen carefully
5: vases
0: ก็คือ vases. มีแจกันทั้งหมดกี่ชิ้น
5: 2
0: ก็2ชิ้นขึ้นไปนั่นเองนะคะดีมากต่อไป what is it ลักษณะคล้ายๆโซฟาแต่ว่าไม่เป็นทางการขนาดโซฟานะคะจะแบบว่า casual มีดีไซน์แบบว่า minimal นิดนึงนะคะคำนี้ก็คือ
4: couch
0: มีเสียง ch นะคะก็เป็น
4: couch
0: ถ้ามี2ชิ้นออกเสียงว่า
4: couches
0: ดีมากค่ะต่อไปอันนี้ก็คือภาพหมอนอิงนะคะมองให้เป็นภาพหมอนอิงเนาะหมอนอิงออกเสียงว่า
4: scatter cushion
0: นะคะนักเรียนน่าจะชินกับคำว่า cushion ใช่ไหม cushion นะคะ
4: scatter cushion
0: เวลาเรามีคุชชั่นที่เป็นเครื่องสำอางก็จะมีอะไรนุ่มๆใช่ไหมคะหมอนอิงก็นุ่มๆเหมือนกันใช่นี่เป็นเทคนิคในการจำก็ได้นะคะต่อไปถ้ามี2ชิ้น
4: scatter cushions
0: scatter cushions.

0: ใช่จะมีเสียง S ออกมานะคะต่อไป What is it? Is it a
1: pot?
2: Pot.
0: Pot.
2: Pot.
0: Yeah, pot, like pot. Yes. There are two
1: pots.
0: Pots.
2: Pots.
0: นักเรียนคิดว่านักเรียนพร้อมสำหรับกิจกรรม Slap the Board ไหมคะพร้อมไหมโอเคในหนึ่งรอบเราจะต้องส่งตัวแทนมาหนึ่งคนนะคะแปลว่าทุกกลุ่มเนี่ยจะได้เล่นทั้งหมดเลยทุกคนใช่ไหมคุณครูพยายามจะให้ได้เล่นทุกคนนะคะแต่ว่าถ้าสมาชิกไม่เท่ากันกับนักเรียนปลายทางก็ไม่เป็นไรก็ลองเกลี่ยนักเรียนให้เท่ากันนะคะแล้วก็ใช้บัตรภาพที่คุณครูแนบไว้ให้นะคะมาเล่นกิจกรรมนี้ด้วยกันได้นะคะโอเคอยากให้นักเรียนเลือกตัวแทนก่อนเลยโอเค you have to choose one of your friend in each group and please come and stand in front of the class please โอเค group 1 group 2เดี๋ยวยืนด้านล่างเลยค่ะที่เรายืนด้านล่างโอเค thank youโอเคครบกี่กลุ่มแล้วคะ6นะคะกติกาก็คือเมื่อคุณครูออกเสียงปุ๊บนักเรียนก็ค่อยหันไปแล้วก็ไปแตะที่ภาพนะคะโดยที่เราต้องเชื่อสิ่งที่เราได้ยินไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะเพื่อนอาจจะไปแปะผิดคำก็ได้โอเค Are you ready the first round รอบแรกนะคะ listen carefully everyone you have to be silentOkay. Everyone, are you ready? Yes. Okay. Is it a lamp? Okay. ดีมาก มีคนหนึ่งไม่ทันนะคะคนแรกที่ไปแปะคือใครเอ่ยรอบนี้ใครเป็นผู้ชนะมือที่อยู่ชั้นแรกเลยคือใครไหนลองออกมาสิคนแรกก็คือโอเค thank you แสดงว่ากรุ๊ป3ได้คะแนนไปค่ะปรบมือค่ะเก่งมากคุณก็โอเคนักเรียนช่วยเอาออกให้คุณครูเลยได้ไหมโอเคนะคะเรียบร้อยนะคะก็ประมาณนี้สำหรับตัวอย่างโอเคไหมกลุ่มนี้ก็จะเป็นรอบนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่ได้คะแนนไปกรุ๊ป3โอเค sit down please thank you everyone thank you so muchOkay, the next round two. นักเรียนคนที่สองค่ะคนที่สองของกลุ่มคนที่สองของกลุ่ม Okay, มาเลยเราฟังก่อนแล้วก็เข้าไปแปะนะคะใครแปะคนแรกได้คะแนนไปนะคะขยับเข้าไปหน่อยครับ Raffleแต่พวกขยับอีกนิดนึงครับจะได้ใกล้ๆโอเค listen carefully โอเค there are ของใครเอ่ยนาเดทนั่นเองโอเคกรุ๊ป6อยู่กับ1 point สุดยอดดีมากเอาออกไปเลยค่ะโอเค thank you so much take the seatโอเค round 3นักเรียนคนที่3 student number 3 number 3 student โอเคมาเลยอุ้ยหญิงล้วนเหรอคะโอเคมาเลยโอ good jobOkay, everyone. Darling, are you ready? Okay, everyone, are you ready?
3: Yes.
0: Okay, listen carefully. There, it is a pot. What is it? ไหนนักเรียนแตะภาพอะไรเอ่ยอันนั้นคือOh, sorry, everyone. It's not a pot. What is it? A pot. Okay. มือแรกคืออะไรเอ่ยคุณครูบอกว่า it is แสดงว่ามีอันเดียวใช่ไหมคะ a pot. What is it? A pot. ก็คือกระถาง

0: ถางนั่นเองอันไหนภาพกระถางเอ่ยอ่ะมือแรกคือมือของใครเมืองของใครคะเอเซียอยู่กรุ๊ปไหนเอ่ย which group group 3โอเคกรุ๊ปที่อยู่ก่อน1 point ทีละเดี๋ยวกลัวออกก่อนโอเคโอเคโอเคไปต่อนะคะโอเค round 4 round 4รอบที่4นะคะ round 4โอเคโอเคมาเลยเราต้องออกมาไม่ซ้ำกันนะคะจะได้ครบรอบเนาะเรา4เรา4มีอีกกลุ่มไหมคะ
1: ผมออกสั่งได้ไหมมีมาคนนึ
0: งได้ค่ะใครเอ่ยเหลือกลุ่มไหนยังไม่ออกมากลุ่ม5มาเลยค่ะใครก็ได้ไม่ซ้ำกันมาเลยโอเคโอเคไม่ต้องกลัวนะคะนักเรียนไม่ยากแบบที่นักเรียนคิดแน่นอนนะคะต่อไปอันนี้เดี๋ยวเอาง่ายๆเลยเนาะ there are two bookcases โอเค bookcases what is it ใครคือคนแรกเอ่ยโอเคอลิสใช่ไหมไหนมืออลิสยังไม่จับเลยอ๋อมือคนแรกคือใครอ๋อกระเด็นเหรอคะอ่าแล้วมือใครอีกแพตตี้กับอลิสใช่ไหมคะโอเคคุณครูให้กรุ๊ป1 and กรุ๊ป4คนละครึ่งคะแนนนะคะช่วยกันกรุ๊ป3 or 4 3 or 4 3โอเคโอเค sit down please เมื่อกี้คุณครูบอกว่าอะไรเอ่ย bookcases ใช่ไหมคะก็คืออันนี้เละมากโอเค the last time รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายนะคะ
2: คนไม่พ
0: อกลุ่มที่มีสมาชิกน้อยกว่าเพื่อนก็มาซ้ำได้หนึ่งครั้งนะคะโอเครอบสุดท้ายจะได้เล่นได้ครบทุกคนมีใครยังไม่ได้ออกมาไหมไม่มีนะคะดีมากรอบสุดท้ายนักเรียนอันนี้อยากได้แบบยากหน่อยหรือง่ายหน่อยง่ายโอเคโอเค everyone listen carefully
1: ให้ผมฟังนะคนเดียวพ
0: อ it is a television โอเคใครเป็นคนแรกคะมือใครเอ่ยโอเคให้คะแนนทุกกลุ่มเลยคนละ2คะแนนดีมากclap your hand for yourself good job ดีมากโอเคถือว่าตั้งใจฟังมากนั่นแหละดีมากโอเค everyone sit down take the seat ไปกู one how many points that you got how many points two points how many points are you two points group three how many points you got three points group four how many points two okay group 5 2 group 6 how many points you got 3 or 4 it's okay 4 okay นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่กิจกรรมต่อไปนะคะโอเคเมื่อสักครู่นะคะสิ่งที่นักเรียนได้จากกิจกรรม slap the board คือนักเรียนสามารถจดจำคำศัพท์ได้ใช่ไหมคะรู้จักวิธีการออกเสียงนะคะซึ่งคำนามแต่ละคำมีความสัมพันธ์อย่างไรนะคะในรูปแบบเอกพจน์และพหูพจน์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะโอเควันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ this that these and those have you ever seen them เคยเห็นมันมาก่อนไหม have you ever seen them this that these and those have you ever used them เคยใช้มันมาก่อนไหม
3: เคยครับ
0: บางคนก็เคยใช้บางคนไม่เคยใช้บางคนก็ลืมไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาทบทวนให้ใหม่นะคะคำว่า this everyone say this โอเค shorter one this
4: that
0: สิ่งที่มันเหมือนกันคือมันจะใช้กับคำนามที่มี1สิ่งเป็นเอกพจน์นะคะแต่ความต่างนักเรียนสังเกตดูที่ภาพมือคุณครูติดมาไว้ให้นักเรียนว่ามันคืออะไรคะ this ใช้

0: ับสิ่งที่อยู่ใกล้ถูกต้องส่วน that ใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลนะคะเมื่อเราพูดถึงคำนามยกตัวอย่างเช่น this is my pen where is it this is my pen เขามีตัวสีแดงวงเล็บให้ you are holding it or it's close to you เวลาเราจะพูดว่าสิ่งนี้ยกตัวอย่างเช่น this is my pen everyone look at my pen this is my pen คุณครูจะใช้ this is ต่อเมื่อคุณครูเป็นคนถือปากกานั้นหรือคุณครูอยู่ใกล้กับมันเหลือเกินนะคะ this is my pendo you understand?
1: Yeah.
0: All right. What about that? That is a bird. Everyone say that is a bird.
2: That is a bird.
0: เราใช้ that is a bird นะคะดูในวงเล็บเขาบอกว่า you are pointing at a bird for far away. อย่างเช่นคุณครูเห็นนกอยู่ตรงนั้นคุณครูก็ชี้ไปแล้วบอกว่า that is a bird. นักเรียนทราบแล้วใช่ไหมว่ามันใช้กับใกล้ this ใช้กับสิ่งที่อยู
2: ่
0: ใกล้ส่วน that ใช้กับสิ่งที่อยู
2: ่
0: ไกลแล้วมีกี่
2: ส
0: ิ่
2: ง
0: only one thing or only one person นะคะต่อไปจะเป็น this กับ don't แล้วนะตรงนี้จำได้หรือยังนักเรียนสามารถจดเลคเชอร์แบบที่ตัวเองเข้าใจไว้ได้หรือนักเรียนจะดูใบงานนะคะที่ครูเตรียมเอาไว้ให้แล้วประกอบไปด้วยก็ได้นะคะต่อไปเราจะมาพูดถึงthese and those มีความคล้ายกันกับ this กับ that มากๆนะคะ everyone say these คำนี้จะค่อนข้างยาว this จะสั้นแต่ these จะยาวอ่ะ these โอเค
2: those
0: this กับ those นะคะก็มีความหมายคล้ายๆกันนะคะ these จะแปลว่าเหล่านี้those จะแปลว่าเหล่านั้นนะคะเมื่อสักครู่ this เนี่ยก็จะแปลว่าสิ่งนี้ that ก็จะแปลว่าสิ่งนั้นนะคะthese คือเหล่านี้นะคะแต่เป็นเหล่านี้ก็หมายถึงสิ่งนั้นต้องมีมากกว่า1สิ่งขึ้นไปนะคะอาจจะ2 3 4อาจจะเป็นบุคคลหรือสิ่งของก็ได้ยกตัวอย่างเช่น these are my books books are close to youเราจะพูดประโยคนี้ได้ต่อเมื่อเราอาจจะถือหนังสือเล่มนั้นอยู่หรือเราอยู่ใกล้หนังสือเล่มนั้นมากๆ These are my books ในขณะเดียวกันถ้ามันอยู่ไกลนะคะครูก็จะบอกว่า Those are my friends สมมุตินะคะว่าตากล้องของเราเป็นเพื่อนของคุณครูแล้วคุณครูก็ชี้ไป Those are my friends นะคะพวกเขาทั้งหลายเนี่ยเป็นเพื่อนของคุณครูถ้าพูดอย่างนี้นักเรียนเข้าใจไหม ThisThat, these, and those มีความคล้ายมีความต่างนะคะนักเรียนต้องฝึกสังเกตจากรูปแบบของประโยคให้ได้เนาะโอเคถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่แบบฝึกหัดด้วยก่อนแบบฝึกหัดเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างอีกหนึ่งครั้งโอเค look at it look at the pictures เราเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันอ่านด้วยนะคะดูจากภาพนะภาพแรกประโยคแรกนะคะให้ยึดที่ตัวที่ชี้ตัวใกล้ถ้าสิ่งของนี้คืออะไรเอ่ย What is it?
1: Television.
0: It is television. Straight ที่พยางค์แรกนะคะ television.
1: Television.
0: โอเคถ้ามันอยู่ใกล้เราบอกว่า
2: This is a television.
0: โอเค one more time. This is a television.แล้วถ้ามันชี้อยู่ไกลๆเราบอกได้ว่า
2: that is a television
0: โอเคอันนี้สิ่งที่เหมือนกันคือเราใช้กับคำนามที่มีหนึ่งสิ่งนะคะ this ใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ส่วน that ใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลนะคะต่อไป how many televisions are there in the picture how many two we have two televisionsWe can say these ถ้าเราชี้ไปใกล้ๆนะคะเราบอกว่า these are televisions Everyone say together
2: these are televisions
0: ถ้าเกิดครูชี้แล้วมันอยู่ไกลสมมติว่ามันอยู่ไกลๆเราสามารถ

0: นักเรียน this
1: that
0: these
1: those
0: โอเค now it's your turn นะคะโอเคเดี๋ยวกิจกรรม make a circle คุณครูจะฝากให้กับนักเรียนปลายทางนะคะปริ้นเตรียมเอาไว้ให้นะคะปริ้นออกมาแล้วให้เด็กๆในห้องนะคะจับปัดภาพของเขาแต่ละคนบางคนอาจจะได้คำที่เป็นเอกพจน์บางคนอาจจะได้คำที่เป็นพหูพจน์และให้นักเรียนนะคะฝึกใช้การบอก this is that is these are or those are แบบนี้นะคะให้ยืนเป็นวงกลมแล้วก็บรรยายสิ่งของของตัวเองที่ถือไว้ก่อนแล้วก็หันไปบรรยายของเพื่อนเรียงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกใช้ this that those แล้วก็ these นะคะตรงนี้คุณครูฝากให้คุณครูปลายทางนะคะดูแลนักเรียนนะคะในการออกเสียงด้วยนะคะต่อไปกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญนะคะในการฝึกฝนของนักเรียนเมื่อได้ฝึกฟังแล้วพูดแล้วนะคะก็อยากให้ลองเขียนดูนะคะสังเกตจากภาพนะคะว่าตัวอย่างมีเอาไว้ยังไงบ้างนะคะใบงานที่29นะคะ worksheet number 29 things in the living room นะคะเราจะมาใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับห้องนั่งเล่นนะคะให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะคะนักเรียนจะต้องฝึกดูที่ instruction ก่อนคำสั่งบอกว่า look at the pictures and write sentences about them by using this that these and those นะคะซึ่งคุณครูเชื่อว่านักเรียนทำได้อยู่แล้วตัวอย่างประโยคนะคะก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะตัวอย่างที่อยู่ในใบงานนักเรียนเห็นไหมโอเคนักเรียนเอาใบงานขึ้นมานะคะให้ตรงกับที่คุณครูแล้วก็เขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันถ้านักเรียนดูภาพให้นักเรียนฝึกบรรยายทั้ง this แล้วก็ that this is ตามด้วยชื่อคำนามที่นักเรียนเห็นค่ะส่วนถ้ามันมี2สิ่งก็ใช้ this and those นะคะตามด้วยสิ่งที่มีอยู่นักเรียนจะเห็นว่าใบงานของนักเรียนจะมีความหลากหลายใช่ไหมคะในข้อ1ก็อาจจะมี1สิ่งดูภาพ what is it what is it everyone what is it is this a
1: lamb
0: it is a lamb it is a lambแลมมีแค่1อัน only one แลมนักเรียนก็ต้องใช้ทั้ง this and
1: that
0: very good okay let's go take your time I give you around 3

ถ้าเกิดว่าชี้ไกลๆนะคะมีสิ่งเดียวเราใช้ That is a lamp. Your turn. Everyone, your turn. That is a lamp. โอเค check it check it นะคะดูซิว่าตัวเองเขียนถูกหรือเปล่านะคะถ้าในภาพมีสิ่งเดียวก็ฝึกใช้สิ่งเดียวที่อยู่ใกล้สิ่งเดียวที่อยู่ไกลโดยใช้ This is a lamp. That is a lamp. นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตรวจคำตอบไปด้วยกันเลย Number two. How many vases in the picture? มีกี่อันเอ่ย Only one. นะคะเรามีแจกันอยู่หนึ่งแจกันเราถ้าอยู่ใกล้เราก็บอกว่า ThisThat is a vase. Very good. Okay, you can check your answer. Number three. What is it? มันคืออะไรเอ่ยออกเสียงว่ายังไงนะจำได้ไหม scatter cushion. Cushion. ถ้ามันมีอันเดียวนะคะก็บอกว่า this is a scatter cushion.ถ้ามันมีหลายถ้ามันอยู่ใกล้ใช้ this is ถ้ามันอยู่ไกลใช้ that is a scatter cushion นักเรียนเขียนคำตอบยังไงเช็คดูนะคะมีการสะกดตกหล่นตรงไหนก็แก้ไขให้ถูกต้องนะคะบางคนอาจจะสลับตัว s เป็นตัว c อะไรแบบนี้นะคะสังเกตให้ดีนะคะว่าเขียนถูกหรือยังhow many two bookcases เราจะใช้ถ้าอยู่ใกล้เราใช้ใช้ this กับ that เหมือนเดิมไหม no ถ้าสิ่งเหล่านี้อยู่ใกล้เราจะบอกว่า these are bookcases แล้วถ้าอยู่ไกลล่ะคะ those are bookcases perfect ดีมาก good job okay all right can I move to the five one ไปที่ข้อที่5เลยได้ไหม okay number fiveHow many magazines in the picture? How many? Magazine อยู่ตั้งตรงโน้นบอกว่ายังไง Those are magazines. เมื่อเราไปร้านตัดผมแล้วเราก็ถามเขาว่ามีนิตยสารให้อ่านไหมเขาบอก these แปลว่าใกล้ถ้าชาวต่างชาติบอก those นักเรียนก็ต้องมองไปให้ไกลนะคะต้องรู้จักใช้ทั้ง odds แล้วถ้ามันอยู่ไกลเราพูดว่าThose are pots. Very good of you. Nice.

0: Okay, how many points that you got? How many points?
1: Six.
0: Six, okay. You can write down your point, your score. นักเรียนสามารถรวมคะแนนของตัวเองได้เลยนะคะในใบงานเนาะนักเรียนต้องเขียนถูกทั้ง2ข้อถึงจะได้1คะแนนนะคะทั้ง2ทั้ง this that these those แต่ถ้าถูกข้อเดียวอย่างเงี้ยนักเรียนก็จะได้ครึ่งคะแนนต่อข้อนะคะเราก็นับคะแนนให้ถูกต้องต่อไปใบงานที่30นะคะ worksheet number 30อันนี้ง่ายๆอยากให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์นะคะนักเรียนมองภาพที่อยู่ในนี้นะคะนักเรียนอาจจะทำในเวลาว่างๆก็ได้นะคะเพื่อเป็นการฝึกเพิ่มเติมหรือเขียนคำศัพท์ที่เราช็อตโน้ตลงไปดูซิว่าภาพใน you can do it in your free time นักเรียนใช้ตอนเวลาว่างๆก็ได้ค่อยทำก็ได้นะคะในภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรนักเรียนจำคำศัพท์อะไรได้นักเรียนก็เขียนคำศัพท์ลงไปได้นะคะเพื่อเป็นการฝึกทบทวนหรือดูคำศัพท์ที่อยู่ในใบงานก็ได้นะสัมพันธ์กับภาพเราไหมเราก็นำมาใช้ได้นะคะโอเครวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะใบงานนี้ก็เอาไว้เขียนคำศัพท์ได้โอเค everyone we are going to wrap up together how to use this that these and those ใช้ยังไงเอ่ยจำได้ไหม who can tell me how can we use this that these or those this and that we use witha singular noun or plural noun singular or plural singular is mean only one thing or one person plural is mean more than two we use this and that with singular or plural noun singular that's right we use these and those with singular noun or plural nounsPoral, that's right. นะคะตามตารางนี้เลยที่เราพูดไปนะคะนักเรียนปลายทางก็รวมถึงตัวอย่างประโยคที่คุณครูได้พูดไปเมื่อข้างต้นแล้วนะคะให้นักเรียนศึกษาทั้งใบงานนะคะรวมถึงมาดูในใบดูในสไลด์ที่คุณครูแนบไว้ให้ได้นะคะวิธีการใช้เชื่อว่านักเรียนได้ฝึกใช้ this that these and those แล้วก็จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเลยนะคะวันนี้เด็กๆ เก่งมากเลยนะคะทั้งทำกิจกรรมคำศัพท์ slap the board ก็เก่งมากแสดงว่านักเรียนได้ฝึกฟังมาอย่างดีนะคะฝึกออกเสียงแล้วก็นำไปเขียนได้ด้วย everyone clap your hand for yourself คุณครูเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับนักเรียนที่ฝึกภาษาอังกฤษขอให้นักเรียนเก่งขึ้นในทุกๆวันถ้ารู้สึกว่าวันนี้สิ่งที่เรียนมันยากก็ไม่เป็นไรใช้เวลากับมันให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ฝึกฝนให้มากขึ้นฝึกพูดอาจจะพูดคนเดียวหรือพูดกับเพื่อนหรือพูดกับคุณครูก็ได้นะคะ Everyone see you around and I hope you enjoy English class Have a nice day Bye bye You can say bye bye to your friend Bye
2: รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: เราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
4: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
3: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
4: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย
5: ่การรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับสำหรับวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยที่1นะครับก็คือเรื่องดินแดนไทยสมัยก่อนสุโขทัยนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรครับลูก
0: การเรียบเรียงและนำเสนอ
1: การเรียบเรียงและนำเสนอซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องบอกวิธีการในการเรียบเรียงและนำเสนอเพื่อสรุปเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้นะครับแล้วก็สมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในวันนี้นะครับก็คือร่วมกันเรียบเรียงและนำเสนอด้วยความเข้าใจว่าเป็นขั้นตอนที่5ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ก็คือวันนี้เราเดินทางมาถึงขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วลูกขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วครับ5ขั้นตอนที่5ของอะไรตอบดังๆขั้นตอนที่5ของ
2: วิธีการทางประวัติศาสตร
1: ์ขั้นตอนที่5ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ก็คือการเรียบเรียงและนำเสนอเก่งมากนะครับดังนั้นครับก่อนอื่นเรามาทบทวนสิว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์มีขั้นตอนอย่างไรตั้งแต่1จนถึง5มีอะไรบ้างใครจะเป็นตัวแทนดีครับกลุ่ม5เป็นตัวแทน
3: 1กำหนดหัวข้อครับ2สืบค้นข้อมูลครับ3จัดระเบียบข้อมูลครับ4วิเคราะห์ข้อมูลครับ5เรียบเรียงและนำเสนอครับ
1: เก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คือมีด้วยกันกี่ขั้นตอน5ขั้น

0: ตอนเหมือนที่เพื่อนบอกมาเลยเริ่มจากกำหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อในการศึกษา2ครับค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล3ครับจัดระบบข้อมูล4วิเคราะห์ข้อมูลและสุดท้ายการเรียบเรียงและนำเสนอซึ่งวันนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่5นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในขั้นตอนที่5และฝึกในการเรียบเรียงและนำเสนอนะครับอ่ะเอาแหละครับเรามาทบทวนกันอีกว่าในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปบ้างขั้นตอนไหนขั้นตอนที่เท่าไหร่นะขั้นตอนที่เท่าไหร่อ้าวใครจะเป็นตัวแทนดีอ่ะขอตัวแทนขอตัวแทนตอบได้เลยครับตอบเลยลูกไม่มีผิดไม่มีถูกครับอ่ะ
1: ขั้นตอนที่3 4
2: ครับ
0: ขั้นตอนที่3และ4อ่ะนั่งลงได้แค่3กับ4หรือเปล่าแค่3กับ4มั้ยตัวแทนกลุ่ม6ครับลุกขึ้นเลย
3: ขั้นตอนที่1ถึง4ค่ะ
0: 1ถึง4เลยเหรอ
3: ขั้นตอนที่2ถึง4ค่ะ
0: 2ถึง4มีอะไรบ้างล่ะ2ถึง4มีอะไรบ้าง
3: การค้นหาข้อมูล
0: ค้นหาข้อมูล
3: การรวบข้อมูล
0: รวบรวมข้อมูล
3: การจัดระเบียบข้อมูลค่ะ
0: จัดระเบียบข้อมูลแล้วก็ทำไมข้อมูลอีก
3: วิเคราะห์ข้อมูลค่ะ
0: วิเคราะห์ข้อมูลนั่งลงได้ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับก็คือในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้ทำในขั้นตอนที่2 3และ4ก็คือการค้นคว้าหรือรวบรวมข้อมูลจากนั้นเราก็จัดระบบข้อมูลนะครับและวิเคราะห์ข้อมูลจำได้ไหมครับเกี่ยวกับโบราณสถานของแต่ละกลุ่มใช่ไหมครับแต่ละกลุ่มต้องหาหลักฐานกี่ชนิด3ชนิดหรือ3แหล่งนะครับ3ชนิดหรือ3แหล่งนะครับจะเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้หรือจะเป็นหลักฐานชั้นต้นก็ได้ชั้นรองก็ได้นะครับให้นักเรียนหามา3แหล่งข้อมูลด้วยกันแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เพื่อดูอะไรลูกเราวิเคราะห์เพื่ออะไรก่อนจะเรียบเรียงเราวิเคราะห์เพื่ออะไรล่ะวิเคราะห์เพื่อจัดระบบวิเคราะห์เพื่ออะไรตัวแทนครับกลุ่ม2ตอบเลยลูกตอบเสียงดังๆให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังครับ
4: ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลครับ
0: เก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คือเราวิเคราะห์ไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของหลักฐานหรือข้อมูลนั้นนะครับเอาล่ะครับทีนี้ครูก็มีคำถามนะครับถามต่อว่าการค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อการศึกษาประวัติศาสตร์เมื่อกี้เพื่อนได้ตอบไปแล้วเป็นเบื้องต้นไปแล้วทั้ง3ขั้นตอนเนี้ยนะครับก็คือการค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อการศึกษาประวัติศาสตร์มีความสำคัญยังไงลูกตัวแทนกลุ่มหนึ่งครับลุกขึ้นตอบเลยครับลูก
5: ทำให้รู้ถึงแหล่งที่มาค่ะ
0: ทำให้รู้แหล่งที่มามีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมเพื่อนตอบว่ารู้แหล่งที่มาแล้วอ่ะ
2: ทำให้ได้ข้อมูลครับ

0: ประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องและแม่นยำครับ
1: เก่งมากครับนั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนทั้งสองคนหน่อยครับนะครับก็คืออย่างที่เพื่อนตอบมาก็คือทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องใช่ไหมครับก็คืออย่างที่เพื่อนตอบมาเลยก็คือทำให้ได้ข้อมูลเพื่อตอบประเด็นปัญหาหรือหัวข้อในการศึกษาซึ่งข้อมูลนั้นต้องถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือนะซึ่งทำไมครับเราได้ฝึกทำไปหรือยังฝึกทำไปแล้วนะครับผ่านทั้งเรื่องราวของเมืองศรีเทพใช่ไหมลูกแล้วก็โบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยที่กระจายตัวอยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยนะครับทีนี้ในวันนี้ครับครูมีกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำก็คือร้อยเรียงเรื่องราวฟังจากชื่อกิจกรรมแล้วนี่เราน่าจะเป็นกิจกรรมแนวไหนเนี่ยร้อยเรียนเรื่องราวนะครับก็คืออย่างที่นักเรียนตอบมาก็จะเป็นการเรียบเรียงและจัดระบบข้อมูลใช่ไหมครับซึ่งเราได้เรียนการทำไมครับค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้วทีนี้เราจะต้องนำมาเรียบเรียงนะครับก็คือร้อยเรียงเรื่องราวนะครับซึ่งวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มครับกลุ่มละ4ถึง5คนแบ่งเรียบร้อยหรือยังลูก
2: เรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากนั้นครับร่วมกันนะครับเรียบเรียงเนื้อหาจากการค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง6แหล่งคือภาพถ่ายทางอากาศเมืองศรีเทพเขาคังในจารึกคาถาเยธรรมาพบที่เมืองศรีเทพศิลาจารึกเมืองศรีเทพเขาคังนอกนะครับที่เมืองศรีเทพรวมทั้งบทความศรีเทพเมืองมรดกโลกในหลากหลายมิติซึ่งทั้ง6แหล่งเนี่ยเราเคยศึกษากันมาหรือยังเคยแล้วใช่ไหมในการค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลนะครับซึ่งวันนี้เราจะนำข้อมูลทั้งหมดมาทำไมลูกเรียบเรียงเนื้อหานะครับเพื่อตอบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเมืองศรีเทพโดยวันนี้ประเด็นแรกที่เราจะมาเรียบเรียงกันก็คือประเด็นเมืองศรีเทพมีวัฒนธรรมใดบ้างนะครับโดยนำข้อมูลจากใบงานที่3เรื่องรู้จักหลักฐานเมืองศรีเทพที่เราเคยได้ทำไปอ่ะลูกจำได้ไหมจำได้ไหมลูกจำได้ไหมครับจำได้นะครับที่เราได้ทำไปเกี่ยวกับการค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลของเมืองศรีเทพในใบงานที่3นะครับนำข้อมูลนั้นมาเป็นแนวทางในการเรียบเรียงนะครับโดยครูมีเวลาให้กลุ่มละ10นาทีโดยให้ขีดเส้นใต้ข้อความเกี่ยวกับประเด็นคำถามเมืองศรีเทพมีวัฒนธรรมใดบ้างจากนั้นนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อความที่ขีดเส้นใต้ที่ได้จากแต่ละข้อมูลและนักเรียนร่วมกันเรียบเรียงข้อมูลเพื่อตอบประเด็นคำถามเมืองศรีเทพมีวัฒนธรรมใดบ้างและวันนี้ครับครูก็จะมีใบความรู้ประกอบให้กับนักเรียนด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนได้เรียบเรียงนะครับเรื่องราวให้ตอบประเด็นปัญหาได้อย่างชัดเจนและถูกต้องนะครับซึ่งประเด็นปัญหาแรกนะครับให้นักเรียนเขียนลงไปในใบงานที่5เรื่องเรียบเรียงเรื่องราวเมืองศรีเทพพร้อมหรือยังครับและเราก็มีใบงานที่3ที่เราเคยทำไว้ใช่ไหมลูกนำขึ้นมาและลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้แต่ละกลุ่มนะครับในประเด็นแรกเรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วเอากลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนนําเสนอนะครับให้เพื่อนต้นทางกับปลายทางได้ฟังหน่อยกลุ่มไหนดีจะเป็นตัวแทนกลุ่ม6และขออีก1กลุ่มขออีก1กลุ่มลูกกลุ่ม3นะครับ2กลุ่มกลุ่ม6เริ่มก่อนเลยครับให้เพื่อนได้เห็นแนวทางเนาะในการเรียบเรียง
1: ประเด็นที่1เมืองศรีเทพมีวัฒนธรรมใดบ้างจากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์จำนวน3ชิ้นได้แก่หลักฐานชิ้นที่1ชื่อภาพถ่ายทางอากาศเมืองศรีเทพหลักฐานชิ้นที่2ชื่อจารึกคาถาเยธรรมมาพบที่เมืองศรีเทพหลักฐานชิ้นที่3ชื่อศิลาจารึกเมืองศรีเทพเป็นอัตลักษณ์ของตนเองหลักฐานชิ้นที่2ชื่อจารึกเยธรรมมาจารึกคาถาเยธรรมมาแสดงให้เห็นว่าการเผยแพร่พระพุทธการเผยแพร่พุทธศาสนาสู่คนพื้นเมืองค่ะหลักฐานชิ้นที่3ชื่อศิลาจารึกเมืองศรีเทพแสดงให้เห็นว่ามีการใช้ตัวอักษรปัลวะและภาษาสันสกฤตค่ะ
0: นะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับตัวแทนกลุ่ม6ไปแล้วเอากลุ่ม3ครับ
2: ประเด็นที่1เมืองศรีเทพมีวัฒนธรรมอย่างไรจากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์จำนวน3ชิ้นได้แก่หลักฐานชิ้นที่1ชื่อภาพถ่ายทางอากาศเมืองศรีเทพหลักฐานชิ้นที่2ชื่อจารึกคาถาเยธรรมมาพบที่เมืองศรีเทพหลักฐาน

0: ชิ้นที่3ชื่อบทความสีเทพเมืองมรดกโลกในหลากหลายมิติหลักฐานชิ้นที่1ภาพถ่ายทางอากาศเมืองสีเทพแสดงให้เห็นว่าเมืองโบราณสีเทพแห่งนี้มีแผนผังเมืองที่มีการขยายเมือง2ชั้นผังเมืองเดิมเป็นรูปเกือบเป็นวงกลมเรียกว่าเมืองในต่อมาได้ขยายออกมาอีกชั้น1เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนเรียกว่าเมืองนอกเมืองโบราณสีเทพครับหลักฐานชิ้นที่2จารึกคาถาเยธรรมาพบที่เมืองสีเทพแสดงให้เห็นว่าจารึกคาถาเยธรรมาพบที่เมืองสีเทพเป็นศิลาจารึกรูปสี่เหลี่ยมผืนเมืองโบราณสีเทพแบ่งเป็น3ระยะคือ 1. ระยะร่วมสมัยธราวดีและเขมรก่อนเมืองพระนครพุทธศตวรรษที่12ถึง15ภายในอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดีย 2. ระยะร่วมสมัยเขมรสมัยเมืองครับ
1: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนเอาทีนี้นะครับเราฟังจากเพื่อน2คนนำเสนอไปเนี่ยเพื่อน2คนสามารถตอบประเด็นได้หรือยังครับว่าเมืองสีเทพมีวัฒนธรรมใดบ้างลูกจากเราที่ได้เราฟังไปตอบประเด็นได้ยังเราบอกว่าเพื่อนตอบประเด็นได้แล้วเราฟังเราได้ประเด็นอะไรที่ว่าตอบประเด็นได้ตอบได้เลยครับนักเรียนตามที่เราได้ฟังแล้วเราเข้าใจลูกสันสกฤตแล้วก็มีภาษาอะไรอีกภาษาบาลีในพระพุทธศาสนาใช่ไหมแล้วก็มีการกล่าวถึงชัดเจนเลยว่ารูปผังเมืองเป็นผังเมืองวัฒนธรรมอะไรลูก
2: วัฒนธรรมทวารวด
1: ีเก่งมากนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับสรุปแล้วนะครับจากที่เพื่อนนำเสนอไปทั้ง2กลุ่มนะครับเพื่อนมีการใช้หลักฐานที่แตกต่างกันไหมลูกแตกต่างกันนะครับแต่ได้ข้อมูลสามารถตอบประเด็นได้ทั้ง2กลุ่มไหมได้ทั้ง2กลุ่มก็คือนะครับสีเทพมีวัฒนธรรมจากทวารวดีและเขมรนะครับมีการใช้ตัวอักษรปัลวะในการบันทึกนะครับมีการใช้ภาษาสันสกฤตมีการใช้ภาษาบาลีนะครับแล้วก็มีศาสนาอะไรเอ่ยศาสนาอะไรเอ่ยศาสนาพุทธนะครับหรือพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับเอาละครับนักเรียนทีนี้ครูก็มีอีกนะครับเป็นประเด็นที่2ให้นักเรียนได้ฝึกอีกประเด็นที่2นะครับก็คือศิลปกรรมของเมืองสีเทพเป็นอย่างไรประเด็นนี้เราได้ค้นคว้านะครับค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลไปหรือยังครับได้ทำไปแล้วนะครับอ้าวนักเรียนครับลงมือทำ

เอาละครับทีนี้ประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2นักเรียนทำไปในใบงานที่5แล้วใช่ไหมครับทีนี้นะครับครูนะครับอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้นำเสนอนะครับผลของการที่ทำไมครับได้เรียบเรียงเรียบเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นอะไรเอ่ยจำประเด็นได้ไหมศิลปกรรมของศิลปกรรมของเมืองศรีเทพเป็นอย่างไรนะครับให้นักเรียนกลุ่มไหนจะนำเสนอดี

0: กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มห้ากลุ่มสามมีสักกลุ่มไหมลูกสักกลุ่มไหมกลุ่มไหนอีกกลุ่มสองอ่ะสี่กลุ่มนะครับอ้าวแล้วที่เหลือนะอันนี้นะครับนักเรียนเป็นข้อตกลงเวลาเพื่อนนำเสนอให้นักเรียนทำไมครับตั้งใจฟังเพื่อนนะครับแล้วก็จับประเด็นที่เพื่อนได้นำเสนอด้วยอ่ะกลุ่มหนึ่งเริ่มเลยครับ
1: ศิลปกรรมของเมืองศรีเทพเป็นอย่างไรจากหลักฐานที่ได้ศึกษาหลักฐานชิ้นที่หนึ่งเขาคางในหลักฐานที่สองเขาคางนอกหลักฐานชิ้นที่สามบทความเมืองศรีเทพหลักฐานชั้นที่หนึ่งเขาคางในแสดงให้เห็นว่าพระพุทธรูปอิทธิพลศิลปะเขมรแบบบาปวนและนครวัดหลักฐานที่ที่สองเขาคางนอกแสดงเห็นให้เห็นว่าครั้งหนึ่งเคยมีหลักฐานคาคุมร้านยอดนี้หลักฐานชิ้นที่สามบทความเมืองศรีเทพแสดงให้เห็นว่าศิลปะทวารวดีและวัฒนธรรมของพุทธของพุทธและศิลปะปาปวนนครวัดและบายนค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับจากที่เพื่อนนำเสนอใครพอส

0: ชิ้นที่หนึ่งข่าวข้างในชิ้นที่สองข่าวข้างนอกชิ้นที่สามบทความสีเทพครับหลักฐานชิ้นที่หนึ่งชื่อข่าวข้างในแสดงให้เห็นว่าในพุทธศตวรรษที่18พบพระพุทธขออภัยครับพบพระพุทธรูปอิทธิพรมศิลปะเขมรแบบบาปวนนครวัดด้วยครับหลักฐานชิ้นที่สองชื่อข่าวข้างนอกแสดงให้เห็นว่าลวดบัวที่แสดงถึงความเป็นศิลปะทวารวดีได้แก่บัววลัยและในขณะที่วิมานทำให้นึกถึงศิลปะโจระตอนต้น
1: บทความสีเทพค่ะ
2: แล้วสรุปได้อย่างไรครับประเด็นศิลปกรรมเมืองสีเทพเป็นอย่างไรครับ
1: ศิลปกรรมแบบทวารวดีและแบบบาบวนนครวัดบายนค่ะ
2: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อน
3: ต้นและโจระตอนต้นหลักฐานชิ้นที่สองชื่อเขาข้างในแสดงให้เห็นว่าพระพุทธรูปอินเดียศิลปะเขมรแบบบาปวนนครวัดหลักฐานชิ้นที่สามบทความเมืองสีเทพแสดงให้เห็นว่าระยะและวัฒนธรรมตอนปลายศิลปะบาปวนนครวัดบายุนครับ
2: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับไหนใครจับประเด็นจากที่เพื่อนกลุ่ม3นำเสนอได้บ้างว่าศิลปกรรมของเมืองสีเทพเป็นอย่างไรลูก
0: หลักฐานชิ้นที่1นะคะเป็นเขาข้างนอกค่ะหลักฐานชิ้นที่2เป็นเขาข้างในค่ะหลักฐานชิ้นที่3เป็นบทความของเมืองสีเทพค่ะสรุปได้ก็คือมีวัฒนธรรมแบบบาบวนนครวัดบายนค่ะมีอิทธิพลของอินเดียค่ะ
2: นะครับปรบมือให้กับเพื่อนวัฒนธรรมหรือศิลปะศิลปะนะครับศิลปะแบบปาปวนนครวัดบายนนะครับแล้วก็ที่เพื่อนพูดเสริมไปนะครับก็คือทำไมครับมีศิลปกรรมจากไหนนะอินเดียเก่งมากนะครับเอาสุดท้ายกลุ่ม5นะครับนำเสนอให้เพื่อนต้นทางและปลายทางได้ฟังหน่อยครับ
4: ครับศิลปะใหม่พระนครตอนปลายครับ
2: นะครับเก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับใครพอสรุปประเด็นจากเพื่อนกลุ่ม5นำเสนอได้บ้างลูก
5: สรุปได้ว่านะคะเมืองสีเทพมีศิลปะมากมายและ
1: เมืองสีเทพพบศิลปะบาปวนนครวัดบายนศิลปะทวารวดีโจระตอนต้นปาระตอนต้นค่ะ
2: นั่งเลยนะครับปรบมือให้กับเพื่อนทีนี้กลุ่ม6ตัวแทนลุกขึ้นตอบเลยลูก
6: ทำให้เนื้อหาถูกต้องและมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะ
2: ทำให้เนื้อหาถูกต้องและมีความชัดเจนมากขึ้นมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหม
4: ทำให้ผู้อ่านหรือผู
2: ้ที่เพื่อนทั้งสองคนตอบมาเนี่ยก็ครอบคลุมนะครับทีนี้เรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันเลยนะครับก็คือการเรียบเรียงข้อมูลเนี่ยนะครับก็คือการนำข้อมูลที่ผ่านการประเมินนะครับประเมินคุณค่าตีความวิเคราะห์หรือแยกแยะนำไปด้วยกันนะครับรวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลจากนั้นนำเรื่องทั้งหมดมาสังเคราะห์หรือรวมเข้าด้วยกันนะครับซึ่งจะเป็นการจำลองภาพบุคคลหรือเหตุการณ์ในอดีตขึ้นมาใหม่ก็อย่างที่เราได้นำข้อมูลของทั้ง3หลักฐานใช่ไหมครับมาเรียบเรียงนะครับแล้วก็ที่ครูถามสรุปแล้วแต่ละกลุ่มนำเสนอนักเรียนเห็นภาพเป็นอย่างไรได้ข้อมูลอย่างไรนี่แหละครับการเรียบประมูลสำคัญไหมครับสำคัญเพราะเราจะนำข้อมูลที่เราวิเคราะห์ได้เนี่ยมาจัดเรียงอีกครั้ง

0: เห็นภาพบุคคลหรือเหตุการณ์ในอดีตนะครับและตอบประเด็นที่เราตั้งไว้นะครับอย่างที่เพื่อนตอบมาว่าได้ข้อมูลทำไมครับที่ถูกต้องน่าเชื่อถือหรือทำไมครับผู้อ่านผู้ฟังทำไมครับมีความเข้าใจนะครับเอาละครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียบเรียงและนำเสนอครั้งที่สองก็คือจะเป็นการเรียบเรียงและนำเสนอประเด็นของเราแล้ววันนี้เราได้ฝึกแล้วใช่ไหมลูกแต่ละกลุ่มได้ฝึกแล้วนะได้ฝึกโดยใช้เรื่องของสีเทพใช่ไหมครับเมืองสีเทพครั้งต่อไปครับสิ่งที่ต้องเตรียมใบความรู้ที่1 นะครับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยใบความรู้ที่3เรื่องรู้จักรัฐโบราณในดินแดนไทยใบงานที่6เรื่องเรียบเรียงข้อมูลเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยและสุดท้ายครับใบงานที่7เรื่องเตรียมนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับครั้งหน้าเราจะได้ทำข้อมูลของเราจริงๆแล้วประเด็นที่เราอยากจะศึกษาเนี่ยครั้งหน้าเราจะต้องเรียบเรียงแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบประเด็นไว้แต่เพียงเท่านี้จบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: ครับด้วยเห็นความสำคัญของการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากประสบการณ์ก็คือประสบการณ์นี้เกิดขึ้นกับใครเลยลูกตัวของนักเรียนลองไปปฏิบัติแล้วได้นำไปปฏิบัติแล้วเนี่ยผลเป็นอย่างไรนะครับนะครับครูขอตัวแทนนะครับขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะครับลองมาเล่าว่านักเรียนเนี่ยนำไปปฏิบัตินะครับ1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการขี้ลืมใช่ไหมครับโดยเพื่อนใช้อานาปานสติใช่ไหมลูกในการที่จะช่วยดึงสตินะครับว่าทำอะไรอยู่นะครับไม่เผลอไม่วอกแวกนะครับพอมีสมาธิเราก็จะจำได้ดีขึ้นไม่ขี้ลืมนะครับ
1: สุขภาพดีขออภัยครับข้อดีคือถ้าเรากินเยอะเราจะมีความสุขข้อเสียคือทำให้อ้วนครับทางออกคือกินให้น้อยลงครับอานาปานสตินะครับฝึกสมาธิให้อยู่กับลมหายใจไม่จดจ่อกับการกินครับ
0: ปฏิบัติมา1อาทิตย์แล้วเรื่องไหนที่หนูทำได้ดี
1: เรื่องการกินข้าวเยอะแล้วก็การนอนดึกครับ
0: ก็คือทำได้ดีขึ้นก็คือกินข้าวเป็นไงลูก
1: ให้น้อยลงครับแล้วก็นอนพักผ่อนให้มากขึ้นครับ
0: อ๋อพักผ่อนให้มากขึ้นอ่ะนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนดีและข้อเสียแล้วนะครับทางออกที่ควรปฏิบัตินะครับก็จะต้องกำหนดให้เป็นรูปธรรมนะครับคือต่อไปนะหนูต้องไม่บอกเพียงแค่ลดการกินอาหารนะครับแต่ต่อไปกลุ่มไหนกลุ่ม3ยืนขึ้นเลยครับ
2: ข้อบกพร่องที่การแก้ไขนะคะร่างกายอ่อนแอค่ะหลักการหลักธรรมที่เลือกใช้นะคะมี2 อย่างคือคุณท่อและทางออกอานาปาน
0: ี่เรารู้สึกได้เลยไหมว่าพฤติกรรมที่เพื่อนสะท้อนกลับมาถึงตัวเราดีขึ้นไหม
3: ดีขึ้นค่ะ
0: ดีขึ้นจากที่เราได้ทำไมครับได้ใช้หลัก

0: ทำเนาะในการพัฒนาตนเองใช่ไหมครับนั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับในที่นี้เพื่อนเลือกใช้ไตรสิกขาไตรสิกขาเนี่ยจะมีทั้งศีลสมาธิปัญญานะครับในที่นี้นะครับเพื่อนใช้ปรับพิจารณาว่าการพูดจาไม่ดีกับเพื่อนเนี่ยจะส่งผลเช่นไรก็คือทำไมครับทำให้เพื่อนที่ฟังเนี่ยเสียใจครับแล้วนักเรียนก็จะทำไมครับพูดจาดีโดยเป็นอัตโนมัติเลยนะครับลูกต่อไปกลุ่ม6ตัวแทน
1: ข้อบกพร่องที่ต้องการแก้ไขคือการนอนดึกและการควบคุมตัวเองไม่อยู่ค่ะหลักธรรมที่เรื่องในการแก้ไขคือคุณโทษทาง
0: การเข้านอนเร็วเนี่ยทำให้นอนหลับได้มากขึ้นพักผ่อนเพียงพอสดชื่นแจ่มใสนะครับแต่ถ้ามองข้อเสียของการนอนดึกนะครับก็คือจะทำไมครับเรียนไม่รู้เรื่องแน่นอนนะครับเพราะว่าทำไมครับเราพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับดังนั้นนะครับการกำหนดระบุให้ชัดเจนเลยว่าเราจะเข้านอนนะครับเวลากี่โมงและก่อนเข้านอนนะครับจะต้องทำไหมครับไม่เล่นโทรศัพท์และเมื่อกลับถึงบ้านก็จะต้องทำการบ้านทำงานบ้านให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่ไปรบกวนเวลานอนของนักเรียนนะครับการกำหนดวิธีที่ชัดเจนนะครับจะนำไปสู่การฝึกปฏิบัติที่ดีแล้วได้ผลออกมาดีนะครับตอนนี้นะครับเราได้ฟังตัวอย่างของเพื่อนนะครับทั้ง6กลุ่มไปแล้วนะครับทีนี้ครับครูนะครับบอกประสบการณ์ของตนเองนะครับโดยนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องสรุปสิ่งที่ตนเองทำได้และทำไม่ได้พร้อมบอกสาเหตุนะครับและที่สำคัญครับเราต้องให้คำแนะนำกับเพื่อนนะครับเพื่อปฏิบัติให้สำเร็จนะครับเช่นมีบางเรื่องถ้าจะสามารถลดความหงุดหงิดได้ทุกครั้งที่เกิดขึ้นควรจะเพิ่มตรงไหนปรับปรุงตรงไหนนะครับนักเรียนเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมครับก็คือต่อไปให้นักเรียนทำไมกันลูกให้นักเรียนทำไม

ครับครูจะให้แต่ละกลุ่มนะครับให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอทำได้และสิ่งไหนที่รู้สึกว่ายังไม่สำเร็จหรือยังทำไม่ได้พร้อมบอกสาเหตุว่าคิดว่าเพราะอะไรถึงทำไม่ได้แล้วก็นะครับผลของการที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่เลยลูกอ่ะไม่คนละตัวเลยครับ

0: เพื่อนให้คำแนะนำว่าอย่างไรลูก
1: ให้คำแนะนำเพื่อนว่าไม่เล่นโทรศัพท์จนดึกเกินไปแล้วก็ให้นอนให้เร็วขึ้นค่ะ
0: ใช้หลักธรรมเรื่องของอะไรลูกคำไม่ได้นะครับอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม6หน่อยครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ทำได้สำเร็จทุกวันเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วยังมีหนูรู้สึกว่ามีสิ่งไหนที่หนูต้องปรับปรุงอีกไหม
2: มีค่ะ
0: คืออะไรลูก
2: การทำทุกอย่างให้ตรงเวลามาก
0: เพื่อนได้ให้คำแนะนำใช่ไหมครับว่าให้นำไตรสิกขาในเรื่องของสมาธิให้ฝึกสมาธิมากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะต่อไปกลุ่มไหนครับจะมาเล่าให้เพื่อนฟังอ่ะกลุ่ม2ออกมาเลยครับลูกกลุ่ม2ออกมาเลยมีอย่างอื่นอีกไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่ม1ออกมาเลยครับนั่งที่ได้ลูกนะครับเอาไมค์คืนกลุ่มเลยนักเรียนอย่าลืมนะครับว่าไม่ว่านักเรียนจะเลือกใช้หลักธรรมใดนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณโทษทางออกอาณาปานสติไตรสิกขานักเรียนจะต้องกำหนดวิธีการปฏิบัติให้ชัดเจนว่าควรจะทำอย่างไรนะครับเพราะการที่นักเรียนจะพัฒนาตนเองให้สำเร็จได้เนี่ยวิธีการที่นักเรียนนำมาต้องชัดเจนนะครับเราจึงจะปฏิบัติได้ดีนะครับเช่นหากกำหนดว่าต้องเข้านอนให้เร็วขึ้นนะครับอาจไม่ชัดเจนพอดังนั้นนัก

ำลังทำไม่สำเร็จคืออะไรและเพื่อนได้แนะนำให้ใช้หลักธรรมไหนมีแผนปฏิบัติอย่างไรนะครับให้นักเรียนทำลงในใบงานที่15นะครับใบต่อไปใบนี้นะครับก็จะเป็นการปฏิบัติอีกเท่าไหร่ใช้เวลา1สัปดาห์นะครับที่เราจะนำไปปฏิบัติอ่ะลงมือทำได้เลยครับว่าจากที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในกลุ่มนั้นนะครับเพื่อนได้แนะนำว่าอย่างไรข้อบกพร่องไหนที่เรายังทำไม่ได้ให้ทำเลยนะครับ

0: อ่ะเอาละครับนักเรียนเราลองมาฟังตัวอย่างของเพื่อนสักสองคนนะครับว่ามีการวางแผนอย่างไรยังเป็นเรื่องเดิมไหมถ้าเป็นเรื่องเดิมนะครับมีทางออกอย่างไรหรือมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรนะครับอ่ะใครจะเป็นตัวแทนดีกลุ่ม
1: การพูดจาแรงครับหลักธรรมที่เลือกใช้ในการแก้ไขนะครับคือคุณโทษและทางออกกับอานาปานสติครับ
2: ตั้งนาฬิกาปลุกและนอนเร็วขึ้นค่ะ
0: นะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับเอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้แนวทางใช่ไหมครับในการที่จะนำไปพัฒนาตนเองทีนี้นะครับให้นักเรียนนะครับนำแนวทางนั้นไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาตนเองที่นักเรียนได้ปัญหาหรือเหมาะสมกับตนเองเหมาะสมกับข้อบกพร่องนะครับหรืออาจจะใช้หลักธรรมเดิมก็ได้แต่ทำไมครับเพิ่มความสม่ำเสมอของการปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องของอานาปานสติถ้านักเรียนใช้แล้วยังรู้สึกว่าใช่ไหมครับยังไม่ดีขึ้นก็ให้นักเรียนอาจจะเพิ่มเวลาในการปฏิบัติอานาปานสติเพิ่มขึ้นก็ได้ไปอีกนะครับตอนนี้นะครับครูเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้แนวทางได้แผนที่จะนำไปปฏิบัติแล้ว

0: ใน1สัปดาห์ข้างหน้านะครับอ่ะทีนี้ครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับที่เราจะมาเรียนกันคือเรื่องดูการจัดสังฆทานนะครับว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมนะครับแผนพัฒนาตนเองที่เราวางไว้ไปปฏิบัติให้สม่ำเสมอนะครับแล้วก็สังเกตตนเองถึงข้อบกพร่องแล้วพยายามนำคำแนะนำของเพื่อนเนี่ยไปแก้ไขนะครับเลือกหลักธรรมที่เหมาะกับตนเองเหมาะกับข้อบกพร่องของตนเองเพื่อที่เราจะได้พัฒนาตนเองได้ทำไมครับได้สำเร็จนะครับและเราก็จะทำไมครับมีนิสัยที่ดีขึ้นบุคลิกที่ดีขึ้นเป็นที่รักของเพื่อนๆและคนรอบข้างนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
1: นักเรียนครู

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight? By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check, hold on. Yeah, well, only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day.
2: For our next episode of Watch and Learn, there are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Bye-bye.
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
6: ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร
7: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์

0: ครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชารายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในชั่วโมงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องใหม่แต่ว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เป็นการศึกษานำเสนอผลงานจากการที่เราในการค้นคว้าในจากหลายๆครั้งซึ่งเป็นการนำเอาศาสตร์ต่างๆเช่นการพูดใช้ไหมครับการอ่านตีความแล้วพวกนี้ใช้ไหมครับใช้ทั้งหมดเลยเป็นศาสตร์ที่คุณครูได้นำเอามาให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาตั้งแต่การอ่านของการเรียนรู้นะครับมีอะไรบ้างข้อที่1ครับ
1: อธิบายระดับการพูดรายงานจากสถานการณ์สมมุติได
0: ้ข้อ2ครับ
1: พูด
0: แล้วก็อยากที่จะพัฒนาผลงานแบบเนี้ยต่อไปได้ฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องเข้าใจแล้วก็ฝึกกระบวนการใช้คำด้วยฉะนั้นคำไทยมีอยู่หลากหลายคำถ้าเราเลือกใช้มันก็จะเป็นเสน่ห์กับตัวของเราเองนะครับวันนี้ครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าการพูดมีความสำคัญและมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไรครับการพูดสำคัญไหมเราจะได้อาหารตรงตามที่เราต้องการไหมครับไม่ฉะนั้นอาหารตามสั่งก็ถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการสั่งบางคนไม่คิดอะไรเยอะป้าครับผมเอาเนี้ยจานหนึ่งป้าครับผมเอาเหมือนเดิมบางครั้งเนี่ยการสื่อสารก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้ตรงตามความต้องการได้นะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่รับวันนี้ครับขอพานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางศึกษาเรื่องของการพูดอะไรครับเป็นเรื่องของการพูดรายงานการพูดรายงานคืออะไรครับต้องเรียนต้นทางปลายทางก็คือเป็นการบอกเล่าชี้แจงแสดงผลการศึกษาค้นคว้าการพูดรายงานนะครับมีความสำคัญในฐานะที่เป็นการเผยแพร่ความรู้ความคิดเพื่อสร้างความเจริญงอกงามทางสติปัญญาแสดงว่ากว่าจะพูดรายงานได้ต้องมีการกลั่นกรองตัวถ้อยคำมาแล้วฉะนั้นถ้าเราตีความจากประโยคตรงนี้นะครับหรือว่าข้อความตรงนี้แสดงว่าการพูดรายงานนั้นต้องอะไรครับต้องเกิดจากการที่เราเรียบเรียงเนื้อหาแล้วเป็นอย่างดีถ้าเราไม่เรียบเรียงเนี่ยการพูดรายงานก็อาจจะทำไมครับเป็นไปตามความต้องการไหมครับไม่แน่นอนประมาณนี้นะต่อไปครับหลักการพูดรายงานจะต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวนักเรียนต้นทางปลายทางช่วยคุณครูอ่านหน่อยนะครับควรยึดหลักต่อไปนี้ข้อหนึ่งครับการรายงานนักเรียนครับถามหน่อยครับไม่เตรียมเอกสารได้ไหมก็ได้แต่ว่าเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการพูดของเรานั้นถูกต้องตามขั้นตอนกรณีถ้าเราไม่เตรียมเอกสารคือเราต้องมีความแม่นยำในเรื่องนั้นมากพอจนถึงการปัจจุบันเนี่ยยิ่งถ้าเป็นข่าวในปัจจุบันเราต้องมีข้อมูลที่อยู่ในมือตลอดเวลาฉะนั้นการเตรียมเอกสารเป็นเหมือนใบนำทางหรือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะทำให้ข้อมูลที่ออกมาจากปากของเราเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับฉะนั้นข้อนี้สำคัญนะทักทายนะในบางวัฒนธรรมถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติเพราะเขาไม่รู้ภูมิหลังเราว่าเราเป็นใครมาจากไหนฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องทางวิชาการควรแนะนำตัวว่าเราเป็นใครมาจากไหนการศึกษาเราเป็นอย่างไรบ้างเพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นใบนำทางอีกแบบหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นดูศิลปะในการพูดแปลว่าอะไรเราต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลครูถามหน่อยกว่าที่เราจะพูดจนคล่องแคล่วได้เนี่ยครั้งเดียวมันได้เลยไหมครับต้องทำไมครับฝึกอย่างน้อยกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละคนถูกไหมครับว่าถ้าเราสามารถพูดจนคล่องแล้วนั่นแหละครับคือเราสอบผ่านเบื้องต้นแต่อย่าลืมคำตอบไว้ด้วยนะประมาณนี้นะครับนั่นเนี่ยต้นทางปลายทางนะครับต่อไปครับมีอะไรอีกครับข้อ4คือใช้ภาษาพูดที่กระชับเข้าใจง่ายสุภาพด้วยเสียงที่ดังพอควรหนักแน่นและแสดงความมั่นใจข้อนี้เหมือนเราจะมองข้ามไปนักเรียนสังเกตนะครับว่าเวลาที่เราอยู่ไม่ได้และคุณครูไม่ได้เชื้อเชิญให้พวกเราเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยขี้นินทาแต่โดยปกติการใช้เสียงเบาถ้าไม่อยู่ในงานพิธีหรือว่าอะไรพวกนี้ก็จะ

็นการซุบซิบฉะนั้นการซุบซิบพวกนี้ไม่ควรและการรายงานที่เสียงเบาเกินไปแล้วก็แสดงความไม่มั่นใจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมองตนเองว่าเอ๊ะเราผิดพลาดตรงไหนฉะนั้นเราต้องฝึกฝนอยู่เสมอและจะต้องไม่เสียงดังเกินไปบางคนเสียงดังประเภทตะโกนอ้าวสวัสดีครับเราไม่ได้อยู่คอนเสิร์ตนะฮะเราไม่ได้อยู่คอนเสิร์ตแต่เรากำลังถกในประเด็นทางวิชาการเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจเขาเรียกว่าใช้โทนเสียงที่อยู่ในระดับที่พอดีไม่ดังไม่เบาเกินไปอย่างเช่นสวัสดีครับวันนี้ผมนายธีรสุทธิ์ฉ่ำทรัพย์นะครับก็ได้รับการทำหน้าที่มาในการพูดรายงานเรื่องของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับซึ่งเนื้อหาที่เราได้มันไม่ใช่เรื่องของการพูดรายงานอย่างเดียวนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางแต่ว่าครูจะแสดงให้เห็นว่าบุคลิกภาพของเราก็ทำไมสำคัญเช่นเดียวกันอ่ะต่อไปเราจะเห็นได้ว่าในบางประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราจริงๆเนี่ยนะฮะบางประเด็นเป็นเรื่องอ่อนไหวมากเป็นเรื่องอ่อนไหวกระทั่งว่าเกือบจะไม่ลงรอยกันกรณีแบบนี้เราต้องมีการทำกันบ้านให้มากขึ้นหลักฐานที่เอามาประกอบการถกเถียงกันทางด้านวิชาการเนี่ยต้องมากขึ้นด้วยฉะนั้นคุณครูขอละไว้ในฐานที่เข้าใจเราลองไปดูประเด็นทางสังคมว่ามีประเด็นใดบ้างที่เป็นเรื่องอ่อนไหวนักเรียนสามารถศึกษาประเด็นเหล่านั้นแล้วถอดอีกครับข้อ6ไม่ใช้ภาษาต่างประเทศไม่ได้แปลว่าใช้ภาษาอังกฤษยังไม่ใช่นะฮะถ้ามีคำไทยใช้อยู่แล้วและเป็นที่รู้จักกันนอกจากเป็นคำใหม่หรือเป็นคำศัพท์เฉพาะวงการนั้นๆเช่นครูจะไม่ใช้คำศัพท์ยากๆถ้าเกิดว่าคำศัพท์นั้นมีอยู่แล้วก็ใช้ได้เลยเราจะไม่ใช้ศัพท์ยากคำนี้คืออะไรความหมายคืออะไรบ้างนะอันนี้เข้าใจนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางกลุ่มที่อาจจะต้องใช้ภาษาต่างประเทศเยอะเช่นคือกลุ่มต้นทางนะครับที่ทำเรื่องเกี่ยวกับภัยทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีคำศัพท์เฉพาะทางเช่นเรื่องของไวรัสที่โจมตีระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยประมาณนี้นะครับฉะนั้นไปดูมาให้ดีว่าคำศัพท์ที่เราจะใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแผ่นดินไหวเองก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับมีคำศัพท์เฉพาะทางนั้นเนี่ยให้ชัดเจนมากขึ้นอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับต้นทางปลายทางนะต่อไปครับ7พูดคำควบกล้ำให้ชัดเจนมิฉะนั้นจะผิดความหมายรวมทั้งการพูดเว้นวรรคตอนออกเสียงวรรณยุกต์ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยขออนุญาตยกประโยคหนึ่งจากภาพยนตร์ดังให้เครดิตท่านไว้ตรงนี้นะครับอันนี้เข้าล็อกไหมครับว่าการพูดเนี่ยถ้าเราเว้นวรรคไม่ดีเป็นยังไงครับเป็นยังไงผิดความหมายไหมรู้ไหมใครฆ่าอารยาก็ตัดมาที่หน้าของนักแสดงบอกว่าพยูนไม่ได้ฆ่าอย่างนี้เป็นต้นนี้เป็นต้นนะฮะฉะนั้นด้วยความเป็นภาพยนตร์เขาจึงต้องใส่ความสนุกสนานเข้าไปแต่ว่าเราสามารถเอาสถานการณ์จากภาพยนตร์เรื่องนี้หรือว่าหนังเรื่องนี้มาทำไมครับมาปรับใช้ได้หนูอยากรายงานเรื่องแผ่นดินไหวค่ะคุณครูคะแผ่นดินไหวกันมันจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานเอาอย่างเงี้ยการเว้นวรรคบางทีมันทำให้เกิดความสับสนเข้าใจผิดได้แผ่นดินไหวก็มันจะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นการเว้นวรรคหรือว่าการให้ความรู้นะเปลี่ยนทันทีผิดทันทีฉะนั้นเราก็จะต้องไม่เป็นคุณพยูนนะฮะนะครับก็ขอบคุณข้อความดีๆจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ขอเอามาใช้เป็นประโยชน์เพื่อกับการศึกษาให้นักเรียนต้นทางปลายทางได้ทราบว่าการเว้นวรรคของถ้อยความและข้อความนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งฉะนั้นคำควบกล้ำรอเรือเราจะใช้คำว่ากราบหรือว่ากราบเรียนก็ต่อเมื่อเราอยู่ในการประชุมที่มีผู้ใหญ่ระดับสูงขึ้นไปเช่นเราจะต้องกล่าวรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราใช้กราบเรียนได้แต่ว่าถ้าเป็นการนำเสนอหน้าชั้นทั่วไปเนี่ยเราใช้เป็นคำว่าเรียนฉะนั้นอยู่หน้าห้องใช้เรียนหรือข้อย่อยแบบนี้ก็พูดได้ชัดเจนเลยต่อไปอาจมีอุปกรณ์ในการประกอบการพูดเช่นเอกสารรูปภาพแผนผังแผนภูมิตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละกลุ่มพวกเราว่าเราใช้อะไรครับเป็นสื่อนะข้อ3มีความรู้ความเข้าใจเรื่องทั้งหมดเป็นอย่างดีนะครับอ่ะนักเรียนดูข้อ4ครับข้อ4เรื่องอะไรครับนักเรียนต้นทางไปทางเรื่องอะไรครับ

0: รู้ไหมว่าการนำเสนอเนี่ยภาษากายขออนุญาตยืนตรงกลางนะครับภาษากายของเราเป็นภาษากายที่มีความสำคัญมากเพราะว่าการที่เรายืนด้านหน้าหรือว่ายืนในที่ใดแล้วแต่เนี่ยทำไมครับการใช้ภาษากายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีความมั่นใจมากขึ้นเช่นถ้าเรายืนทำไมครับต้องเรียนปิดไปปิดมาสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารายงานเรื่องแผ่นดินไหวนะครับผมดูทุกท่านน่ารักมากเลยครับการใช้มือนี่ก็ไม่ควรนะเพราะว่าการชี้อย่างนี้นักเรียนดูนะถ้านักเรียนเป็นคนที่นั่งดูเล่นชอบไหม
1: ไม่
0: สวัสดีครับโหพี่มาเต็มเลยฉะนั้นนักเรียนต้นทางปลายทางมันมีจริงๆนะคนที่เป็นอย่างนี้คือคนที่มันตื่นเต้นแล้วมันควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วมันก็ทำไมมันรู้สึกอึดอัดไหมอึดอัดฉะนั้นเราต้นทางเราก็ต้องไม่ต้องทำอย่างนี้นะฮะไม่ได้นะฮะฉะนั้นวันนี้นักเรียนจะเห็นไหมครับว่าที่คุณครูพูดเนี่ยมันคือศิลปะของการรายงานที่ไม่ใช่การพูดอย่างเดียวแต่มันเป็นการควบคุมบุคลิกภาพเด็กๆต้นทางครับโอ้จะหยุดอะไรจะหยุดเดินกี่โมงถ้าเป็นศัพท์จะหยุดเดินกี่โมงใช่ไหมครับเป็นต้นนะครับอ่ะข้อ6ครับควรหลีกเลี่ยงภาษาที่ไม่สุภาพเพื่อให้เกียรติผู้ฟังข้อนี้คิดว่าเข้าใจตรงกันนะภาษาที่ไม่สุภาพจริงๆมันมีอีกเรื่องนึงนักเรียนต้นทางปลายทางเหมือนกันนะภาษาที่ไม่สุภาพตรงนี้หมายรวมถึงอะไรครับหมายรวมถึงคำที่เป็นคำกำกวมอันนี้ให้เราเข้าใจพูดอะไรไม่รู้พูดจนจบอ้าวผู้ฟังไม่ได้ถามเลยอย่างงั้นก็ไม่ได้นะครับต่อไปข้อ3ครับรักษาเวลาในการพูดตามที่กำหนดเช่นเขาบอกว่าให้นักเรียนนำเสนอ10นาทีก็ควรจบก่อน10นาทีเผื่อว่าคนที่มาฟังเรานั้นอาจจะมีประเด็นไม่ข้อ5ครับไม่ควรพูดเรื่องส่วนตัวของตนเองและไม่นำเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นมาพูดเช่นคุณครูไม่ชอบคนอยู่คนหนึ่งแล้วประเด็นก็คือครูนี่กับคนเนี้ยก็ทำเนื้อหาเรื่องเดียวกันเช่นบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ผมนายธีรสุดฉ่ำทรัพย์นะครับจะมาพูดเรื่องแผ่นดินไหวซึ่งผมก็ยอมรับว่าข้อมูลผมอ่ะดีกว่าคุณครูอีกท่านหนึ่งแน่นอนครับผมขอการันตีแบบนี้ไม่ควรเพราะมันเป็นการเหมือนไปเลยครับไปดูถูกไปดิสเครดิตทำให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกไม่ดีฉะนั้นควรทำไหมครับไม่ควรทำนะต้นทางปลายทางไม่ควรทำเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเหตุที่ศึกษาที่จะนำเสนอข้อนี้นักเรียนต้นทางปลายทางมองคุณครูสักครู่ครับต้นทางปลายทางฟังครูก่อนข้อ2เนี่ยขอให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันว่าเราทําเรื่องอะไรเราเขียนเรื่องนั้นเช่นเรื่องโควิด19ก็เขียนโควิดมาอาหารไทยก็ขอโทษขนมไทยก็เป็นขนมไทยมานะประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วก็ข้อ3ครับกระบวนการพูดรายงานส่งผลดีต่อนักเรียนอย่างไรบ้างให้ร่วมกันคิดแล้วก็อภิปรายนะครับประมาณนี้นี่หน้าตาของใบความรู้แล้วก็ใบงานนะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมระดมความคิดหรือยังครับ
2: พร้อม
0: โอเคชัดเจนมากช่วงหนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: ไซต์เราดูยังไงว่าเว็บไซต์เนี้ยเอามาได้หรือว่าเอามาไม่ได
1: ้แหล่งที่มาค่ะ
0: มีการตรวจสอบแหล่งที่มาที่มาจากหน่วยงานรัฐหรือว่าหน่วยงานที่เชื่อถือได้ใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ยินว่ามีการเอาจากหนังสือพิมพ์แล้วก็สารานุกรมรวมถึงแหล่งความรู้อื่นๆด้วยนะครับจริงๆจะเรามีการเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้อย่างไรบ้างนะครับประเด็นนี้ก็จะถือว่าทำให้เรานั้นมีความเข้าใจแล้วก็สามารถกำหนดการพูดรายงานไหมครับ
2: สำคัญครับ
0: สำคัญอย่างไรบ้างครับ
2: ทำให้เราสามารถมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นครับ
0: อ่างดีเอาปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่3ด้วยครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับตอนนี้เนื้อหาที่มีการสอบถามไปก็เป็นไปด้วยประการฉะนี้แล้วทีนี้ครับช่วยกันสรุปในช่วงท้ายชั่วโมงวันนี้ว่าประโยชน์ของการพูดรายงานไงบ้าง
1: คือการฝึกใช้ภาษากายและน้ำเสียงค่ะ
0: การฝึกภาษากายการฝึกน้ำเสียงก็จะทำให้เรื่องในการนำเสนอนั้นดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยครับต่อไปครับอยากทราบจากกลุ่มนี้ว่าการประโยชน์ของการพูดรายงานเนี่ยจะช่วยฝึกทักษะเราในด้านใดได้บ้างครับเชิญครับ
3: ช่วยฝึกทักษะในการวิเคราะห์ค่ะเพราะเราต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะ
0: โอเคครับเป็นเรื่องของการฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลเพราะว่าถ้าเราไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นข้อมูลนั้นอาจจะผิดพลาดได้แล้วก็ไม่ตรงตามประเด็นใช่ไหมครับและกลุ่มสุดท้ายด้านหลังครับอยากทราบครับว่าประโยชน์ของการพูดรายงานจากสถานการณ์สมมุติเนี่ยช่วยให้เราฝึกทักษะอะไรได้บ้างครับอยากฟังคำตอบครับผมเยี่ยมมากๆเลยนะครับก็จะทำให้เห็นนะครับว่านักเรียนต้นทางเนี่ยสามารถมีแนวความคิดในเรื่องของการนำเอาประโยชน์ของการพูดรายงานเนี่ยไปปรับใช้ให้เหมาะสมนักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนปลายทางคิดว่าประโยชน์ของการพูดรายงานเนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยเขียวถูกต้องยกมือเอาล่ะครับยกไว้นะครับเอามือลงครับฝั่งสีม่วงยกมือโดยส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นสีม่วงเอามือลงขอบคุณครับนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดว่าคราดไหนเป็นคำที่ถูกต้องระหว่างเขียวหรือม่วงถ้าเขียวยกมือให้คุณครูไปทราบหน่อยครับน่าจะมีอยู่หลายคนแล้วก็สีม่วงครับก็น่าจะมีอยู่หลายคนเหมือนกันและคราดที่ถูกต้องก็คือลำแสงของหัวเพชรนั่นเองนะครับอันนี้สวยงามไหมครับซึ่งในครั้งต่อไปเมืองไทยเราก็จะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2613ลองบวกดูนะครับว่าอีกกี่ปีเราถึงจะได้เห็นนะครับก็ต้นทางเราอยู่ที่อำเภอหัวหินใช่ไหมครับก็จะได้เห็นในปี2613และอีกแบบหนึ่งครับคำว่าคราดเนี่ยก็สามารถใช้เรียกปรากฏการณ์นี้เช่นเดียวกันนักเรียนครับรูปนี้เห็นความแตกต่างไหม
4: เห็น
0: เป็นดวงจันทร์แต่ดวงจันทร์เป็นสีอะไรเป็นสีแดงออกไปทางส้มปรากฏการณ์นี้เรียกว่าจันทรุปราคานะครับฉะนั้นในโลกเราเนี้ยจะมีอยู่2แบบคือสุริยุปราคาแบบนี้แล้วก็จันทรุปราคาแบบนี้นั่นเองซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเราจะเรียกว่าคราดเอาอ่านพร้อมกันครับคราดเราจะไม่คราดนักเรียนดูปากคุณครูนะครับเราจะไม่พูดว่าคราดเพราะมันเป็นคำไทยเราจะพูดว่าคราดถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องพูดจันทรคราดสิใช่ไหมฮะคราดเฉยๆไปเลยนะครับแปลว่าการกินนะยอดเยี่ยมมากๆในชั่วโมงต่อไปเป็นการศึกษาเรื่องนำเสนอสร้างสรรค์สารพันผลงานครั้งที่2สิ่งที่คุณครูนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมคือใบความรู้ใบงานและสื่อ PowerPoint เรื่องนำเสนอสร้างสรรค์สารพันผลงานสำหรับในชั่วโมงนี้การให้ความรู้ชั่วโมงหน้ากลับมาพบกันใหม่ในวันนี้สวัสดีครับ
5: นักเรียนทำความเคารพ
6: ขอบคุณครับคุณครู
7: This project has been conducted in 5 regions

0: ู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
1: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
2: วัดโมดีโลกยารามพุทธศักราช2563
3: เรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
4: นมัสการค่ะ
5: รับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
6: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาริกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
1: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
7: มาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี
8: ไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดี

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่2การสร้างทางเรขาคณิตค่ะส่วนในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะนักคณิตค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนกันค่ะการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตมีทั้งหมดกี่ข้อแล้วคะ6ข้อเก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อแรกคืออะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้แล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่2ว่ายังไงแล้วคะนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคืออะไรคะมีนักเรียนคนไหนสามารถบอกครูได้ไหมคะการแบ่งครึ่งเก่งมากค่ะการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ข้อที่3คือการสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้ข้อที่4คือการแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้ข้อที่5คือการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้และข้อที่6คือการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้ค่ะซึ่งวันนี้เป็นการนำการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตทั้ง6ข้อมาใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์โจทย์ค่ะโดยครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม5การสร้างทางเรขาคณิต1ค่ะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูได้แจกใบกิจกรรมจะมีรายละเอียดดังกระดานค่ะเรามาดูคำชี้แจงกันค่ะให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อสร้างรูปตามที่กำหนดซึ่งตอนที่1กำหนดส่วนของเส้นตรง AB และมุม DEF ดังรูปค่ะจากนั้นให้นักเรียนสร้างรูปสามเหลี่ยม XYZ ที่มีขนาดของมุม YXZ เท่ากับมุม DEF และมีด้าน XY เท่ากับด้าน XZ เท่ากับ2เท่าของด้าน AB นักเรียนคะครูมีคำถามชวนคิดค่ะจากสิ่งที่โจทย์กำหนดนักเรียนจะต้องสร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีลักษณะอย่างไรคะสร้างรูปสามเหลี่ยม XYZ ที่มีด้าน XY และด้าน XZ ยาวเป็น2เท่าของด้าน AB และมีมุม YXZ เท่ากับมุม DEF เรามาดูคำถามข้อถัดไปนะคะครูถามว่าสร้างส่วนของเส้นตรง XY ให้ยาวเป็น2เท่าของด้าน AB ได้อย่างไรคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้เลยนะคะได้ยังไงคะตอนนี้มีเพื่อนจะตอบคำถามแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะได้ยังไงคะนักเรียนนั่นก็คือทำยังไงคะสร้างรังสีเส้นหนึ่งแล้วใช้วงเวียนวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง AB จากนั้นนำมาสร้างส่วนของเส้นตรง XY บนรังสีเส้นนั้นโดยสร้างให้ยาวเท่ากับด้าน AB ต่อกัน2ครั้งค่ะเรามาดูคำถามข้อถัดไปเลยนะคะ

0: นักเรียนคะเมื่อได้ส่วนของเส้นตรง xy ที่ยาวเป็น2เท่าของด้าน ab แล้วจะสร้างส่วนของเส้นตรง xz ให้ยาวเป็น2เท่าของด้าน ab ก่อนหรือสร้างมุม yxz ให้มีขนาดเท่ากับมุม def ก่อนคะสร้างอะไรก่อนคะตอนนี้มีนักเรียนกลุ่มที่2จะตอบคำถามสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะสร้างอะไรก่อนคะ
1: สร้างมุม yxz ให้มีขนาดเท่ากับมุม def ก่อน
0: สร้างมุม yxz ให้มีขนาดเท่ากับมุม def ก่อนเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูคำถามข้อถัดไปกันเลยค่ะครูถามว่าหลังจากสร้างมุม yxz ให้มีขนาดเท่ากับมุม def แล้วต้องทำอย่างไรคะมีนักเรียนจะตอบคำถามเชิญเลยค่ะทำยังไงคะเรียนคนอื่นดูคำตอบไปพร้อมกันนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ
2: สร้างด้านประกอบมุม yxz ครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งซึ่งคือส่วนของเส้นตรง xz ให้ยาวเป็น2เท่าของ ab ครับ
0: ถูกต้องค่ะให้สร้างด้านประกอบมุม yxz อีกด้านหนึ่งซึ่งคือส่วนของเส้นตรง xz ให้ยาวเป็น2เท่าของด้าน ab ค่ะนักเรียนคะหลังจากสร้างส่วนของเส้นตรง xz ให้ยาวเป็น2เท่าของด้าน ab ได้อย่างไรคะให้ใช้วงเวียนวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง AB จากนั้นนำมาสร้างส่วนของเส้นตรง XZ บนรังสีที่เป็นแขนของมุม YXZ อีกเส้นหนึ่งโดยสร้างให้ยาวเท่ากับด้าน AB ต่อกัน2ครั้งค่ะนั้นเรามาดูขั้นตอนการสร้างไปพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างมีอะไรบ้างคะวงเวียนสันตรงยางลบดินสอโอเคค่ะนั้นเรามาดูขั้นตอนแรกกันค่ะขั้นตอนแรกให้นักเรียนลากรังสี XK ให้ยาวพอประมาณค่ะนักเรียนสามารถทำไปพร้อมๆครูเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามาสร้างรังสี XK กันค่ะครูจะลากรังสี XK ก่อนนะคะนักเรียนคะรังสี XK มีจุดใดเป็นจุดปลายคะจุด X เก่งมากค่ะมีจุดใดเป็นจุดที่อยู่บนรังสีคะจุด K ถูกต้องค่ะจากนั้นเรามาดูขั้นตอนที่2กันค่ะให้นักเรียนกางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ AB เรามาวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง AB กันนะคะโดยที่เราจะกางรัศมีให้หยาบ AB เมื่อนักเรียนได้รัศมียาวเท่ากับ AB แล้วจากนั้นเรามาดูขั้นตอนที่3กันค่ะเราใช้จุด x เป็นจุดศูนย์กลางและรัศมียาวเท่ากับ AB เขียนส่วนโค้งให้ตัดรังสี xk ค่ะหากนักเรียนวางได้แล้วให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งเลยค่ะใช้จุด x เป็นจุดศูนย์กลางนะคะจากนั้นนักเรียนจะเห็นว่าจากภาพจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดคือจุด L ค่ะจะได้ส่วนของเส้นตรง XL ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง AB ค่ะเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะขั้นที่4ให้นักเรียนใช้จุด L เป็นจุดศูนย์กลางและรัศมียาวเท่ากับ AB เขียนส่วนโค้งให้ตัดรังสี XK ค่ะใช้จุด L เป็นจุดศูนย์กลางนะคะรัศมีเท่ากับ AB จากนั้นนักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดรังสี XK ได้เลยค่ะ จากภาพจะมีจุดต

ตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดจุดนี้คือจุด y ค่ะจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง xy ยาวเป็น2เท่าของความยาวของส่วนของเส้นตรง AB ค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปเลยนะคะให้นักเรียนใช้จุด E เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอสมควรค่ะให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดรังสี ED และรังสี EF ค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งเลยค่ะจากภาพจะมีจุดตัด2จุดค่ะให้จุดตัดนี้มีชื่อว่าจุด Nและจุด M ตามลำดับค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปเลยนะคะให้นักเรียนใช้จุด X เป็นจุดศูนย์กลางจากนั้นกำหนดรัศมียาวเท่ากับ EM นักเรียนต้องไปกางวงเวียนให้มีได้วงเวียนที่มีรัศมีเท่ากับ EM ยังคะหากนักเรียนได้แล้วให้นักเรียนใช้จุด x เป็นจุดศูนย์กลางค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้ง uv ให้ตัดกับรังสีตอนนี้นักเรียนได้วงเวียนที่มีรัศมียาวเท่ากับ nm ยังคะหากนักเรียนได้แล้วให้นักเรียนใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางและองค์ให้ตัดส่วนโค้ง UV จากภาพจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้นักเรียนตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด R ค่ะจากนั้นให้นักเรียนลากรังสี XR ค่ะนักเรียนก็จะได้ว่าขนาดของมุม y x r มีขนาดเท่ากับมุมให้นักเรียนกางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ ab ค่ะนักเรียนคะเรามากางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ ab กันก่อนค่ะตอนนี้ครูกางวงเวียนได้แล้วนักเรียนได้วงเวียนที่มีรัศมียาวเท่ากับ AB ยังคะให้ตัดรังสี XR ค่ะได้ส่วนโค้งแล้วนักเรียนเห็นส่วนโค้งยังคะเห็นแล้วใช่ไหมคะให้จุดตัดคือจุด S นักเรียนจะได้ว่าส่วนของเส้นตรงXS ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง AB ค่ะเอ้าจากนั้นนักเรียนใช้จุด S เป็นจุดศูนย์กลางค่ะให้ตัดกับรังสี XR นักเรียนเขียนส่วนโค้งได้เลยนะคะจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดจุดนี้ชื่อว่าจุด Z ค่ะจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง xz ให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรง yz นักเรียนลากไปพร้อมกับครูได้เลยนะคะนักเรียนก็จะได้รูปสามเหลี่ยม xyz ที่มีขนาด

แทนความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดดังรูปค่ะจากนั้นให้นักเรียนสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ที่มีด้าน BC ยาวเท่ากับ A หน่วยและด้าน AB เท่ากับด้าน AC

ับ b หน่วยรูปที่ได้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดให้นักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

นักเรียนคะเรามาตรวจสอบคำตอบความถูกต้องไปพร้อมกันค่ะขั้นตอนแรกให้นักเรียนลากรังสี BT ให้ยาวพอประมาณค่ะจากนั้นเรามาดูขั้นตอนที่2กันค่ะให้นักเรียนใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางและรัศมียาวเท่ากับ A หน่วย

คะเรามากางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ A หน่วยกันก่อนค่ะตอนนี้คุณครูได้กางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ A หน่วยแล้วแล้วนักเรียนล่ะคะนักเรียนได้กางวงเวียนยังคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยหากนักเรียนได้กางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ A หน่วยแล้วต่อมาให้นักเรียนใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางและเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับรังสี BT ค่ะนักเรียนก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง BC ยาวเท่ากับ A หน่วยนั่นเองค่ะต่อมานะคะให้นักเรียนใช้จุด B และจุดมีจุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดนี้คือจุด A ค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปเลยค่ะจากนั้นให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง AC ค่ะทางหากนักเรียนได้คำตอบไม่เหมือนครูนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะหากนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อค่ะครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมที่5ในข้อที่2ต่อค่ะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมกันค่ะกำหนดจุด P เป็นจุดที่อยู่ภายในรูปสามเหลี่ยม ABC จงสร้างเส้นตั้งฉากจากจุด P ไปยังด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยม ABC ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

วจสอบความถูกต้องด้วยกันอีกหนึ่งครั้งนะคะในตอนที่2กำหนดจุด P เป็นจุดที่อยู่ภายในรูปสามเหลี่ยม ABC จงสร้างเส้นตั้งฉากจากจุด P ไปยังด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยม ABC นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ

ได้คำตอบเหมือนครูไหมคะหากนักเรียนมีตรงไหนที่คลาดเคลื่อนนักเรียนสามารถแก้ไขได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางหากนักเรียนได้คำตอบไม่เหมือนครูนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะ

เรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรงคือความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดไปตั้งฉากกับเส้นตรงนั้นครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม6การสร้างทางเรขาคณิต2ค่ะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนที่1มีสถานการณ์อยู่ว่าสิ่งโตตัวหนึ่งยืนอยู่กลางทุ่งหญ้ามันต้องการเดินไปยังลำธารซึ่งอยู่ด้านหน้าด้วยระยะทางที่สั้นที่สุดสิ่งโตตัวนี้ต้องเดินไปในทิศทางใดและคิดเป็นระยะทางกี่เมตรก่อนที่จะเริ่มทำใบกิจกรรมเรามาดูภาพจากสถานการณ์กันก่อนค่ะซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนคะเรามาดูภาพจากใบกิจกรรมกันค่ะนักเรียนเห็นสิงโตไหมคะที่ตำแหน่งของสิงโตเห็นลำธารต่อมาครูจะเขียนเส้นตรงที่ลำธารค่ะโดยคุณครูตั้งชื่อเส้นตรงนี้ว่าเส้นตรง BC ค่ะนักเรียนสามารถเขียนลงไปในใบกิจกรรมพร้อมๆคุณครูได้เลยนะคะหากนักเรียนเขียนเสร็จแล้วครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าสิงโตจะเดินไปริมลำธารโดยใช้เส้นทางใดคะเส้นทางใดคะเส้นในแนวโค้งหรือเส้นตรงเฉียงไปยังแนวริมลำธารเรามาดูคำถามชวนคิดข้อถัดไปค่ะโจทย์ต้องการหาเส้นทางที่สั้นที่สุดที่สิงโตจะเดินไปที่ริมลำธารแสดงว่าแนวการเดินจะต้องเป็นอย่างไรคะจุด A เป็นตำแหน่งที่สิงโตยืนอยู่และเส้นตรง BC เป็นแนวของลำธารในการเขียนเส้นทางที่สั้นที่สุดนักเรียนต้องสร้างอะไรคะสร้างส่วนของเส้นตรงจากจุด A ไปตั้งฉากกับเส้นตรง BC นั่นเองค่ะคำถามข้อถัดมาทำยังไงคะนักเรียนถ้าจุด O แทนจุดที่แนวทางเดินตั้งฉากกับเส้นตรง BC ให้วัดความยาวของส่วนของเส้นตรง OA อย่างที่เพื่อนต้นทางตอบมาว่าต้องวัดความยาวนั่นเองค่ะเมื่อทราบว่าส่วนของเส้นตรง OA ยาวเท่าใดนักเรียนต้องทำอย่างไรคะ

ิ่งโปรตอนนี้ใช้เดินไปริมลำธารค่ะนักเรียนคะนักเรียนเริ่มทำใบกิจกรรมได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันนะคะ

นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะเรามาดูขั้นตอนการสร้างกันค่ะขั้นตอนแรกให้นักเรียนใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอสมควรจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้น BC ค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนสามารถสร้างไปพร้อมครูได้เลยนะคะใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางตอนนี้ครูได้กางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอสมควรแล้วเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรง BC ได้เลยค่ะจากภาพจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้น2จุดค่ะครูจะให้จุดตัดนั้นคือจุด D และจุด E ตามลำดับค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปเลยนะคะให้นักเรียนใช้จุด D และจุด E เป็นพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะตอนนี้ครูใช้จุด D เป็นจุดศูนย์กลางครูจะเขียนส่วนโค้งแล้วนะคะต่อมาให้นักเรียนใช้จุด E เป็นจุดศูนย์กลางจากนั้นให้เขียนส่วนโค้งค่ะจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดนั้นคือจุด F ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรง AFตัดกับเส้นตรง BC ค่ะนักเรียนคะจากภาพจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดนั้นคือจุด O ค่ะนักเรียนจะได้ว่ามุม AOB มีขนาดเท่ากับมุมAOC แล้วมีขนาดกี่องศาคะกี่องศาคะนักเรียน90องศาเก่งมากค่ะดังนั้นส่วนของเส้นตรง AO จะตั้งฉากกับเส้นตรง BC ที่จุด O ตามต้องการมายังลำธารนั่นเองค่ะให้นักเรียนวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง AO นะคะเพื่อหาระยะห่างระหว่างจุด A กับเส้นตรง BC ค่ะเรียนสามารถวัดได้เลยนะคะนักเรียนวัดเพียงคะได้กี่เซนติเมตรคะ3เซนติเมตรนั้นเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะสิงโตตัวนี้ต้องเดินไปในทิศทางใดจึงจะเป็นเส้นทางที่มีระยะทางที่สั้นที่สุดคะซึ่งเรียนได้ตอบไปแล้วในคำถามชวนคิด

คะตั้งฉากกับทิศทางใดคะตาน้องเรียนคะเราจะมาวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง AO ค่ะจากภาพจะได้ว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง AO ยาวเท่ากับกี่เซนติเมตรคะ2เซนติเมตรเพราะฉะนั้นสิ่งโตตัวนี้เดินไปยังลำธารเป็นระยะห่างเท่ากับเท่าไหร่คะจากมาตราส่วน1ต่อ 1,000 จะได้เป็น2คูณด้วย 1,000 ซึ่งได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ 2,000 หน่วยเป็นอะไรคะหรือกี่เมตรคะหรือ20เมตรนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม6ตอนที่2ค่ะเรามาดูสถานการณ์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะโรงเรียนและโรงพยาบาลตั้งอยู่คนละฝากของริมฝั่งแม่น้ำซึ่งริมฝั่งน้ำทั้ง2ฝั่งนี้ขนานกันดังรูปแพทต้องการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโดยให้แนวสะพานตั้งฉากกับริมฝั่งแม่น้ำทั้งสองและอยู่ห่างจากโรงเรียนและโรงพยาบาลเป็นระยะเท่ากันค่ะครูมีคำถามชวนคิดค่ะจากรูปที่กำหนดให้ในใบกิจกรรมจะเห็นว่าจุด A แทนตำแหน่งของโรงเรียนจุด B แทนตำแหน่งของโรงพยาบาลและเส้นตรง ACและเส้นตรง BD เป็นแนวของริมฝั่งแม่น้ำหากต้องการหาตำแหน่งที่จะสร้างสะพานโดยให้แนวสะพานตั้งฉากกับริมฝั่งแม่น้ำทั้งสองและอยู่ห่างจากโรงเรียนและโรงพยาบาลเป็นระยะเท่ากันเรียนคิดว่าสะพานนี้จะอยู่ที่ตำแหน่งใดคะนักเรียนคิดว่าสะพานจะอยู่ที่ตำแหน่งใดคะตอนนี้คำตอบมีหลากหลายเลยนะคะขึ้นอยู่กับใครมาอยู่ตรงข้ามซึ่งในที่นี้คือจุด Xจะได้ว่าโรงเรียนและโรงพยาบาลอยู่ฝั่งเดียวกันนักเรียนคิดว่าจะหาตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างโรงเรียนและโรงพยาบาลนี้ได้อย่างไรคะความถามชวนคิดต่อเลยนะคะสร้างจุด x ได้โดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อใดคะและสร้างได้อย่างไรคะข้อที่5และข้อที่6โดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่5สร้างเส้นตั้งฉากกับเส้นตรง BD และผ่านจุด A หรือใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่6โดยสร้างเส้นตั้งฉากกับเส้นตรง AC และผ่านจุด A ค่ะเรามาดูคำถามข้อถัดไปค่ะหลังจากสร้างจุด x ได้แล้วจะหาจุดกึ่งกลางระหว่างจุด x และจุด b โดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อใดและสร้างอย่างไรคะใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่2โดยสร้างส่วนของเส้นตรง xb แล้วแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง xbนักเรียนคะเรามาดูคำถามข้อถัดไปกันค่ะจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง XB คือตำแหน่งที่จะสร้างสะพานสมมุติให้เป็นจุด Y จะมีวิธีในการสร้างสะพานอย่างไรคะและใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อไหนคะสร้างเส้นตั้งฉากกับเส้นตรง AC และผ่านจุด Y โดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่5หรือการสร้างเส้นตั้งฉากกับเส้นตรง DB และผ่านจุด Y โดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

0: จากนั้นสร้างเส้นตรงที่ผ่านจุดกึ่งกลางนั้นและตั้งฉากกับแนวของริมฝั่งแม่น้ำค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ครูจะมอบหมายให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะและใช่ค่ะนั่นคือการนำความรู้ในเรื่องของการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตทั้ง6ข้อมาใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตที่ใช้เพียงวงเวียนและสั่นตรงเท่านั้นค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม7สร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ1ใบกิจกรรม8สร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ2วงเวียนและสั่นตรงค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: Oh.

0: This root beer is really good. Where can I throw it away? I can.
1: You can throw it away in the recycle bin.
0: Oh, you're right. I always forget that you always separate your
1: I try to help the environment.
0: Yeah, also it has effects on your health issues as well. Like you can get asthma and lung cancer.
1: I'm really glad that the air in our city is cleaner than other places. Maybe it's because we have more trees and there are less cars on the road.
0: Yeah, but you know, full of plastic.
1: That's terrible.
0: So that's why a lot of countries have been starting this campaign against single-use plastic bags so that the plastic bags don't end up in the ocean.
1: That's right. And animals in the ocean eat it, mistaking it for food, especially turtles, and die as a result.
0: That's why it's important to use reusable shopping bags or reduce the use of plastic bags so you can reduce the plastic waste in the ocean.
1: Well, I already do both of those things, so I'm doing my
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำ

0: จะมาต่อจากกิจกรรมครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยครูมอบหมายงานไปจำได้ไหมนะคะวันนี้ครูก็จะเฉลยให้ดูนะนะคะแล้วก็จะให้นักเรียนดูผลรันโปรแกรมนะคะที่ครูมอบหมายงานครั้งที่แล้วไปนักเรียนก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะทีนี้วันนี้นะคะนักเรียนเราก็จะเรียนอีกหนึ่งเรื่องครูมอบหมายในใบความรู้ที่4ให้นักเรียนไปศึกษามานะคะว่าในใบความรู้ที่4เนี่ยเรื่องการเขียนโปรแกรมคำนวณอย่างง่ายนะคะมันก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะบล็อกคำสั่งต่างๆใช่ไหมมีทั้งบล็อกคำสั่งที่ทำไมคะรับข้อมูลจากผู้ใช้นะคะตัวดำเนินที่7เรื่องอะไรคะช่วยกันตอบหน่อยเรื่องอะไรลูก
1: อ
0: ุณหภูมิของเราไม่เท่ากันนะคะนี่นะอันนี้คือแนวคำตอบนะคะแนวคำตอบข้อมูลเข้าก็คืออะไรคะอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮน์นะคะข้อมูลออกคืออะไรคะอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสนะคะรหัสลำลองหรือผังงานนะคะแนวคำตอบก็อยู่บนสไลด์นี้เลยนะคะนักเรียนปลายทางก็ดูแนวคำตอบแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องนะคะทีนี้ตอนที่ทำไมคะพอเราวางแผนการแก้ปัญหาเราก็ใช้โปรแกรมสแคทในการแก้ปัญหานะคะอันนี้ก็จะเป็นบล็อกคำสั่งนะคะทีนี้ผลของมันคืออะไรนะคะผลของมันคืออันนี้ครูนะคะป้อนอุณหภูมิเข้าไปนะคะแล้วก็ทำไมคะรันผลออกมาเป็นโปรแกรมดังนี้นะคะเดี๋ยวรบกวนคุณครูไปทางช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะในกิจกรรมที่ครูมอบหมายไปนี้นะคะเนื่องจากว่าวันนี้กิจกรรมเราเยอะนิดนึงนะคะอธิบายอาจจะยังไม่ละเอียดพอนะคะทีนี้เรื่องในวันนี้นะคะเรื่องในวันนี้เป็นเรื่องอะไรพร้อมๆกันเรื่องอะไรคะมีเหตุการณ์ใดบ้างที่นักเรียนต้องมีการทำงานแบบซ้ำกันช่วยกันคิดเลยช่วยกันคิดมีอะไรบ้างคะมีเพื่อนยกมืออยากตอบแล้ว
2: ขับรถไปโรงเรียนค่ะ
0: ขับรถไปโรงเรียนซ้ำคนหนึ่ง
3: การกินอาหารค่ะ
0: การรับประทานอาหารยังไงคะ
3: เพราะว่าทุกวันเราควรต้องรับประทานอาหารค่ะ
0: มีมื้อไหนบ้าง
3: เช้ากลางวันแล้วก็เย็นค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะเมื่อกี้นี้ครูสังเกตเห็นเพื่อนหลายๆคนอยากตอบเลยใช่ไหมคะ6โมงวันที่2ปลุกเวลา6โมงเรื่อยๆนะคะจนถึงวันที่5นั่นก็คือวันศุกร์นั่นเองนะคะก็ปลุกเวลา6โมงนะคะเป็นแบบนี้ซ้ำกันทุกวันนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะเมื่อกี้นี้เพื่อนบอกรับประทานอาหารใช่ไหมอันนี้เป็นล้างจานล้างจานนี้ต้องทำทุกมื้ออาหารทุกมื้อนะคะพอเป็นอะไรคะหลังมื้อเช้าเป็นอะไรคะเป็นล้างจานล้างช้อนล้างแก้วน้ำมื้อกลางวันก็ทำไมคะวนลูปเหมือนเดิมเป็นอะไรล้างจานล้างช้อนล้างแก้วน้ำแบบนี้จนถึงอะไรคะมื้อเย็นนะทำแบบนี้ทั้ง

ายทุกๆวันไหมทุกวันมีใครรับประทานแล้วไม่ล้างบ้างไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยนั่งยิ้มเนี่ยต้องมีแน่ๆเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1คืออธิบายการทำงานแบบวนซ้ำและตัวแปรนะคะข้อที่2 อยู่เนี่ยนะนักเรียนจะอยู่ในใบความรู้ที่เท่าไหร่ตอนนี้นักเรียนมีใบความรู้ทุกคนถูกต้องไหมคะเอาดูก่อนถ้านักเรียนได้ประเด็นอะไรเพิ่มเติมนักเรียนจดเพิ่มลงไปนะคะใบความรู้ที่เท่าไหร่ลูกตอบดังๆมีการทำคำสั่งเดิมซ้ำกันหลายครั้งนะคะเพื่อให้การทำงานของโปรแกรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจะใช้การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำนะคะโดยกำหนดการวนซ้ำเป็นจำนวนรอบหรือตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะทีนี้เรามาดูตัวแปรนะคะตัวแปรคืออะไรล่ะตัวแปรก็คือชื่อที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บค่าหรือข้อมูลนะคะโดยณเวลาหนึ่งตัวแปรจะทำหน้าที่เก็บข้อมูล1ค่าสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้นะคะการตั้งชื่อควรมีความหมายสอดคล้องกับข้อมูลที่เก็บอันนี้สำคัญมากเวลานักเรียนตั้งชื่อตัวแปรนะคะจำไว้นะเวลานักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนจะต้องตั้งชื่อตัวแปรให้สอดคล้องกับงานที่เราทำเข้าใจไหมคะเพราะว่าเวลาเราตรวจสอบโปรแกรมนะเราจะได้รู้ว่าตัวแปรไหนที่ผิดพลาดเราจะได้ตามไปแก้ได้โอเคไหมคะนะต้องตั้งชื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เก็บนะนักเรียนนะทีนี้เรามาดูการกำหนดค่าให้ตัวแปรนะคะการกำหนดค่าให้ตัวแปรนะคะการกำหนดค่าจากค่าคงที่หรือตัวแปรอื่นเช่นนะคะตัวแปร x มีค่าเท่ากับ5นะคะต่อมาเราเขียนโปรแกรมนะนักเรียนดูให้ดีนะสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรเห็นไหมแล้วชี้ไปยังอะไรคะที่เราเก็บค่าของอะไรคะข้อมูลนักเรียนเห็นไหมในใบความรู้มีไหมถ้ามีนักเรียนขีดลงไปนะนะคะขีดเน้นไปเลยนะคะเน้นข้อความไปเลยลูกศรใช่ไหมเราอ่านว่าอะไรลูกมีค่าเท่ากับนะคะก็คืออะไรเอา b บวก c นะคะแล้วไปเก็บไว้ในตัวแปร a นะคะจะอ่านเป็นอะไร a มีค่าเท่ากับ b บวก c นะคะนาเห็นไหมตอนนี้เราได้ใบกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะเราได้ใบกิจกรรมแล้วนะครูให้จับคู่ช่วยกันคิดข้อที่1นะคะข้อที่1โจทย์เขาบอกว่ายังไงคะให้นักเรียนวาดภาพต้นกล้าที่เกิดจากการใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ลงในตารางนาเห็นตารางนาไหมตารางนาเราสีอะไรคำสั่งไหมกิจกรรมนี้นักเรียนไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นักเรียนก็สามารถทำได้นะเป็นกิจกรรมอันปลักนะนะคะปลายทางก็ร่วมกิจกรรมไปด้วยนะคะทีนี้ข้อที่ 1.1 นะคะนักเรียนเห็นบล็อกคำสั่งไหมบล็อกคำสั่งเขาเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากอะไรลูกเริ่มดำนาใช่ไหมเห็นบล็อกคำสั่งสีเหลืองไหมเริ่มดำนานะคะทีนี้เขาบอกว่าแสดงว่าเขาต้องเริ่มจากจุดนี้ถูกต้องไหมใช่ไหมคะเริ่มดำนาจากนั้นเดินหน้า1ช่องเราต้องไปทางไหนตรงลูกศรสีแดงนี้ต้องไปทางไหนคะขยับไปทางไหนด้านหน้าจากนั้นทำไมพอเดินหน้า1ช่องคำสั่งต่อไปคืออะไรคะด้วยพอให้เรารู้นะคะพอให้เรารู้ว่าทำไมลูกเป็นต้นข้าวเป็นต้นกล้า

0: นะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อมานะคะเราผ่านไปแล้ว2บล็อกคำสั่งนะบล็อกคำสั่งต่อไปคืออะไรคะเดินหน้าอีก1ช่องแล้วทำอะไร
1: ป
0: ัก
1: ต้นกล้า
0: ปักต้นกล้าปักอีกแล้วปักหนึ่งต้นตอนนี้ขึ้นมากี่ต้นแล้ว
1: 2ต
0: ้นเก่งมากนะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วต่อมาคำสั่งต่อมาคืออะไร
1: เด
0: ิน
1: หน้า
0: 1ช่องเดินหน้า1ช่องแล้วทำอะไรคะปักต้นกล้าแสดงว่าทำไมคะตารางนาในโคตสมมติคำสั่งให้ดีนะคะเดี๋ยวครูจะมีถามต่อไปนะเอาต่อมาข้อที่อะไร 1.2 1.2 เหมือนเดิมเหมือนเดิม 1.2 เหมือนเดิมเลยนะคะให้นักเรียนทำอะไรต่างจากข้อ 1.1 มะเริ่มแตกต่างเขาทำอะไรคะเขามีการทำซ้ำกี่รอบลูก
1: 3
0: รอบในคำสั่งทำซ้ำ3รอบเขาให้ทำอะไร
1: เด
0: ิน
1: หน้า1ช่องปักต้นกล
0: ้
1: า
0: เดินหน้า1ช่องปักต้นกล้าเห็นไหมคะ 1.2 นะคะสังเกตดูให้ดีนะในใบกิจกรรมนะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเรามาดูข้อที่2เขาบอกว่าเปรียบเทียบผลลัพธ์ในตารางนาข้อ 1.1 และข้ออะไรคะ 1.2ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรจับคู่อภิปรายได้เลยนะคู่อื่นๆเป็นยังไงบ้างคู่อื่นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนคนอื่นก่อนปลายทางเป็นยังไงบ้างคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ผลลัพธ์เหมือนกันค่ะ
0: ผลลัพธ์เหมือนกันผลลัพธ์อยู่ตรงไหน
2: ปลูกต้นกล้าได้3ต้นเหมือนกันค่ะ
0: อยู่ในตารางนาใช่ไหม
2: ใช่
0: ตารางนาบล็อกสีเขียวใช่ไหมคะไหนใครคิดว่าฟังนะคะไหนใครคิดว่าเป็นอย่างที่เพื่อนทีนี้ถามพร้อมกันที่บอกว่าไม่เหมือนก็คือบล็อกคำสั่งในข้อที่ 1.1 กับ 1.2 1.1 เป็นยังไงแบบไหนแบบไหนนะบล็อกคำสั่งแบบทำงานแบบวนซ้ำซึ่งจะทำให้ทำไมคะโปรแกรมสั้นลงนักเรียนสังเกตว่าทำไมข้อที่ 1.1 ยาวไหมถ้าแบบลำดับยาวลงมาเลยแต่ทีนี้พอมาเป็นอะไรคะคำสั่งในข้อ 1.2 ก็จะสั้นกระชับลงมาถูกต้องไหมนะคะโอเคทีนี้ในใบกิจกรรมข้อที่3นะคะแล้วก็4นักเรียนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมเองละพอเข้าใจยังพอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจนะอย่าลืมนะในใบกิจกรรมที่8เรายังไม่ได้อะไรคะ

นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนทำใบกิจกรรมที่8เรียบร้อยแล้ววนซ้ำดำนาถูกต้องไหมสรุปแล้วดำนาถูกต้องไหมเนี่ยถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมอันปลั๊กนะเพื่อให้นักเรียนทำไมคะมีความเข้าใจเกี่ยวกับบล็อกคำสั่งวนซ้ำนะคะปลายทางนะคะอันนี้สำหรับปลายทางนะปลายทางรบกวนครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบคำตอบให้ด้วยนะคะแล้วก็เสริมเพิ่มเติมความเข้าใจเกี่ยวกับใบกิจกรรมนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมที่9นะคะแต่ว่าก่อนจะไปสู่กิจกรรมที่9นะคะนักเรียนดูที่สไลด์ก่อนอันดับแรกนะระหว่างนี้ฟังให้ดีนะนักเรียนจะต้องเตรียมการดำเนินการแก้ปัญหาโดยเปิดโปรแกรม Scratch นะคะเปิดได้2ช่องทาง

0: นะคะผ่านทางอะไรคะโปรแกรมที่เราติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์กับผ่านทางเว็บไซต์นะคะนักเรียนก็เลือกตามความถนัดได้เลยนะปลายทางนักเรียนสามารถเข้าได้หลายช่องทางเลยนะในสมาร์ทโฟนก็เข้าได้นะคะหรือใน iPad แท็บเล็ตอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะทีนี้พอนักเรียนเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วฟังให้ดีนะก่อนที่เราจะเข้าสู่สาธิตแล้วก็ให้นักเรียนลองปฏิบัตินะเดี๋ยวครูอธิบายส่วนนี้ฟังก่อนนะคะเนื้อหาที่อยู่บนสไลด์จะอยู่ในใบความรู้ที่5เจอไหมคะเจอไหมใบความรู้ที่5นะคะทีนี้เรามาดูนะคะเขาบอกว่าในโปรแกรม Scratch มีบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวกับการทำงานแบบวนซ้ำเช่น forever นะคะใช้อะไรคะในการวนซ้ำแบบไม่รู้จบนะคะแล้วก็อะไรคะและ repeat ใช้ในกรณีที่ทราบจำนวนรอบที่แน่นอนเจอมั้ยนักเรียนเห็นรูปมั้ยทีนี้นักเรียนเปิดคอมพิวเตอร์กับเปิดโปรแกรม Scratch แล้วเรียบร้อยถูกต้องไหมคะไหนลองคลิกเข้าไปที่อะไรคะคำสั่งนี้สิอยู่ในหมวดหมู่อะไรคะcontrol หรือว่าควบคุมใช่ไหมบางเครื่องเป็นเวอร์ชันภาษาไทยใช่เปล่า
1: ใช่
0: ไหมคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษอะไรคะcontrol ใช่ไหมแล้วก็อะไรอีก control นะแล้วก็ถ้าเป็นภาษาไทยคืออะไรคะควบคุมเจอนะตอนนี้เจอนะคะไหนลองคลิกลากออกมาสิเดี๋ยวเราต้องใช้บล็อกคำสั่งนี้เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะต่อมาเรามาดูตัวแปรนะคะเรามาดูตัวแปรนะชื่อที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บค่าหรือข้อมูลและเรียกใช้งานในการทำงานต่างๆในโปรแกรม Scratch นะคะโดยไหนลองดูสิช่วยครูหาสิชื่อคำสั่งว่าอะไรเจอไหมตัวแปรเจอไหมคะคำสั่งอะไรตอบดังๆถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาไทยคืออะไรคะตัวแปรใช่ไหมถ้าเป็นภาษาอังกฤษคืออะไรคะบล็อกคำสั่งอะไร variable ใช่ไหมเจอหรือยังถ้าสร้างตัวแปรใหม่ต้องไปคลิกที่อะไร make variable ใช่ไหมการสร้างตัวแปรใหม่ไหนลองคลิกสิไหนลองคลิกสิเจอไหมคะเจอแล้วนะแสดงว่าถ้าครูบอกให้นักเรียนทำงานนักเรียนทำได้แล้วนะถ้าบอกให้สร้างตัวแปรใช่ไหมคะได้หรือยังข้างๆเพื่อนดูแลกันด้วยนะนะคะเอาต่อมาเห็นไหมตั้งชื่อตัวแปรนะคะนักเรียนดูให้ดีนะดูที่สไลด์นะคะตั้งชื่อตัวแปรในช่อง new variable name นะคะการตั้งชื่อตัวแปรควรใช้ชื่อที่มีความหมายทำไมคะสอดคล้องกับข้อมูลเช่น name ใช้สำหรับเก็บชื่อสกอร์นะคะสำหรับเก็บคะแนนนะนั่นก็คืออะไรเวลาเราจะทำไมคะตั้งชื่อสมมุตินะเราจะเก็บตัว ข้อมูลนะคะที่เกี่ยวกับอะไรคะการใช้คะแนนใช่ไหมเราก็ต้องตั้งชื่อเป็นอะไรคะสกอร์แบบนี้เป็นต้นพอได้ไหมพอได้ไหมคะพอได้นะตั้งชื่อต้องสอดคล้องกับอะไรอีกรอบหนึ่งงานที่ทำใช่ไหมหรือข้อมูลที่เก็บนะคะโอเคทีนี้ต่อมาเรามาดูนะคะใบกิจกรรมที่9นะคะใบกิจกรรมที่9เรื่องอะไรคะวนซ้ำทำรูปวาดนะเดี๋ยวข้อแรกครูพาทำก่อนดีไหมดีไหมคะข้อแรกครูพาทำก่อนนะคะทีนี้เรามาดูใบกิจกรรมที่9เรื่องวนซ้ำทำรูปวาดนะคะข้อที่1คือให้นักเรียนเขียนโปรแกรม Scratch ด้วยคำสั่งต่อไปนี้และตอบคำถามนะคะฟังให้ดีนะนักเรียนเพิ่มกลุ่มบล็อกที่เกี่ยวข้องกับการวาดโดยคลิกที่อะไรเครื่องหมายอะไรคะ เอาออกจากการสร้างตัวแปรก่อนตอนนี้เนาะเราจะเห็นว่าบล็อกคำสั่งของเรา

นะจะมีสัญลักษณ์นี้อยู่เห็นไหมเป็นสีฟ้าแล้วก็มีอะไรคะเครื่องหมายบวกนั่นคืออะไรขึ้นว่าอะไรคะเพิ่มส่วนขยายใช่ไหมถ้าเครื่องใครเป็นภาษาไทยจะขึ้นว่าเพิ่มส่วนขยายเจอไหมคะเจอนะและเลือกกลุ่มคำสั่งอะไรคะบล็อกเพ้นเจอไหมเจอนะไหนลองเขียนบล็อกคำสั่งตามข้อที่เท่าไหร่ข้อที่1เลยนักเรียนเขียนบล็อกคำสั่งตามข้อที่1เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนักเรียนได้เขียนบล็อกคำสั่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาตอบคำถามพร้อมกันช่วยกันตอบได้ไหมได้ไหมคะตอบดังๆนะลูกนะทีนี้เรามาดูนะคะจากการที่นักเรียนเขียนบล็อกคำสั่งนะในข้อที่หนึ่งนะคะผลลัพธ์ที่ได้คือได้อะไรคะรูปอะไรนะ
1: ร
0: ูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะข้อที่2นักเรียนคิดว่าคำสั่งส่วนใดมีการทำงานซ้ำกันหลายรอบคำสั่งส่วนใดคะส่วนไหนนะหมูกับเทินใช่ไหมนั่นก็คืออะไรคะเคลื่อนที่109หันซ้ายเท่าไหร่คะ120องศานะทีนี้คำสั่งส่วนที่ทำงานซ้ำกันมีการทำงานซ้ำกี่รอบ3รอบ

ช่ไหมสามรอบสี่เพราะว่าเป็นอะไรคะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะโอเคพอได้ไหมพอได้ไหมคะเห็นการทำงานแบบบนซ้ำหรือยังทีนี้ฟังให้ดีนะข้อที่หนึ่งเราทดสอบการเขียนโปรแกรมนะคะที่เป็นแบบลำดับใช่ไหมในข้อที่สองนะคะเอาดูให้ดีนะนักเรียนนะเราจะต้องเอาผลจากข้อที่อะไรคะข้อที่หนึ่งมาทำในข้อที่สองนะเขาบอกว่าจากโปรแกรมข้อที่หนึ่งนักเรียนสามารถปรับโปรแกรมโดยใช้คำสั่งทำซ้ำได้อย่างไรและผลลัพธ์ยังเหมือนเดิม

0: ตอนนี้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะในข้อที่2
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล้วค่ะ
0: ผลออกมาเป็นยังไงเหมือนเดิมมั้ยสิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรบล็อกคำสั่งใช่มั้ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาสรุปนะผลการปฏิบัติกิจกรรมในข้อที่2ดีมั้ยคะทีนี้เรามาดูที่สไลด์นะคะเดี๋ยวครูจะมอบหมายงานให้นักเรียนนะคะไปทำนอกเวลานะเป็นการฝึกฝนนะคะการแก้ปัญหาด้วยสแคร์นะคะทีนี้นักเรียนดูนะดูที่สไลด์นะคะตอนนี้เราทำกิจกรรมข้อที่2ไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะเหลือข้อที่3ข้อที่3จะมีทั้งหมด7ข้อนะคะนักเรียนไปทำมานะในใบกิจกรรมที่เท่าไหร่คะที่9นะคะทีนี้ก็จะมีข้อที่4ด้วยให้นักเรียนไปทำมาไปฝึกฝนการอะไรคะแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมสแคร์มานะคะรับทราบไหมรับทราบนะแถวริมฟังครูก่อนนะแถวริมครูสั่งอะไรคะมอบหมายงานให้นักเรียนไปฝึกปฏิบัตินอกเวลานะคะข้อ3และข้ออะไรคะข้อ4ดูให้ดีนะคะในนั้นมีข้อย่อยๆอีกนะคะตอบคำถามไม่ครบอันนี้ทางต้นทางแล้วก็ปลายทางก็ไปฝึกปฏิบัติมานะคะโอเคไหมคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมที่ครูมอบหมายมีไหมคะมีไหมไม่มีนะนะคะทีนี้แทนการเขียนคำสั่งซ้ำๆ

0: หลายบรรทัดในการเขียนโปรแกรมเพราะอะไรลูก
1: ประหยัดเวลาในการเขียนโปรแกรมค่ะ
0: มีใครตอบอย่างอื่นบ้างไหมเพื่อนบอกว่าประหยัดเวลาในการเขียนโปรแกรมมีไหมคะอันไหนใครเห็นด้วยกับเพื่อนยกมือแนวคำตอบเพิ่มเติมก็คือเพราะการใช้คำสั่งวนซ้ำช่วยลดจำนวนบรรทัดของโปรแกรมนะคะทำให้บล็อกคำสั่งกระชับอ่านง่ายและแก้ไขได้ง่ายหากต้องการเปลี่ยนจำนวนรอบการทำงานก็สามารถเปลี่ยนค่าเพียงจุดเดียวไม่ต้องแก้หลายจุดนะคะ
2: บ้าง
0: ปรึกษากันได้คำถามนี้ปรึกษากันได้อะไรได้บ้างคะลูก
3: ทำงานบ้านแบบวนซ้ำและให้ถูกวิธีแล้วก็เหมือนเดิมแบบซ้ำๆครับ
0: ทำงานบ้านใช่ไหมใช่ไหมคะทำงานบ้านในทุกๆวันใช่ไหมคะช่วยในการวางแผนการทำงานของงานบ้านใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: โอเคเชิญนั่งลงค่ะคนต่อไปคนต่อไป
4: วางแผนในการเดินทางไปโรงเรียนทุกวันค่ะ
0: การเดินทางไปโรงเรียนทุกวันปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะทั้งสองคนเลยนะทีนี้มาดูนะแนวคำตอบเพิ่มเติมคืออะไรคะการวางแผนออกกำลังกายทุกวันการออมเงินรายวันการทำตารางเรียนซ้ำทุกสัปดาห์นะคะนี่เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะหรือการนับจำนวนกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันนะซึ่งช่วยให้สามารถติดตามตรวจสอบแล้วก็วางแผนชีวิตเป็นระบบมากขึ้นนะคะโอเคเก่งมากนะคะทีนี้เรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการโปรแกรมทางเลือกนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะนักเรียนปลายทางฟังให้ดีนะคะใบกิจกรรมที่10นะคะเรื่องเส้นกริด1นะคะแล้วก็ใบกิจกรรมที่11เรื่องเส้นกริด2นะคะแล้วก็ทุกๆครั้งที่นักเรียนนะมาเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พอนักเรียนเข้ามาเสร็จปุ๊บนักเรียนต้องทำไมคะเช็คเครื่องความเรียบร้อยแล้วก็เปิดโปรแกรมสแคชรอครูโอเคไหมคะนะจำไว้นะอย่าลืมงานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนกลับไปทำเดี๋ยวเราจะมาดูผลการทำกิจกรรมในต้นชั่วโมงหน้านะคะถ้าใครไม่มีคำถามแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9

0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
1: I think the...
0: It's turnabout cheaper than Swift Air.
1: That's fine, let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check, hold on.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
1: Bye-bye.
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนนะคะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่2การสร้างทางเรขาคณิตและในวันนี้เราจะมาศึกษาเก่งมากๆค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางตอบมาแล้วนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะ6ข้อข้อแรกว่ายังไงคะนักเรียนจำได้ไหมคะข้อแรกคืออะไรคะ
1: การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวส่วนของรูตรงที่กำหนดให
0: ้ก็คือข้อแรกคือการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้แล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่2ว่ายังไงแล้วคะ
1: การแบ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให
0: ้เก่งมากค่ะนั่นคือการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้แล้วข้อที่3คืออะไรคะมีนักเรียนกลุ่มไหนจะตอบการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่3มั้ยคะนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคืออะไรคะเรียนจำได้ไหมคะ
1: การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให
0: ้เก่งมากค่ะนั่นคือการสร้างมุม

0: มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้เรามาดูข้อที่4กันค่ะการแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้ข้อที่5คือจุดจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนคะครูมีคำถามชวนคิดค่ะหากต้องการสร้างมุมที่มีขนาด90องศาต้องอาศัยการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตในข้อใดคะข้อที่มีขนาด90องศาแล้วต้องการสร้างมุมที่มีขนาด45องศานักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการสร้างอย่างไรคะถูกต้องค่ะให้แบ่งครึ่งมุม90องศาโดยอาศัยการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่เท่าไหร่ได้เลยนะคะรายละเอียดตอนที่1บอกว่าจงสร้างมุม APQ และมุม QPB ให้มีขนาด90องศาและสร้างมุม CPB ให้มีขนาด45องศาโดยใช้วงเวียนและสันตรงค่ะนักเรียนคะหากนักเรียนเตรียมใบกิจกรรมพร้อมแล้วเรามาดูขั้นตอนการสร้างไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้ในการสร้างมีอะไรบ้างคะ
1: วงเว
0: ียนสันตรงดินสอและยางลบหากนักเรียนเตรียมใบกิจกรรมพร้อมแล้วและเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนั้นเรามาสร้างไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรง AB ค่ะให้ยาวพอประมาณนักเรียนสร้างไปพร้อมๆครูได้เลยนะคะขั้นตอนแรกครูได้ส่วนของเส้นตรง AB ออกมาแล้วต่อมาให้ P เป็นจุดจุดหนึ่งบนส่วนของเส้นตรง AB ค่ะครูกำหนดจุด P พอประมาณและเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนของเส้นตรง AB ค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนสามารถเขียนส่วนโค้งได้เลยนะคะเราก็จะได้ส่วนโค้งที่มีจุดตัด2จุดค่ะครูตั้งชื่อจุดตัดว่าจุด x และจุด y ค่ะจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด y เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนพอประมาณและเขียนส่วนโค้งค่ะจากนั้นใช้จุด x เป็นจุดศูนย์กลางและเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้งเมื่อกี้ค่ะก็จะมีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดจุดนี้ว่าจุด q ค่ะจากนั้นให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรง pq ค่ะนักเรียนก็จะได้มุม APQ มีขนาด90องศาและมุม QPB มีขนาด90องศาค่ะเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะขั้นตอนต่อมาให้นักเรียนแบ่งครึ่งมุม QPB ที่จุด C ค่ะนักเรียนจำวิธีการแบ่งครึ่งมุมได้ไหมคะครูตั้งชื่อจุดตัดจุดนี้ว่าจุดจากนั้นขั้นตอนถัดไปให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรง CP ค่ะนักเรียนก็จะได้ขนาดของมุม QPC มีขนาด45บันทึกรายละเอียดลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะ

ในใบกิจกรรมยังคะหากนักเรียนบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะนักเรียนคะครูมีคำถามชวนคิดพร้อมๆกันเลยค่ะโจทย์บอกว่าให้นักเรียนสร้างมุมขนาด60องศาตามลำดับขั้นตอนให้ถูกต้องใช่ไหมคะเรามาดูขั้นตอนการสร้างไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้นักเรียนลากเส้นตรง AB ให้ยาวพอประมาณค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนสามารถลากเส้นตรง AB ได้เลยนะคะจุด1บนเส้นตรง AB ค่ะขั้นตอนแรกนักเรียนสร้างเสร็จยังคะเรามาดูขั้นตอนถัดไปกันเลยนะคะให้นักเรียนใช้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอสมควรเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรง AB ค่ะตอนนี้ครูได้กางวงเวียนให้ยาวพอประมาณแล้วและใช้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางจากนั้นทำยังไงต่อคะทำยังไงคะเขียนส่วนโค้งให้กับเส้นตรง AB จะมีจุดตัดเกิดขึ้น2จุดให้นักเรียนตั้งชื่อจุดตัดนั้นในที่นี้ครูตั้งชื่อเป็นจุด X และจุด Y เรามาดูขั้นตอนถัดไปเลยนะคะให้นักเรียนใช้จุด Y เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง OY ตอนนี้ครูกางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ OY แล้วจากนั้นให้เราใช้จุด Y เป็นจุดศูนย์กลางและเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้ง XY ค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนสามารถเขียนส่วนโค้งได้เลยค่ะจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้นักเรียนตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุด C ค่ะจากนั้นให้นักเรียนลากรังสี OC ค่ะนักเรียนก็จะได้ขนาดของมุม YOC มีขนาด60องศาค่ะตามที่ต้องการตอนนี้ให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะ

0: นักเรียนจดบันทึกเสร็จยังคะ
1: เสร็จ
0: แล้วค่ะนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะจากการที่เราสร้างเสร็จเราใช้ความรู้เรื่องการสร้างทางเลขาคณิตข้อที่1ทำให้ได้ว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง OY จะเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง OC หรือด้าน OY เท่ากับด้าน OC นั่นเองค่ะและลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุด C และจุด Y ถ้าคุณครูลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุด C และจุด Y จะได้เป็นรูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยม COY หรือว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่ารูปสามเหลี่ยม COY เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดเพราะเหตุใดคะเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะซึ่งที่เพื่อนตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะจากการสร้างด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมใช้รัศมีของวงกลมที่เท่ากันค่ะเรามาดูคำถามข้อถัดไปค่ะ

ถามว่ามุม COY มีขนาดกี่องศาเพราะเหตุใดคะมุม COY มีขนาด60องศาเพราะสามเหลี่ยม COY เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเก่งมากๆเลยค่ะโดยครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม7ในตอนที่2ค่ะถ้านักเรียนมีความถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะครูมีคำถามชวนคิด60องศานักเรียนคิดว่าจะสร้างมุมที่มีขนาด30องศาโดยใช้ความรู้ที่เรียนมาได้อย่างไรคะคือให้เราสร้างมุมที่มีขนาด30องศาโดยการแบ่งครึ่งมุม60องศาเก่งมากค่ะเรามาดูคำถามถัดไปค่ะมุมอะไรคะเก่งมากค่ะสร้างมุมที่มีขนาด15องศาได้โดยการแบ่งครึ่งมุม30องศานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหากนักเรียนต้องการสร้างมุมที่มีขนาด15องศาให้นักเรียนแบ่งครึ่งมุม60องศาก็จะได้มุมที่มีขนาด30องศาออกมาจากนั้นให้นักเรียนแบ่งครึ่งมุม30องศาอีกครั้งหนึ่งก็จะได้มุมที่มีขนาด15องศาออกมานั่นเองค่ะหากนักเรียนเข้าใจขั้นตอนการสร้างแล้วให้นักเรียนลงมือสร้างลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้ครูเชื่อว่าทางนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนักเรียนได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะโจทย์ว่าให้นักเรียนสร้างมุมที่มีขนาด30องศาและ15องศาเรามาดูขั้นตอนการสร้างกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้นักเรียนลากเส้นตรง AB ให้ยาวพอประมาณค่ะตั้งชื่อเส้นตรง AB จากนั้นนักเรียนให้จุด O เป็นจุดหนึ่งบนเส้นตรง AB ค่ะจากนั้นทำยังไงต่อคะให้นักเรียนใช้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอสมควรเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรง AB ค่ะจะได้จุดตัด2จุดค่ะครูตั้งชื่อว่าจุด X และจุด Y ค่ะจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด Y เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวเท่ากับ OY เมื่อนักเรียนได้รัศมีตามที่ต้องการแล้วให้ใช้จุด Y เป็นจุดศูนย์กลางและเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้ง XY ค่ะจะได้จุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดนี้คือจุด C ค่ะจากนั้นให้นักเรียนลากรังสี OC ค่ะนักเรียนก็จะได้มุม YOC มีขนาด60องศาแล้วเราจะสร้างมุมที่มี30องศาได้อย่างไรคะ
1: แบ่งครึ่ง
0: เก่งมากค่ะเราจะแบ่งครึ่งมุมเพราะฉะนั้นให้นักเรียนใช้จุด C และจุด Y เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีเท่ากันเขียนส่วนโค้งตัดกันภายในมุม YOC ค่ะครูใช้จุด Y เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งใช้จุด C เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดนี้มีชื่อว่าจุด F จากนั้นให้นักเรียนลากรังสี OF ค่ะนักเรียนก็จะได้ว่ามุม COF มีขนาดกี่องศาคะ30องศาแล้วมุม FOY มีขนาดกี่องศาคะ30องศาจากนั้นจะเห็นว่ารัง COF ตัดกับส่วนโค้ง XY แล้วมีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด Z ค่ะนักเรียนคะแล้วเราจะหาขนาดของมุม15องศาได้อย่างไรคะแบ่งครึ่งมุมที่มีขนาด30องศาเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ให้จุดตัดนี้มีชื่อว่าจุด G ค่ะจากนั้นให้นักเรียนลากรังสี OG ค่ะนักเรียนก็จะได้

ขนาดของมุม ZOG และมุม GOY มีขนาดกี่องศาคะ15องศาเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีขั้นตอนการสร้างไม่เหมือนกับคุณครูนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางเพิ่มเติมได้เลยนะคะหากนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะเรามาดูใบกิจกรรมที่7ในตอนที่3กันค่ะครูจะให้นักเรียนสร้างมุมที่มีขนาด 22.5 องศาค่ะให้นักเรียนจับคู่กันทำได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องสร้างมุมที่มีขนาด 22.5 องศาได้แล้วค่ะนั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะเราต้องการสร้างมุมที่มีขนาด 22.5 องศาขั้นตอนแรกนักเรียนต้องสร้างมุมที่มีขนาดกี่องศาก่อนคะนั่นคือสร้างมุมที่มีขนาด90องศาขั้นตอนแรกครูจะลากส่วนของเส้นตรง DC ให้ยาวพอประมาณค่ะครูตั้งชื่อจุด D และจุด C จากนั้นครูลากส่วนของเส้นตรง DC นักเรียนคะนักเรียนอาจจะตั้งชื่อจุดที่แตกต่างจากครูได้เลยนะคะจากนั้นครูจะสร้างมุม CBE ให้มีขนาด90องศาครูกำหนดจุด B เป็นจุดจุดหนึ่งบนส่วนของเส้นตรง DC ค่ะจากนั้นใช้จุด D เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้ง

ให้ตัดกับส่วนของเส้นตรง DC ค่ะตอนนี้ครูได้กางวงเวียนให้ยาวพอประมาณแล้วใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางและเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนของเส้นตรง DC ค่ะจากภาพเริ่มจากใช้จุด X เป็นจุดศูนย์กลางนะคะจากนั้นเขียนส่วนโค้งค่ะใช้จุด Y เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้งเดิมค่ะจากภาพจะมีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดนะจะสร้างส่วนของเส้นตรง BF แบ่งครึ่งมุม E B C ซึ่งจากการที่เราสร้างเส้นตั้งฉากเมื่อกี้จะมีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด Z ค่ะต่อมาเราจะแบ่งครึ่งมุมโค้งภายในมุม E B Cเริ่มจากที่ครูใช้จุด Y เป็นจุดศูนย์กลางกางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอประมาณค่ะเขียนส่วนโค้งภายในมุม EBC จากนั้นใช้จุด Z เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวเท่าเดิมค่ะและให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้งเดิมได้เลยนะคะจากภาพจะมีจุดตัดเกิดขึ้นตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด F ค่ะจากนั้นให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรง BF ค่ะต่อมานะคะครูก็จะลากส่วนของเส้นตรง AB แบ่งครึ่งมุม CBF เมื่อกี้ที่ครูลากส่วนของเส้นตรงจะมีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด M ค่ะและจะแบ่งครึ่งขณะแก้ไขลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะนักเรียนคะถ้าต้องการสร้างมุมที่มีขนาด75องศาโดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตและการสร้างมุมที่มีขนาด90องศา60องศา45องศาบวกด้วย30ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนั้นเรามาดูการสร้างมุมที่มีขนาด75องศาโดยครูใช้แนวคิดว่า75เท่ากับ60บวกด้วย15นักเรียนคะขั้นตอนแรกครูจะสร้างเส้นตรง AB ขึ้นมาค่ะจากนั้นครูให้จุด Oเป็นจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรง AB ค่ะเราจะสร้างมุมที่มีขนาด60องศารวมกับขนาดของมุมที่มีขนาด15องศาขั้นตอนแรกครูจะสร้างมุมที่มีขนาด60องศาโดยใช้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอสมควรเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรง AB ค่ะจะมีจุดตัดเกิดขึ้น2จุดครูตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุด X และจุด Y ค่ะจากนั้นให้นักเรียนกางวงเวียนให้มีรัศมีเท่ากับ OY ค่ะใช้จุด Y เป็นจุดศูนย์กลางและเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้ง XY ค่ะจะมีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด C ค่ะจากนั้นให้นักเรียนลากรังสี OC ค่ะนักเรียนก็จะได้มุมขนาด60องศาออกมาค่ะต่อมาเราจะหาขนาดของมุมที่มี15องศาโดยเราจะสร้างมุมที่มีขนาด90องศาค่ะครูใช้จุด Y เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนให้มีรัศมีพอสมควรนักเรียนเขียนส่วนโค้งใช้จุด X เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวเท่าเดิมเขียนส่วนโค้งจะมีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุดดีค่ะจากนั้นให้นักเรียนลากรังสี OD ค่ะนักเรียนก็จะได้มุมที่มีขนาด90องศาออกมาค่ะนั่นคือมุม DOB มีขนาด

กี่องศาคะ30องศาแล้วเราจะหามุมที่มีขนาด15องศาได้อย่างไรคะแบ่งครึ่งมุม30องศาครูตั้งชื่อจุดตัดจุดนี้ว่าจุด Z จากนั้นให้นักเรียนใช้จุด C เป็นจุดศูนย์กลางใช้จุด Z เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งภายในมุมค่ะจะมีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด E ค่ะจากนั้นให้นักเรียนลากมาค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถหามุม75องศาได้นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนอกจากนี้เรายังใช้แนวคิดในสร้างมุมที่มีขนาด75องศาลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะตอนที่2สร้างมุมที่มีขนาด120องศาและข้อที่2สร้างมุม150องศาข้อที่3สร้างมุมที่มี135องศาหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะและเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนได้ทำข้อแรกเสร็จแล้วนั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันว่าแนวคิดที่นักเรียนสร้างกับที่เพื่อนๆสร้างเนี่ยได้คำตอบเท่ากันไหมมีนักเรียนคนไหนจะนำเสนอข้อแรกไหมคะเชิญเลยค่ะนักเรียนคนอื่นนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะข้อแรกคือการสร้างมุมที่มีขนาด120องศานักเรียนลองดูนะคะว่าที่นักเรียนทำกับเพื่อนทำเนี่ยได้คำตอบเหมือนกันไหม
1: แนวคิดในการสร้างคือ120เท่ากับ90บวก30ค่ะวิธีการสร้างคือสร้างมุม90องศาและสร้างมุม60องศาค่ะพื้นที่ที่

0: เหลือจากมุม60องศาจะมีขนาด30องศาค่ะ
1: เก่งมากๆเลยค่ะสำหรับข้อที่2และข้อที่3นักเรียนปลายทางสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะนั้นเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะเราสามารถสร้างมุมที่มีขนาด90องศา60องศา45องศา30องศาและ15องศาโดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อไหนคะข้อที่6นั่นคือการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุด1บนเส้นตรงที่กำหนดให้แล้วใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อไหนอีกคะข้อที่4และข้อที่1ข้อที่4นั่นคือการแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้และข้อที่1คือการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้นอกจากนี้การสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆสามารถอาศัยความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตและการสร้างมุมที่มีขนาด90องศา60องศา45องศา30องศาและ15องศาซึ่งเป็นมุมพื้นฐานในการต่อยอดสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆค่ะสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปเรื่องการสร้างรูปสามเหลี่ยมตามเงื่อนไขที่กำหนดสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม9สร้างรูปสามเหลี่ยมวงเวียนและสันตรงนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: Fractional that use policy is and important in the world together with in Thailand the application and implementation of pharmacogenomics can be the one to improve rational drug use

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับกลับมาพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับผู้เสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราทำอะไรไปนะจำได้ไหมจำได้ไหมเราเรียนเรื่องอะไรเมื่อครั้งที่แล้วการ
1: จำแนก
0: อะไรเราจำแนกอะไรท่าใช่ไหมครับการจำแนกท่าซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับในเรื่องที่เราจะเรียนกันต่อในวันนี้นะครับที่เรียนตอบครูมาเมื่อกี้ก็คือการจำแนกท่าใช่ไหมครับซึ่งเราทำกิจกรรมไปในตอนที่1สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องการจำแนกท่าซึ่งเราจะมาทำกิจกรรมในตอนที่2กันนะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับทบทวนนิดนึงนะครับในครั้งที่ผ่านมานักเรียนได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างทำอะไรไปบ้างอะไรนะครับทำอะไรไปบ้างนะเราได้จำแนกหรือยัง
2: ย
0: ังเราทำอะไรไปเมื่อครับหาสมบัติของธาตุมีสมบัติอะไรบ้างที่เราได้ลองใช้ข้อมูลใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลมีสมบัติอะไรบ้างครับสมบัติเราเรียกว่าสมบัติทาง
3: กาย
0: ภาพใช่ไหมครับซึ่งมีทั้งหมดกี่สมบัติ
3: 4
0: สมบัติใช่ไหมครับมีสมบัติอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมีคำถามนะครับเดี๋ยวเราจะมีคำถามนะครับตอนนี้ยังแต่ก่อนที่เราจะไปสืบค้นข้อมูลว่าสมบัติทางกายภาพมีอะไรบ้างเราได้อ่านอะไรจำได้ไหม
2: จำได้
0: เราคือนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเขามอบหมายภารกิจของเรามาคือเขามีสารตัวอย่างทั้งหมดกี่ชนิด
2: 4
0: ชนิดใช่ไหมครับคือสาร A สาร B สาร C แล้วก็สารดีนะครับแล้วเราก็ได้อ่านสถานการณ์ใช่ไหมสถานการณ์นั้นนะครับว่าเราคือนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ศึกษาสถานการณ์และออกแบบการสำรวจตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของโลหะอโลหะและกึ่งโลหะของธาตุที่กำหนดนะครับนักเรียนได้ออกแบบการสำรวจตรวจสอบสมบัติทางกายภาพสมบัติใดบ้างพร้อมง่ายมากข้อนี้ใบให้ก่อนมีทั้งหมดกี่สมบัติ
3: 4
0: สมบัตินะครับเดี๋ยวเรามาหาผู้โชคดีกันนะครับจากการยกธงนะครับว่ากลุ่มไหนจะเป็นผู้โชคดีสำหรับคำถามแรกนี้นะครับพร้อมแล้วมือจับติ่งหูนะครับและวางธงไว้ให้ดีนะครับยกธงสีเหลืองครับกลุ่ม6ครับกลุ่ม6เราฟังคำตอบของกลุ่มที่6ลองดูนะครับว่าสมบัติทางกายภาพทั้ง4สมบัตินั้นนะครับมีอะไรบ้างถ้ากลุ่ม6พร้อมแล้วลุกขึ้นแล้วตอบคำถามให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังได้เลยนะครับอ่ะเชิญครับ
4: การนำไฟฟ้าการนำความร้อนความมันวาวและความเหนียวค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับสมบัติทางกายภาพที่เราได้สืบค้นข้อมูลแล้วก็นำมาออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4สมบัตินะครับก็คือสมบัติความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียวนั่นเองนะครับแล้วนักเรียนทดสอบสมบัติของธาตุแต่ละสมบัติอย่างไรจากที่เพื่อนตอบมาเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะสมบัติแรกสมบัติความมันวาวเราทำอย่างไรเราทำยังไงครับใช้กระดาษทรายขัดใช่ไหมครับถูกต้องใช้กระดาษทรายขัดต่อมาการนำไฟฟ้าเราทำยังไง
5: ใช้
0: เรานำธาตุนั้นไปทำอะไร
5: ประกอบไปก
0: ับวงจรไฟฟ้าหรือต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าใช่ไหมครับต่อมานะครับแล้วการนำความร้อนล่ะเราทำอย่างไร
5: ใช้ชุด
0: นำความร้อนก็ได้ใช่ไหมหรือว่าออกแบบง่ายๆก็คือเราทำใช้ชุดการนำความร้อนก็ได้นะครับสามารถปรับได้นะครับสุดท้ายอีกหนึ่งสมบัติคือความเหนียวเราจะทดสอบสมบัติความเหนียวอย่างไร
5: ใช้ค้อน
0: ทุบอยู่ดีๆทุบเลยได้ไหมเราต้องนำธาตุนั้นไปไงใส่ลงในถุงพลาสติกนะครับก็คือใส่ลงในถุงพลาสติกแล้วก็ใช้

บัติความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียวด้านทักษะกระบวนการลงความเห็นจากข้อมูลโดยใช้ผลการสัมภาษณ์ของทาสตัวอย่างตามหลักฐานที่รวบรวมได้เราจะต้องแปลความหมายจากข้อมูลที่เราได้จากการทำกิจกรรมหรือทำการทดลองนะครับข้อที่2ความอยากรู้อยากเห็นกระตือร้นในการสืบสอค้นหาความรู้ตามที่สงสัยเกี่ยวกับการสำรวจตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของทาสตัวอย่างและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับดำเนินการสำรวจตรวจสอบเพื่อระบุและเปรียบเทียบสมบัติความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียวของธาตุตัวอย่างพร้อมทั้งมีการประเมินความเหมาะสมของวิธีสำรวจตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีการสำรวจตรวจสอบซึ่งวันนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนได้ออกแบบการสำรวจตรวจสอบเรียบร้อยใช่ไหมในครั้งที่แล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้เราจะมาทำการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของธาตุทั้งหมด4สมบัตินะครับก็คือสมบัติความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียวนะครับระหว่างที่นักเรียนสำรวจตรวจสอบสมบัติทางกายภาพนะครับถ้าสมมติว่าเกิดประเด็นปัญหาอะไรนะครับนักเรียนสามารถที่จะเก็บประเด็นปัญหานั้นแล้วนำมาของกลุ่มตัวเองนะครับของกลุ่มตนเองนะครับที่เราได้ออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบนะครับโอเคลงมือศึกษาใบกิจกรรมที่เราได้วางแผนกันไว้นะครับครูให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับลงมือได้เลยนะครับ

เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับได้ศึกษาใบงานที่ตัวเองได้ออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับมีประเด็นคำถามอะไรอยากจะสอบถามครูก่อนไหมครับมีไหมเอ่ยก่อนที่เราจะลงมือทำมีไหมครับไม่มีเนาะนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมนะครับในตอนที่2ได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับสามารถที่จะลงมือทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลย

0: นักเรียนครับการนำความร้อนจะทำลักษณะแบบนี้นะลูกนะเห็นไหมอันนี้ตัวอย่างของกลุ่มที่2นะเราจะเอาไปด้านหนึ่งข้างบนเนี่ยหุ้มด้วยดินน้ำมันนะครับหุ้มด้วยดินน้ำมันแต่ขนาดของดินน้ำมันขอให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็สอดลงมาข้างล่างตรงนี้เพื่อที่จะนำข้างล่างตรงนี้ไปจุ่มในน้ำร้อนโอเคไหมครับ
1: โอเค
0: เดี๋ยวครูเพิ่มน้ำร้อนให้

0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางก็ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูขอตัวแทนสัก2กลุ่มนะครับในการนำเสนอผลการทำกิจกรรมให้เพื่อนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังอ่ะกลุ่มไหนที่สามารถนำเสนอให้ครูได้บ้างขอดูมือหน่อยครับ2กับ6ขอกลุ่มไหนก่อนดี
1: ก
0: ลุ่ม2อ่ะเดี๋ยวเราฟังผลการทำกิจกรรมของเพื่อนๆกลุ่มที่2กันก่อนเลยนะครับหลังจากที่เขาทำกิจกรรมนะครับผลการทดลองเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนต้นทางตั้งใจฟังเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญกลุ่มที่2ได้เลยครับ
2: ธาตุนะครับมีธาตุ A ธาตุ B ธาตุ C แล้วก็ธาตุ D ครับผลการสังเกตนะครับธาตุ A มีความมันวาวนำไฟฟ้าได้นำความร้อนได้แล้วก็มีความเหนียวครับธาตุ B นะครับมีความมันวาวนำไฟฟ้าได้นำความร้อนได้แล้วก็มีความเหนียวครับธาตุ C นะครับมีความมันวาวนำไฟฟ้าได้นำความร้อนได้แล้วก็มีความเหนียวครับธาตุ D นะครับไม่มีความมันวาวนำไฟฟ้าไม่ได้ไม่นำความร้อนแล้วก็เปาะครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับต่อมาอีก1กลุ่มนะครับขอเชิญตัวแทนจากกลุ่มที่6ได้เลยนะครับกลุ่มที่6ลุกขึ้นแล้วก็นำเสนอผลการทำกิจกรรมนะครับให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
3: ธาตุ A B C มีสมบัติทางกายภาพเหมือนกันครับแต่ธาตุ D ไม่มีความมันวาวไม่นำไฟฟ้าไม่นำความร้อนและไม่มีความเหนียวครับ
0: เพิ่มเติมนะครับธาตุ A B C ที่บอกว่าเหมือนกันยังไงบ้างครับ
3: มีการนำความร้อนนำไฟฟ้ามีความมันวาวเหมือนกันครับ
0: กิจกรรมนะครับของเพื่อนๆต้นทางนะครับแล้วนักเรียนปลายทางนะครับผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างนะครับต่อมานะครับหลังจากที่นักเรียนนำเสนอผ่านไปแล้วนะครับครูมีคำถามอยากจะสอบถามนะครับเดี๋ยวเราตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับคำถามแรกในระหว่างที่นักเรียนสำรวจตรวจสอบนักเรียนได้เจอปัญหาอะไรบ้างแล้วนักเรียนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรเราเจอปัญหาอะไรไหมเราเจอปัญหาอะไรไหมมีใครเจอปัญหาอะไรบ้างมีปัญหาไหมเกิดระหว่างที่เราทำกิจกรรมมีไหมครับมีไหมเอ่ยถ้ามียกมือขึ้นได้เลยนะครับมีไหมสำหรับเพื่อนๆต้นทางไม่มีนะครับถ้าไม่มีแสดงว่านักเรียนเก่งมากเลยนะครับปรบมือให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนเห็นของการทำงานตามแผนหรือไม่ก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติกิจกรรมวันนี้เราได้ออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบแล้วใช่ไหมเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับการที่เรามีการออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบแล้วทำตามแผนเราสามารถดำเนินกิจกรรมเป็นยังไงได้บ้างราบลื่นดีไหมราบลื่นดีเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำงานตามแผนที่เราวางไว้เราก็จะสามารถทำกิจกรรมไปได้ด้วยความราบรื่นไม่เจออุปสรรคใช่ไหมครับวิธีการสำรวจตรวจสอบสมบัติของธาตุที่นักเรียนออกแบบไว้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมไหม
1: เหมาะสม
0: เนาะแล้วได้ผลการทดลองหรือเปล่า
1: ได้
0: นะครับแล้วก็เห็นผลการทดลองด้วยนะครับขอดูมือหน่อยกลุ่มไหนที่เราออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบแล้วเรารู้สึกว่าวิธีการสำรวจตรวจสอบของเราเหมาะสมยกมือมีกลุ่มไหนบ้างยกมือได้เลยนะครับแทบจะทุกกลุ่มเลยนะครับเก่งมากๆนะครับหากไม่เหมาะสมนักเรียนมีแนวทางการปรับปรุงอย่างไรจากที่สอบถามนักเรียนต้นทาง

ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับวิธีการสำรวจตรวจสอบของนักเรียนต้นทางเนี่ยมีความเหมาะสมแล้วได้ผลการทดลองออกมาได้ถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนคิดว่านักเรียนได้ฝึกสมรรถนะใดบ้างในการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้เราได้ฝึกสมรรถนะอะไรเมื่อครั้งที่แล้วครูบอกว่าเรามีสถานการณ์มาให้ใช่ไหมแล้วสถานการณ์นั้นเขากำหนดธาตุมาให้กี่ชนิดครับ4ชนิดคือ

0: วิธีการสำรวจตรวจสอบซึ่งวันนี้เราได้ดำเนินการตามวิธีการสำรวจตรวจสอบของเราใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้ทราบแล้วว่าธาตุทั้ง4ชนิดนี้นะครับมีสมบัติทางกายภาพเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ทำอะไรเอ่ยเราได้ทำอะไรได้ทำการทดลองใช่ไหมได้ทำตามแผนที่เราวางไว้ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นสมรรถนะที่เราได้ฝึกในชั่วโมงนี้นะครับก็คือการฝึกการดำเนินการแก้ปัญหานะครับโดยดำเนินการตามแผนที่เราเตรียมไว้มีการบันทึกผลการสำรวจตรวจสอบรวมทั้งรวบรวมจุดเด่นและข้อจำกัดของแผนการดำเนินงานและสรุปผลการสำรวจตรวจสอบนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเราออกแบบใช่ไหมออกแบบแล้วก็สำรวจตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของธาตุ4ชนิดคือธาตุ A ธาตุ B ธาตุ C และธาตุ D ซึ่งเราดำเนินการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของธาตุทั้งหมดกี่สมบัติครับ4สมบัติสมบัติแรกนะครับการทดสอบความมันวาวของธาตุนะครับเราทำได้โดยการที่เราสังเกตจากการสะท้อนแสงของพื้นผิวหลังจากที่เราใช้กระดาษทรายขัดที่ธาตุนะครับต่อมาทดสอบการนำไฟฟ้าเราทดสอบการนำไฟฟ้าของธาตุโดยการที่เรานำธาตุนั้นเป็นไงครับต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าถ้าสมมติว่าธาตุนั้นสามารถนำไฟฟ้าได้แสดงว่าหลอดไฟมันจะต้องเป็นไงครับติดหรือว่าสว่างแต่ถ้าหลอดไฟไม่ติดหรือว่าไม่สว่างแสดงว่าธาตุนั้นนำไฟฟ้าได้ไหมไม่ได้นั่นเองสมบัติต่อมาการทดสอบการนำความร้อนนะครับเราก็ได้ทำไปแล้วเนาะโดยการที่เราใช้ดินน้ำมันใช่ไหมครับหุ้มที่ปลายด้านหนึ่งของธาตุและอีกปลายด้านหนึ่งของธาตุเรานำไปจุ่มลงในน้ำร้อนนั่นเองนะครับถ้าดินน้ำมันมันเยิ้มแสดงว่าธาตุนั้นนำความร้อนได้ไหม
1: ได้
0: นะครับและอีกหนึ่งสมบัติสุดท้ายก็คือการทดสอบความเหนียวนะทดสอบความเหนียวโดยการที่เรานำธาตุนั้นใส่ลงในถุงพลาสติกแล้วเราก็ใช้อะไรใช้ค้อนทุบนะครับใช้ค้อนทุบนะครับถ้ามันแตกถ้าตัวอย่างแตกแสดงว่ามีความเหนียวไหม
1: ไม่
0: แต่ถ้ามันไม่แตกล่ะแสดงว่าธาตุนั้นมีสมบัติความเหนียวนั่นเองนะครับครั้งถัดไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันนะครับก็คือเรื่องการจำแนกธาตุนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งการจำแนกธาตุได้อย่างไรกิจกรรมนี้นะครับเรามีทั้งหมดกี่ตอนเอ่ย3ตอนตอนนี้เราทำไปแล้วกี่ตอน2ตอนเดี๋ยวครั้งถัดไปนะครับเรื่องการจำแนกธาตุในครั้งที่3เนี่ยเราจะมาทำกิจกรรมนี้ในตอนที่3นั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1จำแนกธาตุได้อย่างไร2ใบงานที่1จำแนกธาตุได้อย่างไร3ใบความรู้ที่1การจำแนกธาตุวันนี้เราได้ใช้ใบกิจกรรมที่1และใบงานที่1นะครับครั้งถัดไปเราจะต้องนำใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานนี้มาด้วยและครั้งถัดไปเราก็จะต้องมีใบความรู้ที่1การจำแนกธาตุด้วยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยเตรียมเอกสารเหล่านี้รวมถึงใบความรู้ที่1การจำแนกธาตุให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับวันนี้มีคำถามอะไรอยากจะสอบถามครูเพิ่มเติมไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสละ
2: แกะสละ
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: cheers
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย delicious ค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
8: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll right,
2: be eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
9: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
9: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
2: เนเชียร์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh File รินทราชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดค่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like feels like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
0: ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒน

รรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและคุณครูทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับผู้เสืออลงกรสุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งในเรื่องเดิมใช่ไหมครับก็คือเรื่องการจำแนกธาตุในตอนที่เท่าไหร่ตอนที่3นั่นเองนะครับการจำแนกธาตุในตอนที่3เราทำกิจกรรมผ่านมาแล้วทั้งหมด2ตอนใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันต่อในตอนที่3นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดครูมีคำถามนะครับอยากจะมาสอบถามนักเรียนนะครับจากการทดสอบสมบัติทางกายภาพของธาตุได้แก่ความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียวของธาตุ A ธาตุ B ธาตุ C และธาตุ D ผลเป็นอย่างไรบ้างแน่นอนตอนนี้นะครับเราน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วใช่ไหมเตรียมธงขึ้นมาเลยนะครับเตรียมธงขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวจะแจกสติกเกอร์กันเลยในต้นชั่วโมงนี้นะครับเตรียมธงวางไว้นะครับที่โต๊ะของตัวเองได้เลยนะครับแล้วเอามือจับที่ติ่งหูได้เลยนะครับจับที่ติ่งหูได้เลยพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้น
1: โอเคถ้าพร้อมแล้วยกธงสีฟ้าครับกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนเอ่ยครูมองไม่ทันขออีกรอบได้ไหมยกธงสีแดงครับกลุ่มสามกลุ่มสามกลุ่มสามเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่สามนะครับคำตอบของกลุ่มที่สามนะครับถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่สามลุกขึ้นได้เลยนะครับจากที่เราได้ทดสอบสมบัติทางกายภาพของธาตุนะครับทั้ง4สมบัติเนาะก็คือความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียวของธาตุ A ธาตุ B ธาตุ C และธาตุ D ครูใบให้นะจากที่เราตรวจสอบสมบัติทางกายภาพมาเราจัดธาตุออกได้กี่กลุ่ม
3: 4 2
1: ธาตุไหนจะอยู่ด้วยกันธาตุไหนจะอยู่อีกกลุ่มนึงกลุ่ม3พร้อมมั้ยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่3เชิญครับ
4: มันจะมีอยู่2กลุ่มค่ะมี A B C จะอยู่กลุ่มแรกค่ะกลุ่มที่2จะมี D ค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3บอกว่าธาตุ A ธาตุ B ธาตุ C จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันใช่มั้ยส่วนธาตุ D จะอยู่อีกกลุ่มนึงแล้วนักเรียนกลุ่มอื่นล่ะครับสามารถสรุปได้เหมือนกลุ่ม3มั้ยจัดธาตุแบบนี้มั้ยเหมือนเนาะโอเคธาตุ A ธาตุ B และธาตุ C เนี่ยน่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับส่วนธาตุ D เป็นธาตุอีกกลุ่มนะครับแล้วนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมว่าธาตุ A ธาตุ B และธาตุ C น่าจะจัดเป็นโลหะอโลหะหรือกึ่งโลหะคิดว่าน่าจะเป็นโลหะใช่ไหมแล้วธาตุ D ล่ะครับอโลหะใช่ไหมหรือ A B และ C น่าจะเป็นโลหะส่วน D น่าจะไม่ใช่โลหะเราใช้คำว่าน่าจะเราใช้คำว่าน่าจะแสดงว่าอันนี้น่าจะใช่คำตอบที่ถูกหรือยัง
5: ย
1: ังเนาะวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับว่าสรุปแล้ว A B และ C ที่นักเรียนบอกว่ามันน่าจะเป็นธาตุในกลุ่มเดียวกันเนี่ย A B และ C น่าจะเป็นธาตุกลุ่มไหนระหว่างโลหะอโลหะหรือกึ่งโลหะแล้วธาตุ D ล่ะจะเป็นโลหะอโลหะหรือกึ่งโลหะซึ่งเราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้นะ

0: ครับคำถามต่อมานะครับนักเรียนใช้เกณฑ์ใดในการจำแนกธาตุออกเป็น2กลุ่มพร้อมไหมพร้อมวางธงไว้เลยนะตอนนี้กลุ่ม3เขานำไปก่อนแล้วนะครับวันนี้5ดวงนะครับกลุ่ม3สามารถยกธงและตอบคำถามได้อีกนะครับสำหรับกลุ่มอื่นสู้ๆนะครับพร้อมแล้ววางธงให้ดีเอามือจับที่ติ่งหูเมื่อกี้ยกธงสีอะไรนะ
1: ส
0: ีแดงพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่ม2ครับกลุ่ม2ช่วยตอบให้ครูหน่อยว่าเราใช้เกณฑ์ใดในการจำแนกธาตุออกเป็น2กลุ่มเชิญครับ
2: ใช้เกณฑ์สมบัติทางกายภาพครับคือการนำความร้อนการนำไฟฟ้าความเหนียวแล้วก็
0: อีกหนึ่งอย่างคืออะไรเอ่ยการนำไฟฟ้าการนำความร้อนความเหนียวแล้วก็อะไรครับความ
2: มันวาว
0: ความมันวาวปรบมือให้กลุ่มที่2ครับเก่งมากอาจจะตื่นเต้นนิดนึงนะครับเราใช้เกณฑ์ก็คือสมบัตินะครับทางกายภาพนะครับบางประการที่เราใช้ซึ่งเราได้ตรวจสอบผ่านมานะครับก็คือมีความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนแล้วก็ความเหนียวนั่นเองนะครับโดยที่กลุ่มที่1เนี่ยนะครับกลุ่มที่1ที่นักเรียนจัดคือธาตุ A ธาตุ B ธาตุ C มีสถานะเป็นอะไรที่เราได้ทำผ่านมาสถานะของของแข็งนะครับซึ่งกลุ่มที่1นะครับเป็นธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งก็คือมีผิวมันวาวนำไฟฟ้านำความร้อนและเหนียวได้แก่ธาตุ A ธาตุ B และธาตุ C ส่วนกลุ่มที่2นะครับเป็นธาตุที่มีสถานะของแข็งเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าผิวไม่มันวาวไม่นำไฟฟ้าไม่นำความร้อนและเปราะก็คือได้แก่ธาตุ D นั่นเองนะครับนักเรียนคิดว่าธาตุกลุ่มและกลุ่มที่2มีสมบัติทางกายภาพบางประการคล้ายคลึงกับธาตุโลหะอโลหะหรือกึ่งโลหะหรือไม่อย่างไรคล้ายไหมคิดว่าคล้ายไหมมันจะมีบางสมบัติที่คล้ายใช่ไหมครูถามธาตุกลุ่มที่1เนี่ยที่นักเรียนบอกมาเมื่อกี้ธาตุกลุ่มที่1นักเรียนบอกว่ามีธาตุ A ธาตุ B ธาตุ C น่าจะเป็นโลหะอโลหะหรือกึ่งโลหะตอบพร้อมกันได้เลยครับตอบพร้อมกันได้เลยธาตุ A ธาตุ B ธาตุ C ที่เราตรวจสอบสมบัติทางกายภาพมาคิดว่าน่าจะเป็นโลหะอโลหะหรือกึ่งโลหะ
1: โลหะ
0: หลายๆคนบอกว่าน่าจะเป็นโลหะแล้วธาตุกลุ่มที่2ล่ะครับที่มีแค่ธาตุ D คิดว่าเป็นโลหะอโลหะหรือกึ่งโลหะน่าจะเป็นอโลหะใช่ไหมครูยังไม่เฉลยให้นักเรียนหรอกนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนคิดว่านักวิทยาศาสตร์จำแนกธาตุออกเป็นกี่กลุ่มและนักวิทยาศาสตร์ใช้เกณฑ์อะไรบ้างในการจำแนกธาตุคิดว่าจำแนกเป็นกี่กลุ่ม2หรือ3หรือ4ใครว่า2ใครว่า3ใครว่า4ส่วนใหญ่บอกว่า3กลุ่มมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างโลหะอโลหะกึ่งโลหะใช่ไหมครับครูก็ยังไม่เฉลย อีกเหมือนเดิมนะครับปล่อยให้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันนะครับในการเรียนในวันนี้นะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเรียนก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะอโลหะและกึ่งโลหะและยกตัวอย่างธาตุแต่ละกลุ่มนะครับด้านทักษะกระบวนการการจำแนกประเภทโดยนำสมบัติทางกายภาพมาจำแนกธาตุเป็นโลหะอโลหะและกึ่งโลหะด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับความเชื่อมั่นต่อหลักฐานโดยใช้หลักฐานที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบมาสนับสนุนคำอธิบายเกี่ยวกับการจำแนกธาตุเป็นโลหะอโลหะและกึ่งโลหะส่วนสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับวิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบและอธิบายผลการจำแนกธาตุเป็นโลหะอโลหะและกึ่งโลหะในรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสื่อสารเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องนำผลการทำกิจกรรมเมื่อครั้งที่แล้วนะครับมาสรุปร่วมกันและจำแนกธาตุให้ได้นะครับว่าธาตุที่เขาให้มาคือธาตุ A ธาตุ B ธาตุ C และธาตุ D สรุปแล้วถ้าเราใช้สมบัติทางกายภาพมาเป็นเกณฑ์จะสามารถจำแนก ให้ธาตุแต่ละชนิดนั้นอยู่ในกลุ่มโลหะกลุ่มอโลหะหรือกลุ่มกึ่งโลหะนั่นเองนะครับเพื่อไม่เสียเวลากิจกรรมนี้ของเรากิจกรรมที่1จําแนกธาตุได้อย่างไรวันนี้เรากําลังจะทํากิจกรรมในตอนที่3นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะทํากิจกรรมนักเรียนฟังครูให้ดีนะครับในชั่วโมงนี้ในคาบเรียนนี้นักเรียนจะต้องศึกษาใบความรู้ที่1การจําแนกธาตุเพื่อนำข้อมูลมาอภิปรายและลงข้อสรุปว่าธาตุ A ธาตุ B ธาตุ C และ D เป็นธาตุในกลุ่มโลหะอะโลหะหรือกึ่งโลหะนะครับซึ่งครูมีครูใจดีครูเพิ่มข้อมูลมาให้อีกอย่างหนึ่งจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของธาตุ A ธาตุ B ธาตุ C และธาตุ D นะครับสมบัติของธาตุนะครับก็คือจุดเดือดนะครับของธาตุ A ธาตุ B ธาตุ C ธาตุ Dตามตารางนี้ได้เลยนะครับส่วนจุดหลอมเหลวนะครับของธาตุ A ธาตุ B ธาตุ C และธาตุ D ก็นี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันระดมความคิดเพื่อจัดการข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์หลักฐานที่ได้จากการทดลองนะครับและข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใบความรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมและเลือกรูปแบบในการนำเสนอให้เหมาะสมกับข้อมูลของกลุ่มตนเองนั่นเองนะครับเอาล่ะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมในตอนที่3แล้วหรือยัง
1: พร้อม
0: แล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมในตอนที่3ได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางก็ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอสัก2กลุ่มแล้วกันเนาะนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้ฟังนะครับว่าหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสร็จแล้วผลการทำกิจกรรมของเราเป็นอย่างไรบ้างเอาละมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอบ้างครูให้10ดวงเลยขอ2กลุ่มมีหลายๆกลุ่มใช่ไหมเพราะฉะนั้นเตรียมธงมาเราจะหาผู้โชคดีนะครับจากการยกธงนะครับใครจะได้นำเสนอผลการทำกิจกรรมในครั้งนี้10ดวงนะครับพร้อมแล้วเอามือจับที่ติ่งหูได้เลยครับพร้อมนะมือจับที่ติ่งหูได้เลยนะยกธงสีเหลืองครับกลุ่ม2อีก1กลุ่มอีก1กลุ่มยกต่อกันเลยตอนนี้กลุ่ม2ได้แล้วนะครับขออีก1กลุ่มนะครับพร้อมเอามือจับที่ติ่งหูนะครับยกธงสีเขียวครับกลุ่ม3เพราะนั้นตัวแทนในการนำเสนอของเราในวันนี้ก็คือกลุ่ม2แล้วก็กลุ่ม3นะครับอ่ะนักเรียนพร้อมที่จะฟังเพื่อนๆนำเสนอหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเอาล่ะเดี๋ยวขอฟังตัวแทนจากกลุ่มที่2กันก่อนนะครับเชิญกลุ่มที่2ได้เลยนะครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทพัฒน์นิ้วงามมาจากกลุ่ม2ครับธาตุนะครับจะแบ่งไปเป็นโลหะอะโลหะแล้วก็กึ่งโลหะครับโลหะนะครับจะมีสมบัติคือผิวมันวาวนำไฟฟ้าได้นำความร้อนได้มีความเหนียวมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงครับยกตัวอย่างเช่นตะกั่วธาตุ A ธาตุ B ธาตุ C และทองแดงครับอะโลหะนะครับมีสมบัติคือไม่มันวาวไม่นำไฟฟ้าไม่นำความร้อนไม่มีความเหนียวหรือเปราะครับมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำเช่นธาตุดีกัมมันถันโบรมีนครับกึ่งโลหะนะครับมีสมบัติคือบางอย่างเหมือนโลหะบางอย่างเหมือนอะโลหะเช่นโบรอนพวงซิลิคอนครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาฟังการนำเสนอของกลุ่มที่3ขอเชิญกลุ่มที่3ได้เลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงพิชภัชชลการมาจากกลุ่ม3ค่ะหัวข้อหลักนะคะคือธาตุแบ่งได้เป็น3หัวข้อค่ะคือโลหะอะโลหะและกึ่งโลหะสมบัติของโลหะนะคะนำไฟฟ้าได้ดีนำความร้อนได้ดีมีผิวมันวาวเหนียวจนตีเป็นแผ่นหรือยืดได้และจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงตัวอย่างนะคะเช่นโซเดียมทองแดงธาตุ A B และ C ค่ะอะโลหะสมบัติของอะโลหะนะคะนำไฟฟ้าดีนำความร้อนได้ไม่ดีผิวไม่มันวาวตีเป็นแผ่นหรือดึงเป็นเส้นไม่ได้และจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำตัวอย่างนะคะกัมมันถันธาตุดีฐานไม้กึ่งโลหะสมบัติบางอย่างเหมือนโลหะและบางอย่างเหมือนอะโลหะเช่นตัวอย่างโบรอนพลวง
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับเอาล่ะครับ

0: ครับตอนนี้เพื่อนๆก็นำเสนอผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้ครูขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในส่วนของกลุ่มที่3ที่นำเสนอผ่านไปเมื่อสักครู่นะครับครูสังเกตเห็นว่าคำว่าสูงต้องมีอะไรด้วยสระอูด้วยเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคำคือคำว่าจุดใช่ไหมครับอย่าลืมเติมสระอูให้ครูด้วยนะครับเก่งมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2และกลุ่มที่3อีกครั้งนึงครับเพราะนั้นอภิปรายนะครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมผ่านไปนะครับจากการศึกษาใบความรู้ที่1การจำแนกธาตุและการตีความหมายข้อมูลที่ได้จากการทดลองธาตุ A B C และ D เป็นธาตุประเภทใดไปดูกันเลยนะครับธาตุ A B และ C เป็นธาตุโลหะถูกต้องนะครับส่วนธาตุ D เป็นธาตุอะโลหะเหมือนกับที่เพื่อนๆนำเสนอผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับธาตุนะครับจำแนกตามสมบัติทางกายภาพได้เป็น3กลุ่มได้แก่อะไรบ้างที่เพื่อนนำเสนอไปเมื่อกี้โลหะอะโลหะแล้วก็กึ่งโลหะใช่ไหมครับโดยธาตุแรกกลุ่มแรกก็คือธาตุโลหะนะครับพื้นผิวมันวาวนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงเหนียวสามารถตีแผ่เป็นแผ่นหรือยืดเป็นเส้นได้ตัวอย่างเช่นเงินทองแดงปลอดกลุ่มที่2ธาตุอะโลหะพื้นผิวไม่มันวาวนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ไม่ดีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำเปราะทุบแล้วแตกตัวอย่างเช่นโบรมีนคาร์บอนวงเล็บก็คือถ่านไม้กลุ่มที่3ธาตุกึ่งโลหะเป็นธาตุที่มีสมบัติบางอย่างเหมือนโลหะบางอย่างเหมือนอะโลหะตัวอย่างเช่นอาร์ซินิกหรือว่าวงเล็บก็คือสารหนูโบรอนพลวงซิลิคอนนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราจำแนกธาตุตามสมบัติทางกายภาพเราจะสามารถจำแนกธาตุได้เป็นทั้งหมด3กลุ่มคือธาตุโลหะธาตุอะโลหะและธาตุกึ่งโลหะนั่นเองคำถามต่อมาจากที่เราทำกิจกรรมผ่านมาครูมีสารตัวอย่างให้ใช่ไหมครับก็คือธาตุมีธาตุตัวอย่างให้ใช่ไหมครับก็คือธาตุ A ธาตุ B ธาตุ C และธาตุ D นะครับนักเรียนคิดว่าธาตุ A ธาตุ B ธาตุ C และธาตุ D คือธาตุอะไรมีใครรู้บ้างมีกลุ่ม6เดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่ม6ยกมือก่อนนะครับลองดูว่ากลุ่ม6เขาคิดว่าธาตุทั้ง4ชนิดนี้คือธาตุที่มีชื่อว่าอะไรกลุ่ม6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: ธาตุ A เป็นธาตุสังกะสีค่ะธาตุ B เป็นธาตุเหล็กค่ะธาตุ C เป็นธาตุอลูมิเนียมค่ะธาตุ B เป็นธาตุคาร์บอนค่ะ
0: สุดท้ายคือธาตุ D
1: ธาตุ D
0: ฮะคือธาตุ
1: D เป็นธาตุคาร์บอนค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมคำตอบของกลุ่มที่6มั้ยครับมีมั้ยเอ่ยไม่มีเนาะอ่ะไม่มีเรามาดูนะครับธาตุ A เป็นธาตุสังกะสีธาตุ B คือธาตุเหล็กธาตุ C คือธาตุอลูมิเนียมและธาตุ D คือธาตุคาร์บอนนะครับอันนี้ก็คือธาตุทั้ง4ชนิดที่เราได้ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพผ่านไปนะครับนักเรียนคิดว่าการจัดระบบความคิดโดยใช้แผนผังในรูปแบบที่นักเรียนเลือกนำมาใช้อธิบายได้เหมาะสมจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้เขียนเป็นแผนผังออกมาให้ครูใช่ไหมครับแล้วก็ได้นำเสนอผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือกลุ่ม2กับกลุ่ม3นักเรียนคิดว่าแผนผังที่นักเรียนเขียนมานะครับที่นำมาใช้อธิบายเนี่ยเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมไหมเหมาะสมอย่างไรมีใครรู้บ้างว่ามันเหมาะสมอย่างไรลองปรึกษากันว่าแผนผังที่เราทำมานำเสนอเมื่อสักครู่นี้มันมีความเหมาะสมอย่างไรหลังจากที่เรานำความรู้จากที่เราทำกิจกรรมผ่านมาเขียนเป็นแผนผังมันสามารถที่จะนำมาสื่อสารหรืออธิบายให้เพื่อนฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีกลุ่มไหนอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมหลังจากโอเคมีกลุ่ม2เดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับการนำแผนผังในรูปแบบที่เราเลือกมานำเสนอเนี่ยเหมาะสมหรือไม่ขอเชิญกลุ่ม2ได้เลยครับ
2: เข้าใจง่ายค่ะแล้วก็ครบถ้วนค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมไหมกลุ่มที่2บอกว่าเข้าใจง่ายนะครับครบถ้วนใช่ไหมการใช้แผนผังในการอธิบายนะครับทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายครบถ้วนในประเด็นที่เราอยากจะสื่อสารใช่ไหมครับคำถามต่อมาการจัดระบบความคิดด้วยแผนผังมีประโยชน์อย่างไร

0: านะครับมันมีประโยชน์อย่างไรมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนออ่ะมีกลุ่ม6เดี๋ยวฟังกลุ่ม6นะครับว่าเขาจะตอบว่าอะไรมันจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับถ้ากลุ่ม6พร้อมแล้วลุกขึ้นแล้วตอบคำถามให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะยกมือหรือแสดงสัญลักษณ์ให้ครูปลายทางรู้นะครับว่าเราอยากจะตอบแล้วก็ลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับอ่ะกลุ่ม6พร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นแล้วก็ตอบคำถามได้เลยนะครับ
1: ช่วยอธิบายความคิดจัดระบบความคิดช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจแนวคิดที่ต้องการสื่อสารครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับประโยชน์ของมันก็คือช่วยอธิบายความคิดก็คือความคิดของเรานะครับที่ต้องการจะสื่อสารให้กับคนอื่นได้รู้ได้เข้าใจนะครับในระบบความคิดนะครับช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหาหรือบทความหรือสื่อที่เราต้องการจะสื่อสารให้เข้าใจได้เองนะครับสรุปบทเรียนในการในวันนี้นะครับธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติบางประการเหมือนกันและสมบัติบางประการแตกต่างกันจึงสามารถนำสมบัติเหล่านั้นนะครับมาใช้ในการจำแนกธาตุได้โดยธาตุที่มีสมบัติคล้ายกันก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนั่นเองนะครับธาตุที่มีผิวมันวาวนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงเหนียวและสามารถตีเป็นแผ่นหรือยืดเป็นเส้นได้ก็จะจัดเป็นธาตุโลหะเช่นเงินทองแดงปลอดธาตุที่มีผิวไม่มันวาวนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ไม่ดีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำเปราะเมื่อทุบแล้วแตกไม่สามารถตีเป็นแผ่นและดึงเป็นเส้นได้จัดเป็นธาตุอโลหะอย่างเช่นโบรมีนคาร์บอนนะครับส่วนธาตุบางชนิดนะครับมีสมบัติบางอย่างเหมือนโลหะบางอย่างเหมือนอโลหะจัดเป็นธาตุกึ่งโลหะอย่างเช่นอะซินิกโบรอนพลวงซิลิคอนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจบแล้วสำหรับเรื่องการจำแนกธาตุการจำแนกธาตุที่เราเรียนผ่านมาทั้ง3ตอนสรุปแล้วเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเอ่ยใช้สมบัติทางกายภาพของธาตุใช่ไหมครับซึ่งสมบัติทางกายภาพที่เราได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมแล้วทำการทดลองมีกี่สมบัติกี่สมบัติที่เราได้ทำการทดลองผ่านไป4สมบัติใช่ไหมครับ1คือสมบัติอะไรความมันวาว2การนำความร้อน3การนำไฟฟ้าและ4ความเหนียวนะครับจากกิจกรรมที่เราทำผ่านมาเนาะก็คือสมบัติทั้ง4สมบัตินี้และมีอีก1สมบัติที่ครูเพิ่มเติมให้ก่อนที่นักเรียนจะทำกิจกรรมในวันนี้ก็คือที่ครูให้มาเป็นตารางคือจุดเดือดและจุดหลอมเหลวนั่นเองนะครับเราสามารถนำสมบัติทางกายภาพเหล่านี้มาใช้ในการจำแนกธาตุได้ซึ่งสามารถจำแนกธาตุออกได้กี่กลุ่ม
2: 4
0: กี่กลุ่ม
2: 2
0: กี่กลุ่ม3กลุ่ม1คือโลหะ2อโลหะและ3กึ่งโลหะนั่นเองนะครับผ่านไปแล้วเนาะสำหรับครั้งถัดไปที่เราจะต้องเรียนนะครับก็คือเรื่องธาตุกัมมันตรังสีใครเคยได้ยินคำว่าธาตุกัมมันตรังสีบ้างขอดูมือหน่อยโอ้หลายๆคนเคยได้ยินเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าธาตุกัมมันตรังสีคืออะไรนะครับสิ่งที่เราจะต้องมี1ใบกิจกรรมที่1ธาตุกัมมันตรังสี 2. ใบงานที่1ธาตุกัมมันตรังสี 3. ใบความรู้ที่1ซีเซียม137หายปริศนาถอดกลไกปนสู่สิ่งแวดล้อม 4. ใบความรู้ที่2โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์รบกวนคุณครูปลายทางช่วยเตรียมเอกสารเหล่านี้นะครับให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนปลายทางสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นั่นเองนะครับวันนี้มีคำถามอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะมีกลุ่มไหนได้สติกเกอร์บ้างวันนี้เดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะครับมารับด้วยนะครับวันนี้ถ้านักเรียนไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าครั้งนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิ

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right. All set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Bye-bye.
5: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์กับครูปันรัตนภักดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสร้างสรรค์งานกันต่อซึ่งมีเวลาการสร้างสรรค์งานเนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในส่วนที่เหลือเราจะใช้ในการสร้างสรรค์เกณฑ์การประเมินนะครับแล้วก็เป็นการออกแบบในเรื่องของการนำเสนอด้วยวันนี้มีภาระงานที่จะต้องทำค่อนข้างหลากหลายเพราะฉะนั้นนักเรียนปลายทางนะครับอาจจะต้องแบ่งสมาชิกให้เหมาะสมกับปริมาณงานนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเราจะเรียนต่อกันในเรื่องอะไรแล้วครูจะมีเนื้อหาความรู้อะไรมาแบ่งปันเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนก็คือในเรื่องของสร้างเกณฑ์ประเมินงานเตรียมการนำเสนอแสดงว่าวันนี้เนี่ยมุ่งไปที่ในเรื่องของการสร้างเกณฑ์การประเมินแล้วก็การเตรียมการนำเสนอผลงานซึ่งก็เป็นผลงานพิกโตแกรมภูมิภาคที่เราได้ออกแบบกันมาโดยการนำเอาผลงานฉลุกระดาษใช่ไหมครับที่เป็นทัศนศิลป์ท้องถิ่นตั้งแต่ชิ้นแรกเลยมารวมกับงานพิกโตแกรมแล้วก็ออกแบบตกแต่งลงในกระดาษร้อยปอนด์ขนาด A2 เป็นผลงานของกลุ่มนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอเอกลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมนะครับรวมถึงทัศนศิลป์หรืองานศิลปะของภูมิภาคนั้นๆด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับในด้านความรู้สามารถนำความรู้เรื่องเกณฑ์การประเมินเนี่ยมาใช้ในการสร้างเกณฑ์การประเมินได้ก็คือเอาความรู้ที่ครูจะให้วันนี้แหละมาใช้ในการสร้างเกณฑ์เพื่อเอาเกณฑ์นี้ไปประเมินผลงานของเพื่อนได้นะครับต่อมานะครับในด้านทักษะกระบวนการคือสามารถสร้างเกณฑ์และประเด็นต่างๆที่ใช้ในการประเมินผลงานพิกโตแกรมภูมิภาคได้นะครับก็คือเหมือนเวลาที่ครูให้การบ้านพวกเราครูก็จะมีเกณฑ์การประเมินว่าความสวยงามสวยมากให้นี้สวยมากให้5สวยรองลงมาให้3สวยน้อยให้1อย่างเงี้ยก็จะมีเกณฑ์มีลำดับมีขั้นเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันแล้วก็เอามาปรับใช้กับการประเมินงานนะครับต่อมานะครับข้อที่2ในด้านทักษะกระบวนการคือการเตรียมงานนำเสนอผลงานพิกโตแกรมภูมิภาคของตนเองนะครับก็จะต้องเตรียมว่าเราควรจะพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับผลงานชิ้นนี้เพื่อให้เพื่อนในกลุ่มอื่นๆรวมถึงเพื่อนที่เรียนอยู่ปลายทางด้วยเนี่ยได้เข้าใจถึงสิ่งที่เราจะต้องการนำเสนอผ่านผลงานภูมิภาคของเรานะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนปลายทางเองก็เช่นกันนะครับต้องละเอียดในส่วนของการเตรียมการนำเสนอเพราะการถ่ายทอดให้เพื่อนๆในห้องเรียนเนี่ยได้ทำความรู้จักกับงานทัศนศิลป์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่างๆที่ปรากฏอยู่ในภูมิภาคที่ตัวเองเลือกมาและถ่ายทอดลงบนผลงานพิกโตแกรมด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็คือเห็นความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินและการนำเสนองานพวกเราอาจจะรู้สึกว่าการประเมินเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องประเมินเดี๋ยววันนี้จะรู้ว่ามันจำเป็นยังไงนะครับส่วนการนำเสนองานเราอาจจะคุ้นชินกับการนำเสนองานเพื่อให้ได้คะแนนเนาะเดี๋ยววันนี้มาทำความรู้จักกับประโยชน์อื่นของการนำเสนองานบ้างว่ามีประโยชน์ในด้านอื่นยังไงบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของเกณฑ์การประเมินแล้วก็การนำเสนอเนี่ยครูมีกิจกรรมมาให้ทำชื่อกิจกรรมว่าเต็ม10ให้เท่าไหร่วันนี้จะให้ทุกคนเป็นกรรมการในการให้คะแนนผลงานศิลปะโดยครูจะมีผลงานศิลปะมาให้ดู3ภาพให้ดูไปทีละภาพให้เราลองคิดขึ้นมาว่างานชิ้นเนี้ยเราให้กี่คะแนนนะครับนักเรียนปลายทางก็ทำไปด้วยกันนะครับให้ดูว่าภาพที่ครูเปิดขึ้นมา

0: ให้กี่คะแนนสมมุติว่าให้8เราให้8เพราะอะไรแล้วส่วนที่เราตัดไปอีก2เราตัดส่วนไหนนักเรียนสามารถวิจารณ์ได้เต็มที่แสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่หักลบคะแนนได้เต็มที่ตามความเข้าใจหรือตามมุมมองของตัวเองเลยไม่ต้องสนใจเพื่อนบางคนอาจจะให้10แต่เราอาจจะมีมุมมองอื่นให้8อย่างนี้ได้นะครับพร้อมจะไปดูภาพแรกหรือยัง
1: พร้อม
0: แล้วไปดูพร้อมๆกันภาพแรกนะครับภาพที่1เป็นภาพนี้ลองคิดดูซิว่าภาพนี้เราจะให้เท่าไหร่ดีเต็ม10ให้เท่าไหร่ดีเดี๋ยวครูเดี๋ยวใครอยากตอบได้นะแล้วก็ลองตอบซิว่าที่หนูหัก1คะแนนไปเนี่ยหนูหักที่ส่วนไหนตอนนี้มีใครอยากตอบไหมครับว่าตัวเองให้กี่คะแนนยกมือได้เลยมีไหมครับเอาตามความเข้าใจของตัวเองเลยนะไม่ต้องปรึกษาเพื่อนเลยก็ได้ครูอยากรู้ว่ามุมมองของหนูให้เท่าไหร่และถ้าหนูอยากหักคะแนนหนูหักคะแนนในส่วนไหนซึ่งหนูมีสิทธิ์หักตอนนี้สิทธิ์ในการเป็นกรรมการเป็นของหนูเต็มๆเลยหนูทำได้เต็มที่นะครับนักเรียนปลายทางเช่นกันนะครับลองเสนอกับคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางว่าเราให้เท่าไหร่และเราต้องการหักไปเท่าไหร่เชิญครับเชิญมาดูนะครับว่าเพื่อนให้ผลงานชิ้นนี้กี่คะแนนนะครับ
2: 9ครับ
0: 9แล้ว1คะแนนที่หนูหักไปหนูตัดที่ส่วนไหนครับ
2: ตรงกระโปรงสีดำครับเพราะว่าสีดำมันยังไม่เนียนพอครับ
0: เพื่อนบอกว่าตรงกระโปรงสีดำยังไม่เนียนพอแล้วส่วนที่9คะแนนที่หนูให้ไปหนูให้ส่วนไหนบ้างหนูมองเห็นอะไรบ้าง
2: ปีกครับแล้วก็น้ำที่หยดลงมา
0: ดูแล้วรู้สึกยังไงครับ
2: ผ่อนคลายครับ
0: ดูแล้วรู้สึกผ่อนคลายหุยดีมากเลยเป็นคำตอบที่ดีปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคนแรกนะครับเต็ม10ให้ไป9ซึ่งเหตุผลของเพื่อนพอเรามาดูเราดูแล้วสมเหตุสมผลไหมที่ตัดไปแค่1คะแนนเองสมเหตุสมผลเนาะมีใครให้เต็ม10เลยบ้างไหมเชิญครับเดี๋ยวมาฟังหน่อยว่าเพื่อนให้เต็ม10เพราะอะไรแล้วก็มีมุมมองมีวิธีคิดยังไงนะครับเชิญครับ
3: เหตุผลที่ให้เต็ม10นะครับเพราะว่ามีการใส่ใจในงานครับคือแบบทุกสอบมีรายละเอียดชัดเจนเลยครับ
0: ครับ
3: มีความจุดเด่นของภาพครับ
0: ครับ
3: มีความสว่างครับ
0: ครับผม
3: โอเคครับครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยมีรายละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยซึ่งก็จริงนะครับแล้วก็มีจุดเด่นของภาพมีการจัดองค์ประกอบซึ่งเพื่อนนอกจากจะพูดถึงเรื่องของทัศนธาตุคือความสว่างนะครับพูดถึงเรื่องการจัดวางรายละเอียดต่างๆแล้วยังพูดถึงองค์ประกอบที่จัดให้ตัวละครในภาพเนี่ยเป็นจุดเด่นขึ้นมาด้วยมีใครให้ไม่ให้9ไม่ให้10มั้ยครับมีใครให้น้อยกว่านั้นมั้ยมีมั้ยครับมีใครให้8มีมั้ยครับอยากรู้ให้8ไม่มีเลยเหรอถ้างั้นทั้งหมดในห้องนี้ใครให้10ยกมือขึ้นมีหลายคนนะครับใครให้9ยกมือขึ้นส่วนใหญ่ให้9นะครับผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นผลงานการผสมสัตว์หิมพานต์เขาเรียกว่าเป็นการสร้างสัตว์หิมพานต์ขึ้นมาใหม่โดยการเลือกสัตว์มาอย่างน้อย3ชนิดแล้วก็เอามาผสมกันซึ่งเขาก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีตามที่เพื่อนบอกเลยแต่ในส่วนที่เพื่อนบอกว่าขอหัก1คะแนนเพราะว่ามีการลงสีที่ส่วนผ้านุ่งที่เป็นสีดำเนี่ยยังไม่ละเอียดพอครูก็เห็นด้วยนะครับอันนี้บางทีมุมมองเราอาจจะต้องแลกเปลี่ยนกันเพื่อเห็นรายละเอียดของงานไปดูภาพต่อไปดีกว่าภาพต่อมาภาพที่2ลองให้คะแนนดูลองให้คะแนนดูครับเมื่อสักครู่ภาพแรกเนี่ยเพื่อนพูดถึงความรู้สึกด้วยนะภาพแรกเพื่อนพูดถึงความรู้สึกที่รับรู้ได้จากงานด้วยภาพนี้มีใครต้องการให้คะแนนครับใครต้องการให้คะแนนเชิญเลยอยากฟังจากกลุ่มอื่นบ้างครูอยากฟังจากกลุ่มอื่นบ้างมีไหมครับผลงานชิ้นนี้ใครให้เต็ม10ยกมือไม่มีหรอใครให้9มี9ใครให้8ใครให้7ใครให้น้อยกว่า7ครับแล้วคนที่ยังไม่ยกมือล่ะหนูให้เท่าไหร่ลูก ให้5เรามาฟังความคิดเห็นจากเพื่อนดีกว่าว่าเพราะอะไรเพื่อนถึงให้5นะครับซึ่งอันนี้เราไม่มีถูกผิดเนาะเราเคารพการตัดสินซึ่งกันและกันซึ่งเพื่อนอาจจะเห็นมุมมองอื่นๆนะครับเชิญครับเดี๋ยวมาดูว่าเพราะอะไรถึงเพื่อนให้5นะครับ
4: ครับเพราะว่าภาพพื้นหลังเขาใช้เป็นสีดำครับแล้วก็มีสีแดงกับส้มมากเกินไปครับ
0: มีส่วนอื่นอีกไหมครับ
4: ไม่มีครับ
0: มี2ส่วนนี้นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าภาพนี้นะครับมีการใช้พื้นหลังเป็นสีดำเลยซึ่งครูเข้าใจว่าเพื่อนอาจจะมองว่าควรจะมีมิติมากกว่านี้ใช่ไหมครับควรจะมีรายละเอียดอะไรบางอย่างมากกว่านี้คือไม่ใช่การถมดำไปเลยแล้วก็อีกส่วนนึงที่เพื่อนบอกว่ามีการใช้สีโทนร้อนหรือสีแดงแล้วก็ส้มเนี่ยมากเกินไปครูเข้าใจว่ามันมีผลกับความรู้สึกนะครับนักเรียนอาจจะสังเกตได้ว่าพอผลงานมันมีภาพไปมีสีไปในโทนเดียวเนี่ยมันจะสุดโต่งเรื่องอารมณ์ของภาพมากมันจะทำให้ดูร้อนแรงแล้วก็ดูเหมือนจะอึดอัดด้วยใช่ไหมเวลาดูภาพนี้ซึ่งบุคลิกของตัวละครเนี่ยเขาก็ดูร้อนแรงแหละแต่มันก็อาจจะไม่ต้องสื่อสารให้อึดอัดขนาดนี้ก็ได้อันนี้เป็นมุมมองของเพื่อนที่ให้5คะแนนนะครับซึ่งตัดในส่วนของพื้นหลังแล้วก็อุณหภูมิสีของภาพไปเมื่อกี้ใครที่ให้9บ้างยกมือซ้ำอีกครั้งสิขอฟัง9คะแนนจากกลุ่มที่6บ้างเชิญครับ9คะแนนจากกลุ่มที่6หัก1คะแนนไปที่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวมาฟังกันว่าเพื่อนมีมุมมองที่ภาพไหนที่ส่วนไหนของภาพนะครับเชิญครับ
5: มีการไล่สีตรงพื้นหลังที่มันไม่ค่อยจะเนียนสักเท่าไหร่ค
0: ่
5: ะ
0: โอเคขอบคุณมากครับผมมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าภาพนี้เนี่ยมีการไล่สีที่พื้นหลังไม่ค่อยเนียนก็คือในส่วนสีดำใช่ไหมลูกใช่ไหมครับในส่วนสีดำไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ก็ถูกต้องของเพื่อนนะครับก็คือยังมีพื้นผิวของรอยพุกันที่ค่อนข้างจะหยาบอยู่มีใครอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกไหมที่1คะแนนไม่ใช่เรื่องพื้นหลังมีไหมครับเชิญครับ
3: เส้นยังคมชัดได้กว่านี้แล้วก็น้ำหนักภาพทางซ้ายมากกว่าครับ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับชอบจังเลยสิ่งที่เพื่อนพูดออกมาครูไม่รู้ว่าเพื่อนเข้าใจองค์ประกอบศิลป์หรือเปล่าแต่เพื่อนพูดเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์2ครั้งแล้วในภาพแรกเพื่อนพูดถึงจุดเด่นภาพนี้เพื่อนพูดถึงความสมดุลคือภาพหนักซ้ายหนักขวาไม่เท่ากันนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่เพื่อนหักไปคือเพื่อนหักในส่วนของรายละเอียดของภาพที่เส้นมันน่าจะดูคมและชัดได้กว่านี้ถูกต้องไหมลูกอันนี้ก็ถูกต้องนะครับซึ่งเพื่อนหักไปแค่1คะแนนเองซึ่งจริงแล้วมี2ประเด็นเนาะก็หักไปแค่1คะแนนนะครับต่อมามาดูภาพสุดท้ายกันบ้างดีกว่าภาพที่3สวยไหมภาพนี้สวยไหมสวยเคยเห็นภาพลักษณะแบบนี้ไหมมีทั้งคนเคยเห็นและไม่เคยเห็นลองคิดดูว่าจะให้กี่คะแนนดีโอ้มีคนให้10ด้วยในห้องต้นทางนะครับคนอื่นให้เท่าไหร่กันมีใครให้5มั้ยใครให้10ยกมือมีคนให้10ใครให้9ใครให้8 7น้อยกว่า7มีไหมครับไม่มีเหรอถ้างั้นขอฟัง10กับ7ดีกว่าขอฟัง10ก่อนครับว่า10ให้10เพราะอะไร
6: เพราะว่ามีรายละเอียดที่ชัดเจนค่ะแล้วก็เลือกสีได้ถูกต้องค่ะแล้วสีก็มีความเข้ากับภาพด้วยค่ะ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็ถูกต้องนะครับเพื่อนบอกว่าเขามีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงแม้ว่าจะเป็นการตัดทอนมาแล้วนะซึ่งจริงๆถ้าเราเห็นหัวโขนหรือนักแสดงโขนที่เขาแต่งตัวจริงรายละเอียดจะเยอะกว่านี้มากแม้กระทั่งตัดทอนไปแล้วเป็นรูปแบบของงานแบบศิลปะกระจกสีแล้วเนี่ยก็ยังมีความละเอียดอยู่แล้วเพื่อนบอกว่ามีการใช้สีไปในโทนเดียวกันนักเรียนจะเห็นได้ว่าภาพเนี้ยสีจะออกไปแนวสีหม่นซึ่งเขาควบคุมอุณหภูมิของสีในภาพได้ดีมากๆนะครับและทั้งภาพก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะมีในส่วนแค่หัวโขนนะครับก็คือส่วนหน้ากากเนี่ยที่จะมีสีที่สว่างเพื่อให้เป็นจุดเด่นของภาพแค่นั้นเองมีใครให้7เมื่อสักครู่ใครให้7 ใครให้7ครูขอ ขอเหตุผลหน่อยยังมีไหมครับคนที่ให้

0: 7คนที่ให้8อ่ะ8ขอ8 1คนขอ8 1คนอ่ะเชิญเลยครับ8 1คนหนูหักคะแนนในส่วนไหนไปนะครับแล้วก็มีมุมมองยังไงอ่ะขอ8 1คนครับมีไม่เอ่ยไม่มีใครกล้าให้เหตุผลเลยเพราะครูพูด10ไปแล้วถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับ จากทั้ง3ภาพหนูจะเห็นได้ว่าเรามีเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ซึ่งเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่เราอาจจะดูจากความสวยอาจจะดูจากสีดูจากอารมณ์เหมือนที่เพื่อนบอกว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นจากหยดน้ำใช่ไหมที่ดูแล้วรู้สึกสบายอย่างเงี้ยหลายๆอย่างที่หนูวิเคราะห์กันออกมามันมีอยู่ในเกณฑ์การประเมินงานทัศนศิลป์หรือเกณฑ์การประเมินงานศิลปะทั้งหมดเลยเดี๋ยวพอเราไปเข้าในส่วนของทฤษฎีหนูจะเห็นว่าสิ่งที่เราพูดกันมาทั้งหมดจาก3ภาพนี้ในกิจกรรมเต็ม10ให้เท่าไหร่เนี่ยมันปรากฏอยู่ในเกณฑ์การประเมินทั้งหมดเลยซึ่งเราก็จะมาสร้างเกณฑ์ให้มันดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นคราวนี้จากที่ครูสังเกตการให้คะแนนของพวกหนูมาเมื่อสักครู่เนี่ยสิ่งที่ทำให้หนูยังให้คะแนนได้ไม่เต็มที่คือความรู้เรื่องศิลปะถ้าเราสังเกตเพื่อนคนนี้ที่ให้คำตอบบ่อยๆเราจะเห็นว่าเพื่อนมีการพูดถึงทัศนธาตุเยอะมากจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงและมีเพื่อนมีการพูดถึงหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยคือเรื่องของจุดเด่นเรื่องของความสมดุลอันเนี้ยสิ่งที่ครูกำลังจะบอกคือถ้าเราศึกษาศิลปะเยอะเท่าไหร่มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ศิลป์เยอะมีความรู้เรื่ององค์ประกอบศิลป์มีความรู้เรื่องเทคนิคการสร้างงานเยอะความสามารถในการวิจารณ์หรือการประเมินงานของเราก็จะเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจเรียนเพื่อที่จะสามารถวิจารณ์ผลงานหรือประเมินผลงานของคนอื่นของคนอื่นๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้เรามาเข้าในส่วนของเนื้อหานะครับการประเมินงานทัศนศิลป์คืออะไรหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมไปเมื่อสักครู่พวกเราได้ประเมินไปแล้วนะเมื่อสักครู่เนี่ยเราประเมินไปแล้วแต่ประเมินด้วยการที่ยังไม่รู้หลักการยังไม่รู้วิธีการเดี๋ยวเรามาดูว่าการประเมินงานทัศนศิลป์เนี่ยคืออะไรมีหลักการมีวิธีการมีองค์ประกอบยังไงบ้างนะครับมาเริ่มจากในส่วนของความหมายของการประเมินงานทัศนศิลป์นะครับแล้วก็จะตามด้วยเกณฑ์การประเมินงานทัศนศิลป์ซึ่งมีหลากหลายเกณฑ์นะอย่างแรกเลยนะครับการประเมินงานทัศนศิลป์นะครับคือการสร้างหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อประเมินผลงานศิลปะนะครับเป็นการรวมข้อมูลมาพิจารณาตอนนี้ใครที่มีหน้าที่ในการสร้างเกณฑ์การประเมินอาจจะต้องช็อตโน้ตบางส่วนแล้วนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับลองช็อตโน้ตสำคัญสำคัญไว้เพื่อที่นักเรียนจะสามารถเอาไปสร้างสรรค์เกณฑ์การประเมินออกมาได้นะครับ เป็นการรวบรวมข้อมูลนะครับมาพิจารณาหรือเป็นการประเมินที่มีความสำคัญมากๆสำคัญกับใครการประเมินงานทัศนศิลป์หรือประเมินงานศิลปะนะครับสำคัญกับศิลปินเพราะอะไรเพราะถ้าอย่างเมื่อสักครู่ถ้าครูเอาผลการประเมินของนักเรียนทุกคนไปให้เจ้าของภาพเขาก็จะได้รู้ว่าเขาจะต้องพัฒนาอะไรต่อในงานชิ้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผลการประเมินงานเนี่ยไม่ได้ประเมินเพื่อมาบอกว่าเธอแย่นะงานเธอไม่ดีนะงานเธอไม่สวยนะแต่เป็นการประเมินเพื่อบอกว่าในมุมมองฉันเนี่ยฉันมองว่าอย่างเนี้ยฉันอยากให้เธอไปพัฒนาต่อเพื่อให้มันดีขึ้นคราวนี้ในมุมมองของศิลปินเขาก็อาจจะมองว่าเอ้ยอันนี้น่าสนใจจริงๆเอามาพัฒนางานต่อได้เขาก็จะเลือกมาแต่บางเงื่อนไขถ้าเขารู้สึกว่าถ้าฉันเปลี่ยนเรื่องนี้คอนเซปต์งานหรือแนวคิดงานฉันเปลี่ยนฉันไม่เอามาดีกว่าก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผลของการประเมินเนี่ยผู้ที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานหรือศิลปินจะนำมาปรับใช้กับผลงานตัวเองในครั้งต่อไปหรือไม่มากน้อยแล้วแต่วิจารณญาณของเขานะครับเพราะฉะนั้นการประเมินเนี่ยก็จะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่างที่ครูบอกว่าจะต้องมีความรู้ในงานศิลปะมาใช้ประกอบกับการประเมินด้วยสำคัญมากๆเราต้องมีความรู้เรื่องทัศนธาตุความรู้เรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับอันนี้จะสามารถนำมาใช้ในการประเมินได้แล้วก็จะต้องยุติธรรมคือไม่ลำเอียงสมมุติว่าครั้งหน้าครูได้ประเมินงานของกลุ่มนี้ครูรู้สึกว่ากลุ่มนี้ลุกขึ้นตอบบ่อยมากเลยชั้นหักคะแนนอย่างเงี้ยได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะครับต้องยุติธรรมและต้องไม่มีอคตินะครับต่อให้หนูเคยมีเรื่องไม่ถูกใจอะไรกันมาก็แล้วแต่ถึงเวลาที่จะต้องประเมินงานศิลปะของเพื่อน เราจะโฟกัสเฉพาะตัวงานให้ความสนใจกับตัวงานเท่านั้นจะไม่ให้เอาเรื่องอื่นมาเชื่อมโยงด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องรอบคอบใช้หลักวิชาการมาใช้ในการประเมินจะต้องยุติธรรมด้วยนะครับซึ่งในการประเมินงานทัศนศิลป์มีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันนะครับ3อย่างอย่างแรกเลยคือต้องมีศิลปินถูกไหมถ้าไม่มีศิลปินจะมีงานศิลปะไหมครับไม่มีเพราะไม่มีผู้สร้างงานศิลปะขึ้นมามีศิลปินจึงมีงานศิลปะหรือมีผลงานเมื่อมีผลงานแล้วจึงมีผู้วิจารณ์ผลงานก่อนหน้านี้พวกเราเคยเป็นศิลปินกันไปหรือยังครับจากผลงานชิ้นนี้เป็นไปแล้วใช่ไหมถูกต้องเป็นไปแล้วเพราะว่าเราได้ฉลุผลงานมาแล้วอันนั้นแหละในขั้นตอนของการเป็นศิลปินแล้วตอนนี้เรามีผลงานหรือยัง
1: ม
0: ีแล้วตอนนี้เราได้2องค์ประกอบแล้วครั้งหน้าเราจะเป็นผู้วิจารณ์ก็จะครบ3องค์ประกอบของการประเมินงานทัศนศิลป์นะครับคราวนี้ในการประเมินงานทัศนศิลป์เนี่ยจะประกอบไปด้วยการพิจารณา3ด้านด้านแรกคือด้านความงามด้านที่2คือด้านสาระและด้านที่3คือด้านอารมณ์และความรู้สึกคราวนี้นักเรียนลองดูใบงานประกอบไปครับในใบงานเนี่ยจะมีช่องแนวตั้งเว้นไว้ให้3ช่องพอดีนะครับซึ่ง3ช่องที่เป็นประเด็นการประเมินนั้นเราจะประเมิน3ด้านนี้เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้หนูสามารถช็อตโน้ตไว้ได้เลยนะ3ด้านนี้นะครับที่เราจะต้องมีมาดูที่ด้านแรกครับด้านแรกด้านความงามเนี่ยเป็นการพูดถึงฝีมือฝีมือของคนทำเป็นยังไงฉลุออกมาสวยไหมวาดออกมาสวยไหมออกแบบออกมาเป็นยังไงมีการใช้ทัศนธาตุเป็นยังไงบ้างจุดเส้นสีใช้เป็นยังไงนะครับแล้วก็รวมถึงการจัดองค์ประกอบศิลป์การจัดวางองค์ประกอบต่างๆในผลงานชิ้นใหญ่ของกลุ่มจัดวางเป็นยังไงนะครับโดยพิจารณาว่ามันเหมาะสมไหมมันสวยงามไหมแล้วดูแล้วรู้สึกยังไงนะครับอันนี้ก็จะประเมินในขั้นแรกก็คือขั้นของความงามนะครับลักษณะของงานของศิลปินเนี่ยซึ่งจะมีความหลากหลายนะครับหลากหลายด้วยยุคสมัยหลากหลายด้วยรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานนะครับซึ่งผู้ที่วิจารณ์เนี่ยหรือผู้ที่ประเมินงานเนี่ยจะต้องศึกษามาให้ดีก่อนนะครับอย่างอันเนี้ยทุกคนมีความรู้เท่ากันถูกไหมในเรื่องของการฉลุกระดาษเพราะทุกคนผ่านประสบการณ์การสร้างสรรค์งานและเรียนมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถวิจารณ์ผลงานซึ่งกันและกันได้นะครับเพราะเรารับข้อมูลมาเหมือนกันเรียนรู้มาเหมือนกันต่อมาในด้านที่2ที่เราจะต้องประเมินคือด้านสาระในด้านนี้เนี่ยเป็นการพูดถึงเนื้อหาสาระที่เกิดขึ้นในผลงานมีในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมรวมไปถึงจุดประสงค์ต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับในงานชิ้นนี้เนี่ยอาจจะมุ่งประเด็นหลักไปในเรื่องของการถ่ายทอดเนื้อหาที่เกี่ยวกับศิลปะท้องถิ่นวัฒนธรรมที่เราทำมาเพิ่มเป็นพิกโตแกรมรวมถึงเนื้อหาสาระในเรื่องของการออกแบบชื่อเรื่องหรือออกแบบชื่อกลุ่มการวาดภาพออกแบบตัวอักษรตกแต่งอย่างนี้นะครับก็จะพูดถึงในด้านเนื้อหาสาระประกอบเข้าไปได้ด้วยว่าสิ่งที่เพื่อนนำมาเสนอเนี่ยมันเป็นศิลปะของภาคนั้นจริงๆไหมนะครับอันนี้ก็สามารถนำไปประเมินในด้านสาระได้นะครับต่อมานะครับในด้านอารมณ์และความรู้สึกอันนี้จะประเมินจากการที่เรารับรู้ได้จากผลงานผลงานนั้นดูแล้วรู้สึกยังไงให้ความรู้สึกยังไงสื่อความหมายไหมดูแล้วรู้ไหมว่ากำลังแสดงออกหรือสื่อสารถึงภาคอะไรนะครับอันนี้หนูจะต้องเขียนลงไปนะครับแล้วก็สามารถพูดถึงการใช้ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ที่มีผลกับความรู้สึกได้ด้วยอย่างที่เราบอกว่าใช้สีแดงมากเกินไปอ่ะจนมันรู้สึกอึดอัดแบบเนี้ยก็สามารถนำเรื่องเหล่านี้ที่เป็นเรื่องทัศนธาตุกับการจัดองค์ประกอบมาใช้ในการประเมินผลงานได้ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นการพูดถึงความรู้สึกที่ปรากฏอยู่บนผลงานนั่นเองคราวนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าแล้วช่องที่เป็นลำดับคะแนนล่ะต้องทำยังไงจะลำดับคะแนนช่องลำดับคะแนนเนี่ยจะเป็นการไล่ลำดับคะแนนอย่างเช่นช่องแรกเราให้15 10แล้วก็5หนูก็จะต้องเขียนเกณฑ์การประเมินให้ลดลงไปอย่างเช่นเราบอกว่าในด้านเนื้อหาสาระมีการพูดถึงศิลปะ ในภาคของตัวเองอย่างหลากหลายมากกว่า10ชนิดในช่อง10คะแนนเราบอกว่ามีการพูดถึงงานศิลปะมากกว่า8ชนิดแล้วก็ในช่อง5คะแนนเราบอกว่ามีการพูดถึงงานศิลปะเพียง5ชนิดลำดับคะแนนก็จะลดหลั่นต่างกันไปเดี๋ยวครูจะช่วยดูในกลุ่มอีกทีนึงนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการนำเสนอผลงานกันบ้างตอนนี้ใครรับผิดชอบในเรื่องของการนำเสนอยกมือขึ้นเป็นหน้าที่ของเราแล้วนะครับการนำเสนอผลงานคืออะไรนะครับการนำเสนอของผลงานคืออะไรและประเด็นไหนบ้างที่ควรนำมาเสนอจากผลงานชิ้นนี้หนูคิดว่าหนูควรนำเสนออะไรบ้างยกมือตอบครูหน่อยจากผลงานของตัวเองชิ้นนี้เราควรนำเสนออะไรให้คนฟังได้รับรู้บ้างเชิญครับ
1: ผลงานที่เราสร้างขึ้นก็คือพิกโตแกรมครับ
0: ครับนำเสนอยังไงลูก
1: นำเสนอให้คนรู้ว่าผลงานพิกโตแกรมที่เราสร้างขึ้นมีจุดประสงค์เพื่ออะไรครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้ถูกต้องที่สุดเลยนำเสนอว่าผลงานพิกโตแกรมที่เราสร้างมาเนี่ยมีอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับงานศิลปะอะไรเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอะไรของภาคที่เราเลือกมานะครับอันนี้ก็ต้องนำเสนอไปด้วยมีอย่างอื่นอีกไหมที่ควรจะนำเสนอมีอีกไหมครับชื่อต้องนำเสนอไหมต้องสำคัญมากเลยเดี๋ยวเราไปดูว่ามีประเด็นไหนอีกที่สำคัญกับการนำเสนอนะครับซึ่งการนำเสนอผลงานเนี่ยเป็นการเอาข้อมูลผลงานศิลปะที่ศิลปินได้สร้างขึ้นซึ่งศิลปินที่สร้างผลงานพิกโตแกรมนี้ขึ้นมาคือใครก็คือพวกเราเองนี่แหละเอาผลงานที่พวกเราสร้างขึ้นเนี่ยมานำเสนอเพื่อบอกว่าผลงานชิ้นนี้ออกมาเป็นแบบนี้ฉันคิดอะไรฉันต้องการจะถ่ายทอดอะไรศิลปะอะไรบ้างที่ฉันเอามาเล่าให้พวกเธอฟังฉันอยากให้พวกเธอรู้จักศิลปะอะไรในภาคที่ฉันได้รับผิดชอบบ้างนะครับแล้วก็สามารถอธิบายได้ด้วยว่าตัวเองเนี่ยตกแต่งยังไงใช้ทัศนธาตุอะไรนะครับใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรในการสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงสามารถบอกวิธีการด้วยเราสร้างยังไงขั้นตอนแรกอย่างที่เหมือนกันทุกคนทำเหมือนกันคือขั้นตอนแรกทุกคนศึกษางานศิลปะท้องถิ่นแล้วสรุปผลงานกระดาษของตัวเอง1ชิ้นใช่ไหมครับหลังจากนั้นเอามาจัดวางเป็นกลุ่มแล้วก็มีการออกแบบเพิ่มเป็นผลงานในลักษณะพิกโตแกรมอย่างน้อยกลุ่มละ3ชิ้นและมีการออกแบบตัวอักษรที่เป็นชื่อกลุ่มแล้วก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมอันนี้คือส่วนที่ทุกคนทำเหมือนกันคราวนี้หนูอาจจะอธิบายยิบย่อยไปว่าในกลุ่มของหนูหนูเจออุปสรรคอะไรแล้วหนูแก้ปัญหานั้นยังไงก็สามารถพูดถึงได้ด้วยนะครับคราวนี้มาดูกันในส่วนของประเด็นที่จะนำเสนอทุกกลุ่มจะต้องนำเสนอทั้ง5ประเด็นนี้นะครับประเด็นแรกชื่อผลงานชื่อผลงานกลุ่มเราชื่อว่าอะไรชื่อว่าเพราะอะไรถึงตั้งเป็นชื่อนี้อย่างครูบอกว่ากลุ่มครูชื่อว่ากลุ่มโอโอปักใต้บ้านเราครูก็บอกว่าครูได้กลุ่มภาคใต้ซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่แสดงถึงความเป็นภาคใต้ด้วยความคุ้นหูของคนไทยครูก็หยิบมาเลยแล้วก็เล่าเรื่องราวของความเป็นภาคใต้ในผลงานเราก็บอกว่าแนวคิดแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นในงานเนี่ยมีอะไรบ้างเราหยิบเอกลักษณ์หรือหยิบวัฒนธรรมงานศิลปะอะไรมาถ่ายทอดมานำเสนอบ้างก็เล่าไปในส่วนข้อที่2นะครับคราวนี้เรามาเล่าต่อว่าผลงานศิลปะท้องถิ่นที่เลือกมาเลือกอะไรมาบ้างนะครับอย่างเช่นภาคใต้ก็มีการเลือกมาหลายอย่างก็บอกแต่ละอย่างเป็นยังไงเล่าถึงรายละเอียดนะครับต่อไปคือเทคนิคกระบวนการในการทำงานงานชิ้นนี้เหมือนเมื่อบอกที่เมื่อสักครู่เรามีขั้นตอนการทำงานยังไงอธิบายรวมถึงสุดท้ายเจอปัญหาอะไรบ้างเจอปัญหาอะไรบ้างและแก้ปัญหายังไงเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในงานเนาะไม่เอาปัญหาแบบว่าเพื่อนไม่ช่วยทำงานเงี้ยไม่เอาเนาะเอาปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเช่นฉลุแล้วมันเกิดปัญหาแก้ปัญหายังไงติดกระดาษลงไปแล้วกาวเลอะหน้าตัวงานแก้ปัญหายังไงนะครับเอาปัญหาที่เกิดจากกระบวนการทำงานจริงๆนะครับคราวนี้เราจะมาสร้างสรรค์ผลงานกันต่อนะครับก็คือการออกแบบพิกโตแกรมภูมิภาคเนี่ยทำกันต่อซึ่งจะมี1คน สมาชิกในกลุ่มเพียง1คนเท่านั้นที่รับผิดชอบทำงานต่อให้สมบูรณ์นะครับส่วนคนอื่นๆทำอะไรคนอื่นๆจะต้องมี2คนไปสร้างเกณฑ์การประเมินผลงานพิกโตแกรมซึ่งสร้างเกณฑ์การประเมินทั้งหมดกี่ประเด็นครับ3ประเด็นประเด็นแรกคือด้านด้านความงามประเด็นที่2คือด้านด้านสาระและประเด็นที่3คือด้าน
2: อารมณ์
0: ความรู้สึกซึ่งแต่ละด้านก็จะมีลำดับคะแนนที่ลดหลั่นกันลงไป3ระดับนะครับและสุดท้ายในข้อที่3จะมีในส่วนของการเตรียมการนำเสนอ2คนนะครับเตรียมการนำเสนอคือในครั้งหน้าเราจะนำเสนออะไรบ้างพูดอะไรบ้างถ้าคิดว่าจำไม่หมดจดมานำเสนอได้นะครับจดแล้วมายืนเล่าได้แต่ถ้าจดแล้วมาอ่านครูไม่แนะนำนะครับจดแล้วมายืนนำเสนอจะดีกว่านะครับเราเข้าใจงานเราดีเพราะเราสร้างมาด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นการยืนเล่าให้ฟังคงไม่ใช่เรื่องยากแต่จดท็อปิกมานิดนึงเผื่อที่หนูจะได้ไม่หลุดประเด็นไปนะครับจดหัวข้อหลักๆมาแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับคราวนี้ในส่วนของงานศิลปะท้องถิ่นมันอาจจะหลากหลายหนูต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถอธิบายได้นะครับคราวนี้ในส่วนของใบงานนะครับให้นักเรียนลงมือสร้างสรรค์ใบงานออกแบบประเด็นในการประเมินได้เลยนะครับประเด็นเรื่องความสวยงามด้านสาระแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกซึ่งในแต่ละช่องคะแนนหนูต้องให้ลดหลั่นกันไปนะอาจจะเป็น15 15 15ก็ได้หรือ30 20 10ก็ได้แล้วแต่หนูนะครับแต่ถ้าให้ง่าย30 20 10ดีที่สุดจะได้รวมคะแนนง่ายนะครับอันนี้หนูสามารถออกแบบกันได้เองเลยโดยเกณฑ์เนี่ยระดับคุณภาพก็จะต้องลดหลั่นกันไปด้วยนะอย่างเช่นสวยงามมากมีการใช้สีดีมีการใช้เส้นดีพอมาช่องที่2อาจจะบอกว่ามีการใช้เส้นสวยงามมีการจัดวางสวยงามแต่การใช้สียังขาดความสมดุลอย่างเงี้ยก็ลดลงมาเรื่อยๆพอนึกภาพออกไหมครับเดี๋ยวครูไปแนะนำต่อนะครับซึ่งผลงานสำคัญที่เราจะต้องใช้ในการประเมินในครั้งหน้านะครับคือผลงานชิ้นนี้เลยนี่เป็นตัวอย่างผลงานนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่านักเรียนสามารถออกแบบอะไรตกแต่งเพิ่มไปอีกได้เยอะมากอันนี้เป็นภาคอีสานนะครับที่เขาสร้างมาหลากหลายมากเลยสามารถตกแต่งเพิ่มเติมแบบนี้ได้นะครับตอนนี้มี3ส่วนงานที่เราจะต้องทำนะครับ1คือทำงานพิกโตแกรมให้สมบูรณ์2สร้างเกณฑ์การประเมินและ3คือการออกแบบการนำเสนอที่จะนำเสนอในคาบถัดไปและเกณฑ์การประเมินนั้นก็จะใช้ในการประเมินการนำเสนอผลงานในคาบถัดไปด้วยนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มลงมือทำได้เลยนักเรียนปลายทางเดี๋ยวถ้ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจจากห้องต้นทางเดี๋ยวครูจะแนะนำไปนะครับ

หานักเรียนปลายทางครับสำหรับเกณฑ์การประเมินที่เราสร้างในวันนี้นะครับพอหนูสร้างเกณฑ์การประเมินตัวนี้ไปแล้วเอาไปใช้ทำอะไรเกณฑ์การประเมินที่หนูทำอันนี้จะถูกนำไปใช้ประเมินผลงานของเพื่อนในครั้งหน้านะครับนั่นหมายความว่าในขั้นตอนของการนำเสนอครั้งหน้าเกณฑ์ที่หนูออกแบบขึ้นมาในวันนี้จะถูกนำไปประเมินผลงานของเพื่อนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งเพื่อนก็ไม่รู้ว่าใครจะต้องประเมินผลงานของใครนะครับและตัวเราเองก็ยังไม่รู้นะวันนี้ว่าเราจะได้ประเมินผลงานของใครถามว่าเพราะอะไรเหตุที่ยังไม่รู้เพราะว่าเราจะไม่สร้างเกณฑ์การประเมินให้เมื่อกับผลงานที่เราจะไปประเมินนั่นเองครับผลงานเกณฑ์จะถูกสร้างมาโดยที่ผู้ประเมินไม่ทราบว่าประเมินงานใครและผู้ถูกประเมินก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ครูทราบสมมติว่าครูรู้ว่าครูต้องประเมินให้กลุ่มนี้ครูต้องการให้คะแนนเพื่อนเยอะๆครูก็ออกแบบเกณฑ์ให้เข้ากับผลงานของเพื่อนได้เลยเพราะฉะนั้นครูจะยังไม่แจ้งว่าเราจะได้ประเมินของใครหนูออกแบบมาตามที่หนูต้องการจะออกแบบเลยนะครับในส่วนของเกณฑ์การประเมินแล้วครั้งหน้าค่อยใช้เกณฑ์นี้ไปประเมินผลงานของเพื่อนที่กลุ่มที่เราเลือกได้นะครับ

นักเรียนครับตอนนี้นะครับจากที่ครูได้ดูผลงานของเพื่อนในห้องต้นทางหลายๆกลุ่มก็มีการเอาเทคนิคบางอย่างที่น่าสนใจมาทำอย่างเช่นการรองตัวอักษรให้นูนขึ้นมาเพื่อที่จะได้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็หลายๆกลุ่มยังจะต้องตกแต่งเพิ่มเติมนะโดยการไปหยิบเอาศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของภาคที่ตัวเองได้รับเนี่ยมาวาดเพิ่มเติมไปเล็กๆน้อยๆได้นะครับสามารถทำได้เหมือนกันคราวนี้ในส่วนของงานนะครับที่เราจะต้องทำกันมี3ส่วนก็คือ 1. ผลงานพิกโตแกรมจะต้องทำให้สมบูรณ์นะครับ 2. ในส่วนของการสร้างเกณฑ์การประเมินก็จะต้องออกแบบให้ได้ระดับคุณภาพ3ระดับเช่นกันและสุดท้ายคือในส่วนของการออกแบบเกณฑ์การประเมินตอนนี้ทุกคนวางอุปกรณ์ครับปรบมือ1ครั้งและฟังในส่วนที่ครูจะอธิบายต่อนะครับเพราะว่าทุกคนจะได้ทำงานออกมาในรูปแบบเดียวกันและในครั้งหน้าที่เราจะต้องใช้เกณฑ์ที่สร้างในวันนี้ไปประเมินผลงานเพื่อนจะได้ยุติธรรมกับผลงานของเพื่อนด้วยนะครับในผลงานจะมี3ด้านใช่ไหมครับในเกณฑ์จะมี3ด้านที่เราจะต้องมาใช้ในการประเมินนะครับเพราะฉะนั้นใน3ด้านนี้มันจะแบ่งออกเป็น3ระดับอีกสมมุติว่าหนูแบ่ง3ระดับระดับแรกเป็น30คะแนนระดับที่2 20คะแนนระดับที่3 10คะแนนในระดับที่ให้30ยกตัวอย่างในเรื่องความงามหนูต้องบอกได้ว่า30คะแนนเนี่ยมันต้องงามยังไงถึงได้30ต่อมาในช่อง20หนูต้องบอกได้ว่ามันต้องงามยังไงถึงได้20แล้วมันต้องงามน้อยกว่า30ด้วยถูกไหมครับมันต้องมีความต่างกันของคะแนนต่างกันของคุณภาพงานและสุดท้ายคือช่อง10ช่อง10เนี่ยต้องสวยน้อยกว่าทั้ง30และ20หนูก็ต้องเขียนลงไปว่ามันต้องสวยแค่ประมาณไหนพอถึงจะได้10นะครับเพราะฉะนั้นช่อง30 20 10คะแนนเนี่ยมันจะต้องมีระดับความงามที่ต่างกันมีระดับของเนื้อหาสาระที่ต่างกันและมีอารมณ์ความรู้สึกที่ถ่ายทอดมาให้คนดูเนี่ยต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนไปปรับเกณฑ์การประเมินให้ดีและไปเตรียมการนำเสนอให้พร้อมเพราะถ้าหนูนำเสนอไม่ครบ5ประเด็นหนูก็จะได้คะแนนในการประเมินจากเพื่อนไปน้อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ค่อนข้างท้าทายและต้องรัดกุมมากๆเพื่อที่จะได้คะแนนจากเพื่อนไปเยอะๆนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมในครั้งต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของผลงานพิกโตแกรมภูมิภาคจะลืมไม่ได้เลยเพราะถ้าลืมหนูจะไม่ได้นำเสนอและจะไม่ได้รับการประเมินจากเพื่อนด้วยนะครับหัวข้อที่2คือเกณฑ์การประเมินที่เราได้ไปออกแบบมานี่แหละครั้งหน้าเราต้องใช้เกณฑ์นั้นในการประเมินผลงานของเพื่อนนะครับและสุดท้ายคือการเตรียมการนำเสนอผลงานของตัวเองอย่างที่ครูบอกว่าตอนนี้คนนำเสนอต้องไปย้อนดูว่าเพื่อนหยิบเอางานศิลปะอะไรของภาคตัวเองมานำเสนอบ้างหนูต้องเล่าเกี่ยวกับงานนั้นได้และต้องเล่าเกี่ยวกับภาพรวมของงานได้ด้วยบอกชื่อผลงานได้เพราะอะไรถึงตั้งชื่อนี้แนวคิดในการออกแบบในการสร้างสรรค์เป็นยังไงศิลปะที่เลือกมาถ่ายทอดมีอะไรบ้างแต่ละอย่างเป็นยังไงนะครับกระบวนการสร้างงานตั้งแต่เริ่มฉลุกระดาษมาประกอบมาทำพิกโตแกรมมาตกแต่งรวมกันเป็นยังไงและสุดท้ายคือเจอปัญหาอะไรและระหว่างที่เจอปัญหานั้นมีวิธีการแก้ยังไงหนูจะต้องนำเสนอให้ครบทั้ง5ประเด็นนี้และคะแนนในการนำเสนอของหนูครั้งหน้าจะออกมาดีนะครับในส่วนของใบงานและใบความรู้นะครับใบความรู้จะเป็นใบความรู้ชุดเดิมเลยนะครับก็คือในเรื่องของ

0: การสร้างเกณฑ์การประเมินงานทัศนศิลป์และใบงานก็เป็นใบงานนี้แต่ต้องมาในสภาพที่เราออกแบบเกณฑ์การประเมินมาสมบูรณ์แล้วมีระดับคุณภาพทั้ง3ระดับมาเรียบร้อยแล้วพร้อมจะใช้ในการประเมินผลงานของเพื่อนนะครับซึ่งครั้งหน้านะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องของการประเมินคุณค่างานผ่านการนำเสนอประเมินคุณค่างานผ่านการนำเสนอแสดงว่าเราจะต้องมาประเมินงานที่เพื่อนเอามานำเสนอก็คืองานพิกโตแกรมของกลุ่มอื่นนี่แหละนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ในส่วนของการสร้างเกณฑ์การประเมินแล้วก็วิธีการนำเสนอซึ่งการนำเสนอหนูสามารถเอาไปปรับใช้กับวิชาอื่นได้ด้วยนะครับก็สามารถนำมาทำงานให้สมบูรณ์ได้หวังว่าครั้งหน้าจะได้เห็นผลงานที่สมบูรณ์แบบของทุกๆกลุ่มแล้วก็จะเห็นเกณฑ์การประเมินที่เอามาประเมินผลงานของเพื่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: ทำความเคารพ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นตักในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศของวันนี้นะคะบริเวณที่เป็นด้านรับมรสุมทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ค่ะและจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนมากจะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะสำหรับคลื่นลมในวันนี้นะคะจะเน้นทางด้านทะเลอันดามันตอนบนค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะและเนื่องจากว่ามีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในทะเลค่อนข้างเยอะชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบริเวณที่มีพื้นที่ฝนตกหนักยังมีได้ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะและตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมบริเวณประเทศไทยจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่2เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่2ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยและตั้งแต่ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ค่ะ
1: วันที่28มิถุนายนและวันที่29มิถุนายนวันที่30มิถุนายนและวันที่1กรกฎาคมวันที่2กรกฎาคมและวันที่3กรกฎาคมค่ะ
0: ไปดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีๆๆลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะ

0: แต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
1: อุ๊ยไม่เป็นไรครับลุง
0: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงเถอะนะนะเร็ว
2: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
0: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
3: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
4: หืมดีจังเลยนะครับ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ย
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Quiz Show in English เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Only one that will go home with an honorable trophy from Chulalongkorn University as well as a scholarship เราแข่งขันคัดเลือกรอบภาคเหนือกันอยู่ครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่และโรงเรียนปัวจังหวัดน่านเรามีน้องจ้อมน้องหลิงหลิงและก็น้องเซเว่นอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆโรงเรียนปัวไหมครับ
1: โรงเรียนปัวเจ้าม
2: อหอมก็เจ้ามอหอมก็เจ้า
0: Original soundtrack มาเลยนะครับโอเคน้องร้องโรงเรียนปัวนะครับอยากจะบอกอะไรสาวๆที่เมื่อกี้จะมาขายเสื้อมอหอมให้เรา
3: สตรีนารีรัตน์สิงวินวิน
0: เอาเป็นว่าช่วงนี้เราจะให้น้องๆทั้ง2ทีมนะครับได้เข้าใจกฎกติกาการแข่งขันให้ชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งครับเชิญครับ
4: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
5: These days, everyone is probably familiar with experimental plantation because agriculture innovation in Thailand has developed so far that even rain can be created. But what about 100 years ago? Today, I'm going to take you to see an experimental plantation that started 100 years ago. So, let's go and see.
6: When you visit

0: at Apirom Palace in Chiang Mai, which is under the care of Chulalongkorn University. Apart from the architectural beauty of the palace that's more than a century old, you'll also notice a nearby garden called Suan Jiao Sabai. This garden was once the experimental plantation of Princess Dara Rasmi, the owner of the palace. When Princess Dara Rasmi returned to Chiang Mai, she had the intention to start an experimental plantation for the general public to learn and adapt from in order to increase the crop yields. She chose an area in Ma Rim District and started with a cabbage garden, from where she taught locals how to grow cabbages. From then on, she began growing a variety of fruits and vegetables, such as asparagus, cherries, beetroots, carrots, and gave them to the locals. And this very garden is the first place in Chiang Mai to use labor-saving farm implements with animals, like plows and harrows. The princess also experimented with growing new rose varieties. Her favorite rose later became known as the Chulalongkorn rose. This variety of rose is large, pink, fragrant, and doesn't have any thorns. It is an old rose variety that has 45 petals and measures 12 to 15 centimeters in diameter.
1: Even though Suan Jiao Sabai is no longer an experimental plantation, you can still admire the beauty of Chulalongkorn roses in Dara Apirom Palace in Chiang Mai.
2: Which of the following is incorrect about Suan Jiao Sabai? A. This garden was the experimental plantation of Princess Dara Rasmi. B. This garden was built in a Western architectural style. C. Farmers were using labor-saving implements with animals. D. Princess Dara Rasmi experimented with growing different types of roses in the garden. Prompt out. C. You.
3: The answer is C. Farmers were using labor-saving implements with animals.
2: Your answer C is... Pete, automatically, we come to this side.
4: The answer is D. Princess Dara Rasmi experimented with growing different type of roses in the garden.
2: Your answer is... รอไปก่อนเพราะฉะนั้นเหลืออีก2 choice พร้อมนะครับ C U นารีรัตน์ได้ตอบก่อนบ้างทีนี้ The answer is
4: B
2: Can you please read out loud
4: This garden was built in Western architectural style
2: Your answer B เอาไปเลย100คะแนนชัดเจนนะครับนำออกสตาร์ทไปก่อนแล้ว100คะแนนยินดีด้วยนะจ๊ะโอเคทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาฟังคำใบ้5ข้อนะครับเพื่อเฟ้นหาว่าใครอะไรหรือที่ไหนกับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number 1 This person was born in England on the 300th anniversary of Galileo's death on January the 8th 1942. His father was a doctor and researcher on tropical diseases. His father also liked to take him into the lab and taught him mathematics until he became more knowledgeable. All right, ยังไม่จบข้อหนึ่งเลยอ่ะตอบว่า
5: Stephen Hawking ครับ
2: คิดว่าได้ไม่ได
5: ้ได้
2: Amazing เมืองน่านโรงเรียนปัวเป็นอย่างยิ่งคนคนนี้เกิดในวันที่8มกราคม1942นั่นแปลว่าครบรอบ300ปีการเสียชีวิตของกาลิเลโอพอนี้มานี่รู้เลยปะยังนะฮะแล้วที่บอกว่าคุณพ่อเป็นหมอแล้วก็เป็นนักวิจัยด้านโรค เรียกว่าพื้นที่เขตร้อนอันนี้รู้แล้วก็ยังอีกชอบไปที่ห้องแลบแล้วก็เรียนรู้คณิตศาสตร์แล้วก็สุดท้ายมีความรู้มากกว่าพ่อข้อนี้เหรอก็ไม่รู้อีก
5: รู้ว่าเกิดวันตายของกาลิเลโอแล้วก็ตายวันเดียวกับวันตายของไอน์สไตน์แต่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร
2: ่โอ้มีความเกี่ยวโยงในเรื่องของวันนะฮะ
5: ก็เลยคิดว่าสตีเฟนฮอว์กิง
2: รับไปแล้ว200คะแนน

0: ครับช่วงนี้พักสักครู่เดียว we'll take a break and we'll be back after these messages
1: เปิดประตูสัญจรตลอด School Tour โครงการแนะแนวความรู้ทางการศึกษาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีนี้ได้ออกเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านขอนแก่นปัตตานีและปทุมธานีเพื่อเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษและสร้างความเข้าใจในระบบ TCAS เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องๆรู้เท่าทันและได้แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่นิสิตจุฬา
0: All right, welcome back to See You on the Road Season 2300คะแนนดังต่อไปนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะได้เข้าสู่รอบต่อไปเชิญแรนดอมเลยครับTrue or False Category ใหญ่ๆที่พี่เต้จะให้พวกเราไปก็คือ Traveling ปัวส่งใครเข้าประกวดครับน้อง Bright ในขณะที่นาริยะจังหวัดแพร่น้องจอมนะ
1: ทั้ง2คนจะต้องมาสลับกันตอบคำถามทั้ง10ข้อภายในเวลา3วินาทีงานนี้ทั้งไบรท์และจ้อมต้องรับความกดดันกันทั้งคู่เลยนะครับเพราะต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าอีกฝ่ายเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสู่รอบต่อไป
0: You can bring these items on the plane True or false เริ่มครับ Sam can bring a nail clipper in his carry-on bag
2: False
0: Sarah can bring liquid in her carry-on bag by filling each of the 11 100 milliliter bottles halfway.
2: True.
0: John can bring a gun in his carry-on by informing the staff at the check-in counter about the item, separating the gun and the magazine from each other, and presenting his gun license.
2: True.
0: Ray can put his 32,000 milliamp power bank in his checked baggage.
2: False.
0: Jay can bring two 32,000 milliamp power banks as carry-on items.
2: True.
0: A child can bring a toy gun with him on the plane.
2: False.
0: David can bring a box of matches in his checked baggage.
2: True.
3: False.
0: Harry can bring oil paint in his checked baggage.
2: True.
0: Mike can bring an electronic cigarette in his carry-on.
2: True.
3: False.
0: Anna can bring pepper spray in her carry-on bag to protect herself.
3: False.
2: True.
0: และในสองโรงเรียนนี้มีโรงเรียนหนึ่งครับที่ตอบได้ถูกต้อง6เต็ม10อีกโรงเรียนหนึ่งได้5เต็ม10และโรงเรียนที่จะได้รับ300คะแนน is บัวเอาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่ง Nail Clipper Carry on ได้ไหม
4: ได้ครับแต่ต้องเก็บใส่
0: ไม่ได้ carry on ไม่ได้ลูกต้องเช็คอินเท่านั้น liquid เรามีทั้งหมด11ขวดขวดละ100มิล11ขวดถ้าเติมเต็มทั้งหมดเราจะมีกี่ลิตร
5: 1.1
0: ลิตรใช่โอเคถ้า 1.1 ลิตรแต่ว่าเราเติมทั้งหมดแค่ครึ่งเดียวเนี่ยเราจะมีของเหลวขึ้นไป550 5.5 ใช่ไหมฮะซึ่งมันก็น่าจะโอเคนี่นาหรือเปล่าได้ไม่ได้
4: ไม่ได้
0: เพราะว่า
4: ทั้งตัวที่เอาขึ้นไปต้องไม่เกิน100
0: ตัวเต็มของมันต้องไม่เกิน100นะครับโอ้แล้วก็มีทั้งหมดรวมแล้วไม่เกิน
4: 100
0: ลิตรต่อไปถ้าเกิดเป็น power bank 32,000 มิลลิแอมเนี่ยเช็คอินได้ไหม
4: ไม่ได้
0: เพราะว่าเขากลัวอะไรเขากลัวมีคนไป
4: มันอาจจะเกิดการระเบิด
0: กลัวจะระเบิดแล้วจะเรื่องใหญ่โกโซบิกเข้าไปครับต่อไปแล้วถ้าเกิดไอ้32,000ที่ว่านี้แต่ขอ2ได้ไม่ได้ลูก
4: ได้
0: ครับแต่ไม่เกิดนี้นะฮะต่อไปปืนเด็กเอาได้ไหม
4: ของที่มีรูปร่างเหมือนปืนทุกชนิดเอาขึ้นไหม
0: ของที่มีรูปร่างเหมือนปืนทุกชนิดหรือเหมือนอาวุธไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นกล่องไม่ขีดล่ะไม่ได้เลยจะโหลดหรือ carry on ก็ไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นสีน้ำมันล่ะ oil paint ได้ไหมได้
4: น
0: ่
4: าจะได
0: ้ไม่ได้ครับมัน flammable ครับรีฟ้าเนี่ยเอา carry on ขึ้นได้ไหม
4: ไม่ได้
0: ถือว่าอันตรายเอาขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสเปรย์พริกไทยล่ะถือว่าเป็นอาวุธนะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆเรียนปัว นะฮะเราได้แล้วอีก1โรงเรียนนะครับที่จะเข้าสู่รอบต่อไปยังเหลือคู่สุดท้ายอีก1คู่นะครับที่จะวัดกันว่าใครคือโรงเรียนที่5ที่จะเข้าสู่รอบต่อไปเราไปพบกับหนุ่มๆสาวๆจากโรงเรียนสตรีศรีหน้าและโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยน้องสายน้ำและน้องตักมาจากคำว่าอะไรลูก
4: ตักกษัตริย์ครับ
0: สองสาวอีกหนึ่งหนุ่มจากสตรีศรีน่านอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจาก Prince Royal บ้างครับ
5: น่านอะ Prince Royal แต่เราอะ
6: Royal
0: อ้าว Prince Royal ครับน้องอุทิศน้องป๊อปน้องติ่งติ่งอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆสตรีศรีน่านครับ
7: พวกเรา Prince Royal ขอเป็น Prince ในหัวใจเธอหนึ่งครับ
0: โอเคเกมแรกคือการตอบคำถามจาก VTR ครับ
8: These meatballs are humongous. These bowls, they're also humongous. In the olden days, the Lampang people used ceramic bowls like these to eat. Different bowl sizes are for different purposes. For example, these bowls are for working class people because they had to eat a lot. But aren't these bowls a little bit too big?
9: Lampang is a ceramic town because it has kaolin clay, or clay that's white or pale in color. An important source of kaolin clay in Lampang is the Jaehom district. Kaolin clay contains the mineral kaolinite and is formed from the disintegration of the feldspar. Kaolin clay can be used to make ceramics without having to add other raw materials. The person who first thought of using kaolin clay to make ceramics was Aba Yisashin.Who fled from poverty and emigrated from China during World War I. The Guangdong province where he was born was no stranger to ceramics, so when he saw the sharpening stones that the locals in Lampang were selling, he recognized the kaolin clay the stones were made out of. He went in search for and found the source of the mineral and brought it back to try make ceramics with it. He found that the clay was of good quality. It produced strong ceramics with a beautiful white texture.Apa Yi later invited his Chinese friends to establish the first ceramic factory in Lampang. In the past, ceramics sold very well in Lampang because people liked to use them. At the time, the bowls came in four sizes. The 5-6 inch bowls are used in many homes or for rice soup in homes of nobilities, while the 7-8 inch bowls are used by the working class. Today, however, the shapes and patterns of the bowls have grown very diverse. Currently,There are 200 ceramic factories in Lampang, half of which are able to produce ceramics for export.
0: From the video, which of the following statements about kaolin clay in Lampang is correct? A. It can be used to make four types of ceramic bowls, from bowls that are 5-6 inches in diameter to bowls that are 7-8 inches in diameter. B.Lampang is the best source of kaolin clay in the country. C. Kaolin clay can be used to make ceramics without having to add anything else to it. D. The clay's white color is formed from the deposit of feldspar. พร้อมแล้ว C. U. สตรีศรีหน้าได้ไหมครับตอบว่า
4: D dog. The clay's white color is formed from the deposit of feldspar.
0: ข้อดีคำตอบของน้องๆนั้นเป็นคำตอบที่ยังไม่ได้เลยจ้าอ้าวเป็นสโตรล
10: C ครับ
11: C ครับ
0: อ่านให้ฟังด้วยจ้า
12: คาลิน clay can be used to make ceramics without having to add anything else to it
0: You think it's right คำตอบคือข้อ C เป็นของเราเลยครับไปที่ข้อต่อไป Who, what, or where? The following are the characteristics of which country? Clue number one This country has four official languages One of which is English It is a small country with an area of only 900 square kilometers Clue number twoIt has the highest population density in the region and the third highest in the world. The population of this country is about 5 million. Clue number three. It does not have a lot of natural resources, but its economy has been Prince Royal Vithyalaya.

0: มาก่อนตอบว่า
1: สิงคโปร
0: ์คิดว่าใช่หรือไม่ใช่ครับใช่แล้วตอนนี้ที่นำอยู่ที่300คะแนนคือ Prince Royal วิทยาลัยพักสักครู่เดียว We'll be back after these messagesAlright, welcome back to See You on the Road Season 2. อีก300คะแนนดังต่อไปนี้จะเป็นการตัดสินชี้ชะตาครับว่าน้องๆจาก Prince Royal วิทยาลัยนั้นจะสามารถเข้าสู่รอบต่อไปอย่างลอยนวลหรือจะทำให้สตรีศรีน่านได้300แล้วมารุ้นกันใน Sudden Death ก่อนอื่นเลยแน่นอนเราจะต้องสุ่มเลือก Random ครับPut the following measuring scales in order from the shortest to the longest. 1 meter, 1 centimeter, 1 foot, 1 wa, 1 cubit, 1 sen, 1 inch, 1 mile, 1 league, and 1 yard. Begin.
2: ต้องเรียงลำดับจากขนาดสั้นไปยาวนะครับงานนี้สตรีศรีน่านต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าเพื่อลุ้นตีเสมอ
0: 3 2 1มือค่อยหลังครับ300คะแนนนั้นตกเป็นของโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนเลยครับและ Prince Royal วิทยาลัยเข้าสู่รอบต่อไป
3: วิธีการเรียงให้มันง่ายเนี่ยนะครับควรที่จะเทียบหน่วยเดียวจับมันทั้งหมดแปลงให้เป็นเมตรให้หมดเพราะฉะนั้นชัดเจนครับว่าที่สั้นที่สุดในทั้งหมดนี้ต้องเป็นเส้นนิ้วล่ะครับต้องใช้ 39.3721 นิ้วถึงจะเป็น1เมตรค่อยตามด้วยฟุตหรือฟีตเพราะต้องใช้ 3.28 ฟีตถึงจะเข้ากับ1เมตรคิวบิตนั้นต้องใช้ถึง2คิวบิตถึงจะเท่ากับ1เมตรถ้าเป็นหลานั้นต้องใช้ 1.08 หลาถึงจะเท่ากับ1เมตรวา1มี2เมตรเส้น1มี40เมตร1ไมล์คือ 1,609 เมตรและ1ลีกหรือ1โยชน์นั้นก็คือ 16,000 เมตรขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสตรีศรีน่านและให้กับรุ่นที่เข้ารอบต่อไป Prince Royal วิทยาลัยจาก10โรงเรียนตอนนี้เราคัดได้แล้ว5โรงเรียนจากภาคเหนือในการที่จะจับคู่ในรอบรองชนะเลิศนั้นอาจจะยากนิดหนึ่งดังนั้นเราจะพาน้องๆทั้ง5ทีมมาแข่งขันในเกมเดียวคือ Think Fast แล้วเราจะเริ่มการแข่งขันนี้ด้วยโรงเรียนสาธิตมอชพี่เต้จะอ่านโจทย์ให้เวลาเรียบเรียงความคิด5วินาทีแล้วเราจะเริ่มดาวน์กันเลยพร้อมนะครับโจทย์ของเราคือ Name the members of APEC 60 secondsNow!
4: South Korea.
5: Past.
6: United States.
7: Cambodia.
8: Past.
9: Lao.
10: India.
11: Thailand.
12: Mongolia.
13: Pakistan.
14: Maldives.
15: England.
16: Korea.
17: USA.
18: Brunei.
19: Philippines.
20: Past.
21: America.
22: Japan.
23: Saudi Arabia.
24: Vietnam.
25: Lao.
0: หมดเวลาครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอและความเจริญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับนั่นคือมูลเหตุที่เกิดกลุ่มประเทศเอเปคครับหลักการในการที่จะเป็นสมาชิกกลุ่มนี้ได้จะต้องอยู่ไม่ติดก็ใกล้เคียงมากๆกับมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกประเทศที่ติดกับแปซิฟิกจะได้อยู่ในโควต้านี้นะยกตัวอย่างเช่นนะฮะกัมพูชาก็ไม่อยู่นะครับจะมีด้วยกันคือออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีจีนฮ่องกงอินโดญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์ปาปัวนิวกินีเปรูฟิลิปปินส์รัสเซียสิงคโปร์ชายนีสไทเปหรือไต้หวันสหรัฐอเมริกาเวียดนามและแน่นอนที่สุดประเทศไทยและทีมแรกที่เข้ารอบขอแสดงความยินดีกับน้องๆสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับโรงเรียนต่อไปขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนบัวโรงเรียนต่อไปนะครับที่จะเข้า สู่รอบต่อไปขอแสดงความยินดีกับน้องๆ Prince Royal วิทยาลัยครับ And last team entering the next round congratulations to นครสวรรค์ครับนั่นหมายความว่าน้องๆจากสาธิตมน.จะต้องกลับบ้านไปนะครับมาถึงตรงนี้แล้วฝากอะไรไปถึงเพื่อนๆ อีก4โรงเรียนที่ตอนนี้ไปรอในรอบต่อไป
1: ไม่ว่าใครจะได้เป็นตัวแทนภาคเหนือนะครับก็ถ้าได้เป็นตัวแทนแล้วก็เอาที่1ของประเทศไปเลยครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆสาธิตมน.ด้วยครับอย่าลืมนะครับทุกๆวันเสาร์ 7:00 น.เรามีนัดกันกับรายการ See You on the Road Season 2สวัสดีครับ

0: เมลเดียแม่แห่คุณผู้ชมครับพาลูกทัวร์ไปส่องสัตว์ก็เจอแต่กวางกวางและก็กวางครับแต่ทีมไกด์เด็กของเราขอแก้ตัวกับแก๊งเพื่ออินเตอร์ด้วยปาร์ตี้บาร์บีคิวที่มาพร้อมความสนุกสนานกับเกมใบ้คำศัพท์ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วทีมของน้องตุลครับทำเวลาในการใบ้คำศัพท์นานกว่าทีมอื่นเขาแม่แห่ทำให้คู่ของน้องตุลต้องมาตามลุ้นแพ้กับทีมคู่สุดท้ายของน้องเปรมนี่แหละครับ
1: It's in the water. It's in the water. And it has like
0: นั่นแน่ลูกทัวร์ของเราทำอะไรครับนั่นมือไม้ท่าทางมาแบบนี้เขาไม่เรียกว่าใบ้คำอย่างเดียวแล้วครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า charade นั่นก็คือการใบ้คำด้วยท่าทางนั่นเองครับ
1: It hurts when you touch itIt burns. It burns when you touch it.
2: Make a fun like that.
3: What? I don't know.
2: Jellyfish. Jellyfish. Jellyfish.
0: โอ้ปล่อยทีมน้องตุลเกรงลุ้นแพ้ลุ้นชนะอยู่สักนานสองนานสุดท้ายเกมพลิกครับทีมคู่น้องเปรมเป็นฝ่ายชนะเข้าวินแบบนี้ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า He who laughs last laughs best ล่ะครับ
4: ก็สนุกดีเพราะว่าตุลแพ้แล้วก็เขาก็เอาลิปสติกมาเขียนหน้าอย่างเงี้ยแค่เพราะว่าคำมันยากอ่ะคือคนอื่นแบบได้ชิลเวอร์แต่ของตัวนั้นยากมากอะไรเงี้ยจัดเต็มทุกคนอ่ะแบบคือขนาดเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมเราก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นนิวเฟนนะว่าแบบชิวๆหน่อยเงี้ยจัดเต็มเลยค่ะมากันเต็มหน้าเลยอะไรเงี้ย
5: Good morning how are you จ๊ะ What's your name where you come from
6: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่3นะครับกับเด็กๆของพวกเราทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับอยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาเหมือนกันครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์นะฮะเขาได้ทำกิจกรรมร่วมมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาภาษาอังกฤษเขาเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นมาเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับวัยใกล้เคียงกันนะคะทำให้เด็กๆเนี่ยลดความเกรงค่ะทำให้เกิดความผ่อนคลายพูดอะไรก็พูดเลย
6: เพราะฉะนั้นเขาจะกล้าพูดกล้านำเสนอ
7: มากขึ้น
6: เพราะยังไงแล้วนี่ก็คือเพื่อนเพื่อนเข้าใจเพื่อน
7: ถูกต้องค
6: ่
7: ะ
6: และวันนี้จะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษไปอีกหนึ่งขั้นบอกได้เลยว่าแอดเวนเจอร์สุดๆสนุกสนานเฮฮามันเต็มที
7: ่เต็มที่
6: เพราะว่าที่นี่คือ Life Park at Greenery Resort เขาใหญ่ครับ Welcome to Life Park at Greenery Resort เขาใหญ่
8: Yes, and there we are going to do an extreme activity.
9: Yeah. And we are recommend three of them. The first one is a paintball, and the second one is car bump, and the last one
10: is egg mat, a big elastic with a seat. You have to sit there and will shoot up in the air.
11: ไปเลยเหรอ
10: get back
9: find me a galaxy in the galaxy
12: okay I will separate into two group me and Tun is the first
9: group
12: yeah and
9: bang
10: and bang
12: second group
9: วิธีของเราก็คือโอนอยออก
10: ไทยสไตล
9: ์ไทย
6: สไตล์ Have you ever tried อนอยออก
9: อนอยออก
6: อนอยออกอนอยออก
0: ไกด์เด็กบอกว่าโอ้น้อยออกเป็นวิธีของไทยสไตล์แต่ถ้าเป็นของสไตล์ฝรั่งเขาจะใช้เพียง1นิ้วหรือ2นิ้วยืนออกมาเพื่อจับคู่หรือแบ่งทีมการละเล่นนี้เรียกว่า Ones and Twos และแล้วไกด์เด็กกับลูกทัวร์ของเราก็แบ่งทีมเพื่อเตรียมลุยกับภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นที่รอให้ลุยอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
13: เฮ้ guys are you ready
6: Yeah! Yeah! โอ้โหเดี๋ยวนี้ใช้ด้วยความมั่นใจแล้วกันตอนนี้แบ่งกันเป็น2กลุ่มก็กำลังจะเข้าไปเล่นกิจกรรม
7: ทริปนี้นะคะจัดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อว่าให้เด็กๆนะคะได้มีการสื่อสารค่ะและก็วางแผนกันเป็นทีมนั่นเองค่ะ
6: ครับ
7: เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารมากขึ้น
6: การฟังการพูดก็จะพัฒนาไปเร
7: ื่
6: อยๆรับรองครับว่าวันนี้กิจกรรมของเราจะสนุกสนานอย่างมากนะฮะ
7: ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
6: ไปครับ
0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ตามเครื่องเล่นเพนบอลคาบัมและ X-Max แต่สุดท้ายแล้วการร่วมมือกันวางแผนในแต่ละกิจกรรมของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทีมไหนจะคว้าชัยชนะไปได้มากที่สุดไปตามเชียร์พร้อมๆกันเลยครับ
1: One at the back and then two groups of two Let's go. Left and right.
14: Oh, so she's defending the flag?
1: Yeah.
14: And then?
1: And then two groups of two.
14: Oh. So you guys go together.
1: Are you guys together?
15: Okay. And if you get one shot, you're already dead.
1: You have to, you have to raise your weapon. Raise your weapon so they don't shoot you again and you go out. But there's another rule. There's another rule. If you come close to a guy like 5 meters and less, you cannot shoot him, but you can stay as fast as you can. You dead. And if you say that, he's dead. He goes out. Because if you shoot him, at less than 5 meters, it's gonna hurt.
16: 1, 2, 3, punchy!
17: Yeah, me and the left two both tried. And then you guys must just help us get there. Like, make sure that we can try and get there without being shot.
7: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะทีมสีแดงค่ะกำลังวางแผนนะคะในการแบบที่จะเอาชนะค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ brainstorming ค่ะแต่นี่เป็นแบบว่าเป็นแผนลับมากๆค่ะก็เลยเรียกว่า confidential brainstorming นั่นเองค่ะ
16: 1, 2, 3, ready
18: เล่นเข็นบอล

0: Muck, muck.
1: มีวันนี้ก็มาทำกิจกรรมเป็นแบบว่าเครื่องเล่นเอ็กซ์ตรีมพวกแบบเพนบอลอะไรอย่างนี้ก็สนุกดีค่ะตอนเล่นเพนบอลก็มีคนหนึ่งในทีมตัวนะคะคือเขาเคยเล่นมาก่อนแล้วเขาก็จะเหมือนมีเทคนิคบอกว่าเราควรจะแบ่งมีคนไปเฝ้าธงนะแล้วก็มีแบ่งเป็น2กลุ่มให้ไปซ้ายขวาต่างกันให้ดูแลกันไปเพราะว่าคือมีคนนึงก็กลัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยมันน่ารักมากเพราะว่าเขาก็เลยบอกว่างั้นไป2คนจะได้ดูแลกันด้วยแบบดูซ้ายขวา

0: คือตอนแรกพี่ฮาร์ดนัดกับตูนว่าเดี๋ยวไปกัน2คนพร้อมกันนะตูนไปกับพี่เสร็จปุ๊บหันไปอีกพักนึงพี่ฮาร์ดวิ่งไปแล้ว
1: ตอนจับธงเลยอ่ะแบบมันรู้สึกแบบมันเป็นฮีโร่เลยอ่ะคือเราเป็นคนที่ทำให้แบบสงครามเนี่ยมันจบลงแล้วอ่ะเนี่ยเราเป็นผู้ชนะอ่ะใช่รู้สึกแบบประทับใจตัวเองมากๆเลย
2: เครื่องเล่นขาบั๊ม
3: Where do we go, keeper?
4: No, brainstorm first?
5: ตอนนี้เราอยู่กันที่เกมที่2แล้วนะครับแต่ว่าสรุปเกมเมื่อกี้ก่อนนะครับทีมสีฟ้า
6: เป็นผู้ชนะ
5: โอ้โหอย่างนี้เขาเรียกว่าวางแผนมาดีนะฮ
6: ะ
5: ส่วนเกมนี้เหมือนกับการเล่นฟุตบอลแต่ว่าเล่นบนยานนี้หรือว่าเราอาจจะเรียกว่าแอร์คราฟต์ก็ได
6: ้
5: นะฮะหรือถ้าในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าการใช้ลมขับเคลื่อนเราก็เรียกว่าเราอาจจะเรียกว่าแอโรคราฟต
6: ์แอโรคราฟต
5: ์ใช้ลมนะฮะครับผม
6: นะ
5: เกมนี้เดี๋ยวจะมาตามดูกันต่อว่าใครจะเป็นดาร์คฮอร์สนะครับและใครจะวินแอสแลนด์สไลด์นะครับดูกันเลยครับพร้อมนะ
6: พร้อมค่ะ
5: ผมเชียร์ทีมสีฟ้าครับตอนนี้

0: ับแล้วไปชนกันมันสนุกดีอะขับแบบเหมือนไส้ใครไม่ใช่เหมือนไส้สิแบบชอบใครหรือว่าอยากชนใครก็แบบกระแทกมันเลยอะไรอย่างงี
1: ้สีหน้าและแววตาของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทั้ง2ทีมดูจริงจังมากครับคุณผู้ชมพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะพาทีมให้ชนะแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า slug it out สู้กันแบบไม่ถอยจริงๆเลยนะครับเนี่ย

0: Titanic. Titanic. Did you know that?
1: Yes.
2: คือในเห็นในรูปมันก็แบบยังไงให้บรรยากาศไม่เต็มที่แต่ว่าพอมาเห็นของจริงแล้วเห็นใกล้ๆแบบรู้สึกแบบโอ้โหใหญ่โตโหฬารเลยอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกตื่นเต้นแบบเอ้ยเอาแล้วว่ะ

คือฮันเนี่ยได้รับมอบหมายคำพูดหนึ่งคือเราต้องพูดคำว่า movie ก็คือเป็นการใบ้คำพอขึ้นไปข้างบนสื่อท่านก็จะพูดต้องคำว่า movie แล้วท่านก็ตะโกนไปเลยแบบแหกปากไปเลยอะ

0: Okay, time to guess.
1: Hurry up.
2: Time to guess.
1: Five.
3: No way.
1: Four.
3: No.
2: Three.
1: Three.
2: Two.
3: No. Please wait.
2: Okay. What do you think?
1: Okay.
4: How do you feel?
5: How do you feel right now?
6: You know what?
5: Yeah.
6: So
5: it's okay?
6: It was amazing,
5: right?
6: Because I opened my eyes, it was cool. People close.
5: Really?
6: And I saw all of this and I was like, oh my god!
5: Okay, so what did you hear?
7: DiCaprio and movie.
5: And the movie.
4: But not
5: and
4: the last one.
7: The last one we did here.
6: Sorry.
5: DiCaprio and movie.
4: But it's like
5: what did you say?
6: I'm
5: what is your keyword?
6: Chip?
5: Did you say chip? Chip.
8: I actually said
5: movie.
4: Movie.
2: Movie. DiCaprio.
5: What is that?
2: DiCaprio.
5: What do you think?
6: I think I read
5: and the answer. The answer is.
2: The answer is.
5: The Beast.
2: Go!
9: และนี่คือคำใบ้ของทีมสีแดงค่ะ
10: และนี่คือคำใบ้ของครูเลดี้เก๋ๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ทั้ง3คนที่อยู่บนแมชชีนนะฮะหรือว่าบนเครื่องเล่นของเรานะครับโอเค
11: Oh my god
10: Yo what is this one Find the keyword only one keyword of each of youตอนนี้นะครับผมก็บอกว่าเขาสามารถพูดได้ในคำที่เป็นคีย์เวิร์ดที่แต่ละคนคิดนะฮะจะพูดกี่ครั้งก็ได้จะพูดไปคิดไปจะคิดไปพูดไปแล้วแต่นะครับแต่ว่าให้หยุดก็ต่อเมื่อเครื่องจักรคนนี้หยุดลงนะฮะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูเฉลยกันว่าน้องสองคนนั้นจะทายถูกหรือเปล่า

0: Hey, shh, shh, shh, shh. Don't say anything.
1: See this?
0: Okay, Don! Stop!
2: Hello, City! Woo! Hello, City! Wow!
0: อยู่ประเทศไทยแบบป๊อปอ่ะป๊อปอ่ะใช่ใช่ใช่เออเราคืออยากอยู่ประเทศไทยก็น่าจะเรียกชื่อก็น่าจะสนว่าไม่ใช่ที่ว่าเชียงรายอ๋อเลยอ่ะลองดูถูกหรือเปล่าก็ต้องคุณคิดว่าเชียงรายอ๋อแล้วครับอ่าโอเคเด็กแก้วตอนนี้อันเซอร์อ่ะแล้วครับตอนนี้ต้องมาบอกก่อนว่าสถานการณ์เมื่อกี้ได้ยินอะไรยังไงบ้างได้ยินแค่ซิตี้ซิตี้
1: Only city and scream.
0: Who gave woo? Wow.
3: Why didn't they heard the?
1: I heard everything.
0: I don't know. What do you think?
1: But by the way, we stay in Thailand, so I guess it's Bangkok.
0: Bangkok. She guessed Bangkok. Bangkok. The answer is Bangkok. Correct.

0: เอาละครับและนี่คือช่วงท้ายของทริปสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็แอดเวนเจอร์สนุกสนานกันไปเป็นไงแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างแต่ว่าขอเป็นภาษาอังกฤษเลยนะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันบ้าง
1: It's so amazing. It's the first time for me. Like it's your first time too?
2: Yeah.
1: It's so exciting.
2: It was cool.
1: Yeah, it's cool, right? And I think I worry about the word, what I say. I say the word movie, and then
2: I was actually all the time keeping in my mind that I need to say properly this word. I was concentrated exactly. DiCaprio.
0: It's so clear. Yeah. That word is okay. Yeah. How about you, Tun?
3: I think it makes me more brave because I can do anything that I have never do before.
0: How about your friend here?
4: And I think you're fun.
0: Yeah.
5: Enjoy every activity that we do together.
0: Yeah,
6: yeah. We did together. The activities were very interesting, and I feel like with you guys more, and it's very, very happy today.
0: Thank you. Thank you. How about you? Last one.
7: Today we do the activity together. We tired, but we have a fun.
0: Okay, lot of fun. ครูเลดี้เก๋ๆครับรู้สึกไงครับวันนี
8: ้ครูเลดี้เก๋ๆนะคะก็นะต้องขอชื่นชมเพราะว่าภาษาอังกฤษหนูเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับเลยนะคะหรือว่าจะการใช้ภาษาเพราะว่าอาจจะเป็นพอเพื่อนในวัยเดียวกันด้วยก็ทำให้หนูเนี่ยสื่อสารได้ดีขึ้นไม่เกิดความเกรงก็บอกว่าผ่อนคลายพูดได้กันตลอดเวลาเลยนะคะครูขอชมเชยเนี่ย
0: จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพวกเรารู้สึกไหมว่าใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้นรู้สึกนะกล้ามากขึ้นนะกล้าที่จะใช้เนี่ยแหละครับง่ายๆนะครับขอแค่กล้าเท่านั้นเองนะครับเราก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาอังกฤษมามากแค่ไหนก็ถ้าไม่กล้าคุณก็ยังไม่สามารถพูดได้อยู่ดีนะครับขอให้เพียงแค
9: ่กล้าน
0: ะครับแล้วคุณจะเก่งขึ้นนะครับเอาล่ะสัปดาห์หน้าครับทริปนี้ยังไม่จบสัปดาห์ที่4นั้นจะไปแอดเวนเจอร์กันต่อนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรอย่างไรต้องติดตามกันนะครับพร้อมไหม
9: พร
0: ้อมนะ Are you guys ready to next week ลาไปเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ไม่ต้องกลัวเรากล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่องช่วง wrap up
8: หรือเป็นพูดคำว่า we are recommend ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมลองคิดตามนะคะว่า we are recommend ผิดตรงไหนคะ
10: and we are recommend three of them
11: We recommend
8: ถูกต้องต้องเป็น we recommend นั่นเองค่ะเพราะ R เนี่ยเป็น verb to be ค่ะนะคะมา verb to be มาซ้อนกับ verb อีกไม่ได้ก็ลูกนะนั่นเป็นแกรมมาฮิบรูนะลูกนะไม่มีค่ะนะภาษาอังกฤษเราต้องมี verb ตัวเดียว verb แท้ตัวเดียวโอเคคะเป็น we recommend ค่ะ modal verb ค่ะท่านผู้ชม modal verb นี่ค่ะ modal verbก็คือกริยาช่วยค่ะนะคะจำง่ายๆค่ะท่านผู้ชมคะครูเลดี้เก๋ๆมีเทคนิคเบาๆค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะพูดตามค่ะ wash your come on
12: wash your come on
8: ดีมากค่ะ wash your come on ค่ะ
12: w a
8: คือง่ายๆนะคะ w a แหวนก็คือ will กับ would ชอช้างก็คือ shall กับ should ค่ะคอคืออะไรคะควายไม่ใช่ค่ะคืออะไรคะลูกแคนกับคืดนะคะต่อไปมอมาค่ะคือ may might กับ must นั่นเองค่ะ wash your come onวชคมค่ะอันนี้เป็น modal verb ต้องบวก verb infinitive ค่ะเช่น I can go to ลงเกลือนะคะฉันสามารถไปลงเกลือได้อะไรเงี้ยเห็นไหมลูกเราจะไม่บอกว่าเป็น go ต้องเป็น I can go go จะไม่เปลี่ยนรูปค่ะ
13: พอเราคุยกับฝรั่งรู้เรื่องใช่ไหมครับทีนี้มันเป็นภาษากลางด้วยเราไปประเทศไหนเราก็คุยอย่างน้อยกับคนใดคนหนึ่งในประเทศนั้นรู้เรื่องครับเพราะก็ต้องมีคนพูดภาษานี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
14: เราก็ต้องมีความกล้าในการที่จะกล้าพูดกล้าใช้ภาษาอังกฤษถ้าฝึกใช้บ่อยๆหนูว่าเราก็จะเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
15: เรียนภาษาอังกฤษกับเพลงอะค่ะพยายามฟังเพลงเยอะๆแล้วก็พยายามดูความหมายเพลงประมาณนี้คือมันก็ทำให้เราแบบรู้คำศัพท์ด้วยอะไรค่ะ
16: ความกล้าถ้าเรามัวแต่รัวโอ้ไม่เจอฝรั่งโอ้ไม่อย่ามาใกล้ฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องความกล้าเดินเข้าไปหาแล้วบอก Hello How are you Where are you going อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
17: ถ้าคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้การแพทย์ของเราจะเป็นชั้นนำของโลกครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ใน Everything About English วันนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของคำคุณศัพท์นั่นเองครับดังนั้น Welcome to Everything About Adjectives Adjectives ก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองนะฮะที่เอาไปขยายนามก็คือ Nouns ครับในภาษาไทยเนี่ยนะครับมันจะมาหลังนามใช่ไหมครับอย่างเช่นหมาดำรถใหญ่แต่ภาษาอังกฤษ

0: นะครับมันจะต้องมาก่อนคำนามนั่นเองนะครับอย่างเช่นไก่ทอดก็ต้องเป็น fried chicken แต่บ้านเราหลายๆคนนะครับก็มักจะบอก chicken fry ถ้าไปบอก chicken fry นะครับไปร้านไก่ทอดไปบอกว่า can I have chicken fry อันนี้ก็คือสวัสดีครับพี่ขอทอดไก่หน่อยได้ไหมครับซึ่งเขาอาจจะเชิญคุณไปทอดไก่หลังร้านก็ได้ดังนั้นก็ต้องเป็นไก่ทอด grilled chicken ก็คือไก่ย่างไม่ใช่ chicken grill ใช่ไหมครับคำคุณศัพท์เนี่ยนะครับจะมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับอย่างเช่นเรื่องของจำนวนก็ได้ครับ one man two menหรือจะเป็น the first man ผู้ชายคนแรกกับ the second man
1: ยังไม่ไปอีกแล้วเนี่ย
0: many people some people no people หรือจะเป็นเรื่องราวของสีก็ได้นะครับอย่างเช่น yellow shirts red shirts
1: อุ้ยเปลี่ยนเรื่องดีกว่าครับ
0: หรือจะเป็นเรื่องราวของสภาพอากาศก็ได้นะครับอย่างเช่น a hot dayหรือว่า a cold day หรือจะเป็นเรื่องของอายุ old man young man จะเป็นเรื่องของขนาด huge boy เด็กใหญ่มหึมากับ tiny boy เด็กเล็กกระจิ๊ดลิดหรือจะเป็นเรื่องราวของรูปทรงก็ได้นะครับอย่างเช่น round face square face wide room narrow roomหรือจะมีเรื่องราวของ adjective ที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับหรือที่เราจะเรียกว่า possessive adjectives ครับอย่างเช่น my house your house his house her house our house their house หรือถ้าเป็นของสัตว์นะฮะ its house นั่นเองครับ adjective ต่อไปนะครับก็คือ adjective ที่เป็น noun หรือเป็นนามนั่นเองครับผม car keycar key ก็คือกุญแจรถครับแต่หลายคนชอบไปพูดคีย์คาร์นะครับถ้าคีย์คาร์อาจจะอุจจาระไม่หมดก้นนะครับดังนั้นต้องเป็น car key ครับหรือจะเป็นโซนวัยรุ่นนะครับผมเคยเห็นนะครับเขาไปบอกว่า zone teen อันนั้นอาจจะเป็นแผนกซองทิงนะครับต้องเป็น teen zone ใช่ไหมฮะก็คือเป็นโซนของ teen ครับ adjective ต่อไปก็จะเป็นพวก verb นั่นเองนะครับหรือคำกริยาครับจะมีอยู่2แบบนะฮะที่ใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือ verb ing ครับอย่างเช่นเคยเห็นภาพนี้ไหมครับ dancing baby อันต่อไปนะครับก็คือเด็กที่กำลังร้องเพลงอยู่ครับก็คือ singing kids singing kid ครับถูกแล้วครับไม่ใช่ sinking kid นะครับถ้า sinking kid จะแปลว่าเด็กจมน้ำครับ verb ต่อไปนะครับที่จะสามารถเป็น adjective ได้ก็คือพวก verb ช่อง3นั่นเองครับแบบที่1ครับเคยดูหนังเรื่อง The Matrix ไหมครับที่เขาจะบอกว่า NeoYou are the chosen one. นายเป็นคนที่ถูกเลือกหรือ2ครับคุณผู้หญิงหลายๆคนเวลาเรียนรู้การทำกับข้าวเลยนะครับยังทำกับข้าวแบบเสน่ห์ปลายจะอ้วกก็จะทำอาหารแบบไม่ไหม้มาให้เรากินครับ burned food. อันดับที่3ครับก็คือผู้ชายเมาครับ drunk man หรือบางทีจะเรียกว่า drunken man ก็ได้นะครับแต่ drunk man ก็ได้ครับเพราะว่า verb to เมาก็คือ drink ดื่มสักพักหนึ่งก็จะกลายเป็น drank และสักพักหนึ่งถึงจะเมาทำให้ถึงเรียกว่า drunk man นั่นเองครับอันดับที่4ครับถ้าทำโทรศัพท์หล่นพึกโทรศัพท์แตก broken phone adjectives ต่อไปที่มีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็คือ adjectives ที่เกี่ยวกับสัญชาตินั่นเองครับคุณจะรู้สึกยังไงครับถ้าคุณต้องบอกฝรั่งว่า hello I am Thailand I study England I like Japan food China girl and Korea song อันนี้ฟังดูไม่ดีเลยนะครับต้องบอกว่าอะไร I am Thai I study English I like Japanese foodChinese girls and Korean songs นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับชาวเวียดนามก็จะต้องเป็น Vietnamese ฟิลิปปินส์ก็จะเป็น Filipino หรือจะเป็นพวกสิงคโปร์ก็จะเป็น Singaporean Australia Australian คำคุณศัพท์กลุ่มต่อไปเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับความรู้สึกนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับหลายคนมักจะเสียเงินผิดและพูดกันผิดบ่อยๆนะครับเราไปดูดีกว่าครับว่ามันมีความแตกต่างยังไงบ้างครับอย่างเช่นคำว่าเบื่อครับถ้าเรารู้สึกเบื่อเราจะเลือกอะไรครับระหว่างข้อ1 boring กับข้อ2 bored คำตอบนะครับก็คือ bored นั่นเองครับ รู้สึกเบื่อต้องเป็น bored นั่นเองครับแต่บ้านเราหลายๆคนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I am boringแปลอะไรครับแปลว่าฉันน่าเบื่อซึ่งนออาไม่เอกหน้าก็คือ ing นั่นเองครับไปขยายอะไรบ้างครับขยาย4อย่างก็คือ e-pop นั่นเองครับไม่ใช่ e-pop ครับแต่ e-pop ตรงนี้นะครับย่อมาจาก events people objects and places ครับอย่างเช่นสถานการณ์น่าเบื่อ a boring event คนน่าเบื่อ boring people หรือ boring person ก็ได้สิ่งของน่าเบื่อ boring object และสุดท้ายครับ a boring place สถานที่น่าเบื่อครับคำอื่นครับที่มีปัญหาแบบนี้นะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับอย่างเช่นคำว่า exciting กับ excited นั่นเองครับโอ้แล้วตอนนี้ครับทำไมติดตรงนี้มีเสียงอิดแล้วล่ะครับอย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนั้นหลักๆนะครับจะออกเสียงสระอิดเนี่ยนะฮะก็คือ2ตัวด้วยกันครับก็คือ TED TED กับ DED DID ครับอย่างเช่นครับถ้าเราเปรียบเทียบกับภาษาไทยครับบ้านหลังนี้มีผีสิงสะติดนั่นเองครับถูกต้องเลยนะฮะส่วนในตัวครับก็คือ DID ครับถ้าคุณนั้นเรียนจบจากมหาวิทยาลัยครับคุณจะต้องเป็นบัณฑิตนั่นเองครับโซติดกับ DID ใช่มั้ยครับดังนั้นคำว่า excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นแต่ bored ไม่ออกเสียงว่า bored นะฮะ excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นฮะ exciting แปลว่าน่าตื่นเต้นปรากฏว่าหญิงไทยบางคนไปบอกกับผู้ชายฝรั่งครับว่า I am exciting ฉันน่าตื่นเต้นอุ้ยอันนี้ไปให้ท่าเขาหรือเปล่าครับดังนั้นครับ excited รู้สึกตื่นเต้นฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือคำว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับในทางที่ดีต้องเป็น excited แต่บ้านเราครับเวลารู้สึกตื่นเต้นประมาชอบไปบอกฝรั่งกันนะครับว่า I am excited แต่หน้าตาเนี่ยนะครับเหงื่อแตกกระวนกระวายสุดตื่นเต้นประมาทแบบนั้นต้องเป็น I am nervous นะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่าตกใจนั่นเองครับตกใจก็มี2แบบนะครับตกใจในทางที่ดีกับตกใจในทางที่แย่ครับอย่างเช่นครับอันแรกก็คือ I'm surprised surprised ก็คืออะไรครับตกใจในทางที่ดีครับ but I'm shocked ก็คือตกใจในทางที่แย่ดังนั้นครับถ้าฝรั่งมาบอกคุณว่า my dog died last night หมาผมเสียชีวิตเมื่อคืนคุณอาจจะบอกคุณตกใจไปบอกฝรั่งว่า oh my god I'm surprised จะบ้าเหรอครับต้องเป็น I'm shocked สิครับผมไม่ใช่ I'm surprised นะฮะอีกหนึ่งปัญหาที่มีแบบนี้ก็คือคำว่ากลัวหรือรู้สึกกลัวหรือว่าน่ากลัวนั่นเองครับผมเคยนะครับพาหญิงไทยคนนึงครับไปชมภาพยนตร์ครับเป็นหนังผีครับผมหญิงไทยคนนี้ก็พูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยนะครับโอ้โหปรากฏผีออกมาปึ้งทุกคนนั้นร้องกรี๊ดในโรงภาพยนตร์ครับแต่น้องคนนี้มากอดผมแล้วก็บอกพี่คริส I am frightening หนังก็น่ากลัวหนูก็น่ากลัวด้วยเหรอครับดังนั้นครับน่ากลัวต้องเป็น frightening รู้สึกกลัวก็ต้องเป็น frightened ครับเหมือนกับคุณไปบอกกับฝรั่งว่าคุณรู้สึกกลัวแต่ไปบอกฝรั่งว่า I am scary I'm scary ก็แปลว่าฉันน่ากลัวนะจ๊ะ scary น่ากลัว scared ก็คือรู้สึกกลัวหรือจะใช้คำว่ากลัวคือ I'm afraid นั่นเองครับอย่างเช่นถ้ากลัวแมลงสาบ I'm afraid of cockroaches กลัวหนู I'm afraid of rats กลัวฝรั่งก็ I'm afraid of ฝรั่งครับแหมกลัวฝรั่งหนูกับแมลงสาบทำอย่างว่าเขาเป็นพวกเดียวกันเลยนะครับเรื่องต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องราวของ adjective ตัวอื่นที่มี suffix ครับ suffix ก็คือตัวลงท้ายนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เรามีคำว่า boring ก็คือน่าเบื่อ bored ก็คือรู้สึกเบื่อใช่ไหมครับ ing กับ ed ในภาษาอังกฤษครับ adjective ก็มีอีกหลายตัวนะครับที่มี suffix ต่างๆนะครับอย่างเช่นลงท้ายด้วยตัว ble ครับ edible หรือว่า reliable ครับ edible สามารถกินได้ reliable ก็คือสามารถไว้วางใจได้ครับอันต่อไปก็คือ less นั่นเองครับuseless ก็คือโอ้โหไม่มีประโยชน์ครับ host ก็คือไร้บ้านมี less ก็ต้องมี full ครับอย่างเช่นคำว่า careful careful ก็คือระมัดระวังใช่ไหมครับ be careful ใช่ไหมฮะหรือ successful ก็คือประสบความสำเร็จนั่นเองครับ I am successful หรือว่า I'm a successful teacher อันต่อไปนะครับก็จะเป็นคำว่า ous ครับตัวอย่าง dangerous อันตรายครับอย่างเช่น that man is dangerous หรือว่า the dangerous man ต่อไปก็เป็น poisonous snake งูที่มีพิษครับต่อไปเป็น al ครับอย่างเช่น oral ก็เกี่ยวกับปากนั่นเองฮะ normal ก็คือปกติครับตัวต่อไปครับก็คือ tic tick นั่นเองครับตัวอย่างครับ democratic Thailand is a democratic countryประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยครับหรือว่า artistic ก็คือเต็มไปด้วยศิลปะนั่นเองนะฮะอีกอันนึงครับก็คือ ive อย่างเช่น expensive ก็คือแพง extensive ก็คือกว้างขวางหรือขยายความครับดังนั้นฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับว่าถ้าคุณนั้นอยากจะให้ตัวเองนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นอย่าทำให้ตัวเองนั้นแพงขึ้นมีรายได้สูงขึ้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำก็คือต้องเริ่มขยายขอบเขตความรู้และความสามารถของตัวเองให้เป็นคนที่ extensive ครับฝรั่งบอกว่า if you want to be expensive you have to be extensive แล้วมันจะได้ขึ้นไปสูงๆนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราก็รู้จักคำคุณศัพท์หลายตัวกันมากแล้วนะฮะแล้วเราก็ต้องรู้กันต่อไปครับว่ามันใช้กันยังไงครับตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าต้องใช้กันก่อนคำนามใช่ไหมฮะกับอีกหนึ่งวิธีครับก็คือเราจะต้องใช้มันกับ verb to be กับ verb to get ครับหลักๆครับตัวอย่างครับก็คือ I am fat ผมอ้วนแล้ว 2 ครับ I'm getting fat ผ
1: ผมเริ่มจะอ้วนไม่นะ

0: กับ3 I don't want to be fat ไม่เอาไม่เอาไม่อยากอ้วนต่อไปครับ You are old คุณแก่แล้วนะ You are getting old คุณเริ่มจะแก่ 3 You must be old คุณคงจะต้องแก่แน่ๆเลยในภาษาอังกฤษหรือว่าเรื่องราวของ adjectives ครับจะมีไวยากรณ์ที่เราเรียกว่า comparatives กับ superlatives ครับแน่นอนครับสิ่งแรกเลยก็คือเรามาดู adjective 3พี่น้องที่ต้องรู้จักกันเลยทีเดียวครับ3พี่น้องนี้มีอะไรบ้างครับ 1 adjective ที่มีพยางค์เดียวครับ big fat old 2ครับ adjective ที่ลงท้ายด้วยตัว y ครับ sexy funny pretty และ3ครับก็คือadjectives ที่มี2พยางค์ขึ้นไป handsome expensive beautiful ครับเหตุผลที่เราจะต้องรู้จัก adjectives 3ตัวนี้หรือ3พี่น้องนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าเราจะได้ไปเปรียบเทียบกันได้แล้วไงครับสิ่งแรกที่ต้องรู้ครับก็คือ4 adjective นี้ครับ good better best ถ้าแย่ก็คือ bad worse worst ถ้าเยอะครับก็คือ much more most และสุดท้ายครับก็คือ noy little lessleast ครับ4ตัวนี้จะมีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ comparatives กับ superlatives ของเราอย่างเช่นกฎกติกามารยาทที่1ในการใช้ comparative กับ superlative ครับเราอาจจะบอกได้ว่า Chris is big Chris isn't big Is Chris big ก็คือ Chris ตัวใหญ่หรือเปล่าดังนั้นครับเรามาลองดูถ้าบอกว่า Chris ตัวใหญ่กับ Pat ครับกฎกติกาของพยางค์เดียวนะครับก็ต้องใส่ er ครับผมแล้วก็ใส่ than เข้าไปใช่ไหมครับอย่างเช่น Chris is bigger than PatChris isn't bigger than Pat. Is Chris bigger than Pat? Chris ตัวใหญ่กับ Pat หรือเปล่าส่วนถ้าเป็นสุดยอดที่สุดก็คือ superlatives ของกฎกติกามารยาทที่1นี่นะครับก็จะต้องใส่ est ไปที่หลังของคุณศัพท์นั่นเองครับอย่างเช่น Chris is the biggest man here. Chris isn't the biggest man here. Is Chris the biggest man here? Chris เป็นคนที่ตัวใหญ่ที่สุดที่อยู่ที่นี่หรือเปล่าครับกฎกติกามารยาทที่2ก็คือ adjectives ที่ลงท้ายด้วยตัว y ครับถ้าเราจะบอกว่า I'm is sexy I'm isn't sexy โอ้ยไม่จริงนะกับ is I'm sexy I'm sexy หรือเปล่าถ้าเราจะเปรียบเทียบคุณอ้ํากับคุณตุ๊กกี้ครับก็จะต้องถอดตัว y แล้วก็ใส่ ier หรือ iest เข้าไปครับเรามาลองดูตัวอย่างครับ I'm is sexier than ตุ๊กกี้อันนี้แน่นอนครับ I'mIsn't sexier than Tuki? ฮะมีใครคิดอย่างนั้นด้วยเหรอครับและสุดท้ายครับ Is I'm sexier than Tuki? และถ้าคุณอ้ํานั้นเป็นคนที่เซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยครับ I'm is the sexiest girl in Thailand.
1: Wow.
0: I'm isn't the sexiest girl in Thailand. ไม่จริงสุดท้ายครับก็คือ Is I'm พัชรภา the sexiest girl in Thailand.
2: Wow.
0: กฎกติกามารยาทที่3ก็คือคุณศัพท์ที่มี2พยางค์ขึ้นไปครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของคนหล่อกันบ้างดีกว่าครับ Chris is handsome เปลี่ยนดีกว่าก็ได้ครับ Nadeth is handsome Nadeth isn't handsome ก็อาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วถ้าถามว่า Nadeth หล่อหรือเปล่า Is Nadeth handsome ถ้าจะเปรียบเทียบครับตอนนี้เราไม่ต้องใส่ er หรือ ier เข้าไปครับเราใส่คำว่า more กับ than เข้าไปครับผมอย่างเช่นถ้าจะบอกว่า Nadeth หล่อกว่า Chris Nadeth is more handsome than ChrisNadeth isn't more handsome than Chris ก็อาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นก็ได้และสุดท้ายครับ Is Nadeth more handsome than Chris? Probably not คงจะไม่ใช่นะฮะสุดท้ายครับถ้าจะบอกว่า Nadeth เป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในประเทศไทยครับก็ต้องใส่ the most นั่นเองครับอย่างเช่น Nadeth is the most handsome man in Thailand Nadeth isn't the most handsome man in Thailand และสุดท้ายครับ Is Nadeth the most handsome man in Thailand?
1: Wow. นะฮะ
0: ต่อไปครับมีกฎกติกาที่4ที่ต้องฝากไว้ครับนั่นก็คือเรื่องราวของการบอกว่าไอ้นี่เหมือนไอ้นั่นนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ is as จุด ๆ as ครับและตรงนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีกฎกติกาของคุณศัพท์ทั้ง3ตัวนะครับคุณศัพท์ทั้ง3ตัวใช้กฎเดียวกันเลยครับอย่างเช่น Chris is as tall as Willie ผมนั้นสูงเท่ากับ Willie ครับผม แต่ผมคงจะหล่อไม่เท่าใช่ไหมครับก็คือ Chris isn't as handsome as Willie ครับหลายคนอาจจะถามว่าแล้วคริสรวยเท่ากับวิลลี่ไหม Is Chris as rich as Willie โอ้ยไม่มีทางหรอกครับเรื่องราวต่อไปครับก็คือพอเราเห็นคำว่า is as จุด ๆ as บ้านเราก็ไปเข้าใจผิดกับภาษาอังกฤษคำว่า same นั่นเองฮะถ้าเราอยากจะบอกครับว่ารถของเราเหมือนกับรถของคุณชาวไทยบางคนไปบอกว่าไม่คาเซมโยคานะอ้าวอันนี้ภาษาอังกฤษอันนี้พูดไม่ได้นะครับ แต่บางคนก็ไปใช้ภาษาอังกฤษแบบไม่ถูกต้องนะฮะไปบอกว่า my car is as same as your car อันนี้ก็ผิดเหมือนกันครับขอยืนยันแล้วนะฮะบ้านเราชอบใช้กันตรงนี้ผิดประจำนะฮะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น my car is the sameas your car my car is the same as your car คือรถผมเหมือนรถคุณถ้ารถผมไม่เหมือนรถคุณก็ต้องบอกว่า my car isn't the same as your car เห็น is the same as ต่อไปต้องมีคล้ายๆกันบ้างครับ is similar to นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าชาขาวคล้ายๆชาเขียว white tea is similar to green tea บางคนจะบอกไม่จริงนะ white tea isn't similarto green tea similar to ก็คือคล้ายๆครับและสุดท้ายก็คือ different from ก็คือแตกต่างนั่นเองครับภาษาญี่ปุ่นนั้นแตกต่างกับภาษาจีนครับ the Japanese language is different from the Chinese language นั่นเองครับนี่ไงเห็นไหมฮะดังนั้นครับอย่าลืมครับ is the same as is similar to แล้วก็ is different from ครับผมเอาใช้คุณศัพท์ทุกแบบแล้วก็มาเปรียบเทียบกับนามต่างๆวันนี้คุณก็จะรู้เรื่องภาษาอังกฤษอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับคุณศัพท์เลยทีเดียวครับคำคุณศัพท์ของเราเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็รู้จักกันเยอะมากแล้วนะฮะแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องรู้จักเลยนะครับก็คือการขยายคำคุณศัพท์นั่นเองครับโดยการใช้คำที่มีชื่อว่า intensifiers ครับจำเพลงนี้ได้ไหมครับของพี่เบิร์ดธงชัยครับ loving you too much so much very much right now นั่นไงล่ะฮะ too much so much very much นั้นครับวันนี้เราจะไปดูอีกหนึ่งประโยชน์นะครับที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับก็คือประโยคที่บอกว่ารถติดครับหลายคนก็ชอบบอกรถติดว่า traffic jam traffic jam เนี่ยนะครับจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับเพราะว่า traffic jam ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ผิดไวยากรณ์นะครับก็ใช้ได้ครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่ารถติดมากจะพูดไงครับ traffic very jam หรือจะบอกว่ารถไม่ติดเลย traffic no jam ถ้าจะถามว่ารถติดไหม traffic jam เห็นไหมครับมันจะเล่นได้ยากครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราคำว่า traffic ที่แปลว่าจราจรเป็นนามมาเล่นกับคุณศัพท์ที่แปลว่า bad กันดีกว่าไหมฮะเราจะได้ประโยคก็คือ the traffic is bad ถ้าเราจะถามว่ารถติดไหม is the traffic bad the traffic is bad ครับแล้วเราไปลองขยายกันนะครับว่าประเทศไทยหรือกรุงเทพของเรานั้นรถติดขนาดไหนกันบ้างครับ 1. the traffic is too bad รถติดเกินไปครับดังนั้นครับถ้าเรารถติดเกินไปแล้วก็จะไปสายเกินไป you are too late ไม่ใช่ too late ครับแต่ too late ก็แปลว่าสายเกินไปนั่นเองครับต่อไปรถติดมาก the traffic is very bad ครับผม very bad รถติดมากครับรถติดจริงๆ the traffic is so bad หรือว่า the traffic is really bad ลำดับต่อไปเรื่อยๆครับก็คือ the traffic is quite bad ครับคำว่าค่อนข้างอีกอันนึงก็คือคำว่า pretty นั่นเองครับ the traffic is pretty bad ต้องออกเสียงสระอี pretty bad นั่นเองนะฮะถูกต้องแล้วครับ pretty ที่แปลว่าสวยน่ารักอ่ะก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะครับซึ่งมุกประจำที่เราใช้กันประจำนะฮะในการสอนก็คือ you are pretty reallyPretty ugly ค่อนข้างน่าเกลียดเลยทีเดียวครับคำว่า kind of ที่แปลว่าประเภทครับก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะฮะ The traffic is kind of bad today ครับผมลำดับต่อไปครับรถไม่ค่อยติดนะฮะก็คือ The traffic is not very bad ครับผม Not very it's not very bad The traffic is not that bad ก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นครับ The traffic is a bit bad รถติดนิดนึงแล้วถ้ารถไม่ติดเลยก็จะพูดยังไงครับ The traffic is not bad หรือ The traffic isn't bad เห็นไหมล่ะฮะเราสามารถเล่นได้นะครับดีกว่าเล่น traffic jam แล้วก็จบแค่นั้นครับแต่ถ้าบอก The traffic is bad เล่นได้เยอะแล้วก็เปลี่ยนเป็น The soup is spicy The soup is too spicy Very spicy Damn spicy Quite spicy Not very spicy Not that spicy A bit spicy นั่นเอง Soup is not spicy เห็นไหมล่ะฮะภาษาอังกฤษก็เรื่องราวเรื่องนี้สำคัญมากครับเอาไปเล่นกับคุณศัพท์ครับเรื่องราวต่อไปในการเล่นกับคำคุณศัพท์ก็ adjectives ของเรานะครับก็คือการเอา adverbs of frequency เข้ามาประกอบนั่นเองฮะ adverbs of frequency ก็คือคำที่บอกถึงความถี่ของสถานการณ์ต่างๆครับอันที่หนึ่งครับก็คือ 100% always ครับ it is always hot in Thailand หรือต่อไปครับก็คือ 80% ครับ it's usually hot in Thailand ครับ 60% ก็คือ it's often hot in Thailand ครับ 40% ก็คือ it's sometimes hot in Thailand 20% ก็ it's hardly ever hot หรือว่า it's rarely hot in Thailand ครับผมและสุดท้ายครับ 0% ก็คือ it's never hot in Thailand ครับแต่ที่เรียนกันมาเมื่อกี้ผมว่าข้อที่1ถูกต้องนะครับ it's always hot in Thailand ครับและเรื่องราวสุดท้ายนะครับของการเล่นกับ adjectives ก็คือคุณศัพท์นะครับก็คือการเอา adverbs นะครับมาขยาย adjectives อีกทีครับ คำ adverb นะครับก็สุดมากแล้วนะฮะจะลงท้ายตัว ly ใช่ไหมครับเรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะ อย่างเช่นครับน้ำท่วมก็คือ floods ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น adjective ก็ต้องใส่ ed ก็คือ it is flooded ครับผม it is flooded ก็คือน้ำท่วมนั่นเองครับ it is flooded in Thailand น้ำท่วมในประเทศไทยครับ

าจะบอกว่าน้ำท่วมเป็นปกติครับผม it's normally flooded in Thailand หรือไม่นานมานี้น้ำท่วมใหญ่ it was recently flooded in Thailand ครับและแน่นอนครับสุดท้ายก็คือ it will probably be flooded again in Thailand soon คงจะน้ำท่วมกันอีกไม่นานนี้และนั่นก็คือเรื่องราวของ adjectives คำคุณศัพท์ของเราทั้งหมดเลยนะฮะตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้าคุณนั้นรู้ทุกๆเรื่องของ adjectives ของเราคุณน่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการพูดหรือในการเขียนได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดค่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำสนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย

0: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
1: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
2: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์

0: อาทิตย์ทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: หกดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะพวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: เอาทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันเพราะเหตุนี้มีผลนี้ก็จึงต้องมีเพราะเหตุหมดไปผลนี้ก็จึงดับไปชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาภัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
2: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
1: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
3: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
4: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
1: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่าดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
4: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
1: จะใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได
4: ้
1: เอาเจ้าปัน
4: เย้ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
1: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่ๆไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: ข้าหิว
5: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
4: ทำไมมีหัวกะโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิ
5: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
2: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
5: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
1: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
5: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
1: ถ้างั้นก็รีบเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
5: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
4: หิวมาก
3: หิวมาก
5: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ

0: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
1: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
0: ้ อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะ
2: แวบโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
0: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
3: เข้าใจแล้ว
0: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
4: ้ฮึ๊บ
5: ฮึ
6: ๊บ
5: ฮึ๊บ
6: งมงมงมงม
7: งมงมงมงมง
0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
2: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
4: ข้าก็เหมือนกัน
1: ข้าด้วยข้าด้วย
0: นี่แหละคือสุขเวทนา
3: สุขเวทนา
0: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
2: ใช่เลยสุขมาก
0: เอาล่ะกินซาลาเปาลูกที่สองได
5: ้ฮึ๊บฮึ๊บ
1: เจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
5: ไม่ว่าข้าอิ่มแล้ว
0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
4: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
1: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
2: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
0: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
2: อร่อยอร่อย
4: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
8: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
2: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
5: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้า
0: เกินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
2: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
0: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
2: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
0: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
2: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้โหร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
1: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
2: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
0: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
4: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
1: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
2: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
0: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
2: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
0: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
4: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
2: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
0: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
1: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉย

0: ไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
1: การสุดยอด
2: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
3: มันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
4: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่ามีคนดูเองหนังไม่ได้ถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราใ

คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรา

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนที่3

0: ในระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในทวีปยุโรปอย่างเป็นการหรือ State Visit เป็นครั้งแรกนับแต่เสด็จขึ้นครองราชและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2568และครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2569ประเทศไทยและฝรั่งเศสมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆมาโดยตลอดโดยประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่29ในฐานะแขกพิเศษของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานปารีสออลีกรุงปารีสในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ในวันรุ่งขึ้นจะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสหรือโอเตลนาซียอนานเดแซงวาลิสซึ่งเป็นกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ในกรุงปารีสสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่17สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของฝรั่งเศสภายในประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การทหารของประเทศทั้งนี้นายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีและภริยาจะรอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นจะทรงพบกับนายเอมมานูเอลมาครงและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งจะได้ถวายพระกยาหารข้ามอย่างเป็นทางการในวันที่30มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณที่ฝังศพทหารนิรนามบริเวณอาร์กโรทียองเดอเลตวนหรือประตูชัยซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงมีพระบัญชาให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2349ภายหลังทรงรับชัยชนะในการรบที่อัลสเตอร์ลิทเพื่อเชิดชูเกียรติและสดุดีความกล้าหาญของทหารฝรั่งเศสและจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนก่อนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งล่องแม่น้ำแซนเพื่อทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมของกรุงปารีสเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองสู่ความเป็นปารีสยุคใหม่รวมถึงการอนุรักษ์แม่น้ำแซนทั้งนี้กรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและในวันเดียวกันนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลหรือ La Most en Majesté Royal Tri-Dress from Tradition to Modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ชั้นสูงณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันที่1กรกฎาคม2569จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรป และเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกตั้งอยู่ณเมืองบลายักในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้นับเป็นการฉลองในโอกาสครบ340ปีแห่งการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐแล้วยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีสะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมือในทุกมิติระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหมู่บ้านเมืองเดนสไตน์หมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเขาที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่24มิถุนายน2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสนางซูซานเนอร์ซานซิงเออร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์อยู่ในปราสาทแอลลาฮอฟตั้งแต่ศตวรรษที่13ถึงพ.ศ. 2346อดีตเลขานุการเทศบาลผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลค้าไม้ในสปิตซ์ได้รวบรวมเครื่องมือแผนผังภาพถ่ายและบันทึกคำสาปเฉพาะของชาวเรือไว้เพื่อไม่ให้สูญหายปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บริหารจัดการในรูปแบบสมาคมปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางด้านการเดินเรือในแม่น้ำแบบไม่ใช้เครื่องยนต์เพียงแห่งเดียวในยุโรปกลางใช้ศึกษาประวัติศาสตร์เทคโนโลยีหลักฐานทางโบราณคดีที่น่าสนใจคือการจัดแสดงซากเรือไม้โบราณที่ค้นพบในปี2518ถือเป็นซากเรือไม้ที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในแม่น้ำดานูบตอนบนจัดแสดงแบบจำลองขนาดเท่าของจริงของขบวนลากเรือด้วยกำลังของฝูงม้าพร้อมอุปกรณ์บังคับม้าโบราณแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาการขนส่งสินค้าขึ้นเหนือน้ำในยุคก่อนที่จะมีเรือกลไฟซึ่งใช้กำลังม้าถึง60ตัวในการลากจูงนอกจากนี้มีโมเดลเรือมาตราส่วน1ต่อ20ผลงานของศาสตราจารย์ดร.เคิร์ตชาเอแฟร์สถาปนิกผู้สร้างสรรค์โมเดลเรือไม้และแผ่นสัญจรบนแม่น้ำดานูบชิ้นงานนี้แสดงถึงสถาปัตยกรรมการต่อเรือโบราณมีนิทรรศการที่ให้ความรู้เฉพาะทางเรื่องช่างต่อเรือและช่างทำเชือกรวมถึงตาประทับของนายท้ายเรือและสิทธิบัตรการเดินเรือโบราณมีออร์แกนของกลุ่มชาวเรือในยุคบาโรกเป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวัฒนธรรมของชุมชนสัญจรทางน้ำจะแสดงเรือโบราณที่มีความสำคัญทางโบราณคดีเช่นเรือไม้โบราณที่พบในลุ่มน้ำดานูบและแสดงพัฒนาการของเทคโนโลยีการต่อเรือพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์แสดงให้เห็นว่าคนสามารถปรับตัวและต่อสู้กับธรรมชาติยังนำธรรมชาติมาใช้ในการทำมาหากินสร้างรายได้การต่อเรือทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าความรู้ความคิดและวัฒนธรรมระหว่างกันจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปหมู่บ้านเดือนสไตน์หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเคาริมแม่น้ำดานูบของออสเตรียได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งหุบเขาวาเคาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ได้แก่โบสถ์เดือนสไตน์ที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1915ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกที่โดดเด่นด้วยสีฟ้าและขาวมองเห็นได้ชัดเจนจากอีกฝั่งของแม่น้ำและซากปราสาทโบราณเดือนสไตน์นี้บนยอดเขาตั้งอยู่เหนือหมู่บ้านที่ถูกกองทัพสวีเดนทำลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพังปราสาทเดอร์สไตน์เป็นที่รู้จักเนื่องจากเคยเป็นสถานที่คุมขังพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์หรือพระเจ้าริชาร์ดที่1กษัตริย์แห่งอังกฤษหลังจากได้รับชัยชนะจากการรบในสงครามครูเสดพระเจ้าริชาร์ดได้ฉีกธงชาติออสเตรียและปฏิเสธการแบ่งสินสงครามกับเจ้าชายเลโอโปลที่5ในยุคแห่งออสเตรียต่อมาพระเจ้าริชาร์ดจะเสด็จกลับอังกฤษทรงปลอมพระองค์ในช่วงที่ข้ามดินแดนออสเตรียในยุคเลโอโปลได้จับกลุ่มพระเจ้าริชาร์ดและขังไว้ที่ปราสาทเดือนสไตน์ก่อนจะปล่อยตัวโดยแลกกับเงินค่าไถ่จำนวน 150,000 เหรียญเงินมาร์กเงินค่าไถ่ส่วนหนึ่งนำไปเป็นทุนก่อตั้งโรงกษาปณ์สร้างและขยายกำแพงเมืองเวียนนาปัจจุบันเมืองเดือนสไตน์เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวเพื่อไปเยือนหุบเขาวาเคาสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนชิมเหล้าองุ่นท้องถิ่นและเป็นเส้นทางเดินเขาเพื่อชมทัศนียภาพหุบเขาวาเคาบนโค้งแม่น้ำดานูบและไร่องุ่นหุบเขาวาเคามีไร่องุ่นแบบขั้นบันไดโบราณที่งดงามอาคารบ้านเรือนเก่าแก่และปราสาทโบราณบนยอดเขาในสมัยยุคกลางบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบทำให้หุบเขาวาเคาเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางสุนทรียภาพและวัฒนธรรมสูงองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543ผลการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีพบว่าหุบเขาวาเคาเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานสำคัญมาตั้งแต่สมัยยุคหินเนื่องจากมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกเวลา18นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารลอยเนอร์ฮอฟนายฮาราลิงค์ประธานกรรมการบริหารบริษัทบีกริมพาวเวอร์ตั้งพระกระยาหารเย็นถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียThank you.
1: ูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณสหพันธรัฐมาเลเซีย

0: ที่26มิถุนายน2569เวลา 15:50 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลไอซิตี้เมืองชาอาลัมรัสลังงอสหพันธรัฐมาเลเซียโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกลุ่มเซ็นทรัลร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอจุดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทยเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบกับวิถีชีวิตสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคต่างๆอันเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยและภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้แก่ชาวมาเลเซียและนักท่องเที่ยวในพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชาวมาเลเซียออกเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์อาหารไทยด้วยตนเองในประเทศไทยในงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Amazing Thailand Food Festival World Tour เพื่อนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยควบคู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและช่วงชิงโอกาสทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism ซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับพรีเมียมและลักชัวรี่โดยจัดมาแล้วหลายประเทศเช่นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประเทศญี่ปุ่นราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และในครั้งนี้ที่สหพันธรัฐมาเลเซียเพื่อเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เกิดการเดินทางจริงมายังประเทศไทยขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพและตอกย้ำจุดยืนของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ประสานคุณค่าวัฒนธรรมและประสบการณ์ระดับโลกได้อย่างลงตัวโอกาสนี้ทรงสาธิตการทำอาหารไทยทั้งคาวและหวานได้แก่ข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูไส้กุ้งอาหารไทยโบราณที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพผ่านวัตถุดิบที่โชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยมีสรรพคุณทางยาเช่นรากผักชีกระเทียมพริกไทยสะท้อนถึงเสน่ห์ของวัตถุดิบไทยและกรรมวิธีการปรุงอาหารที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและขนมถั่วแปบขนมไทยโบราณสะท้อนการผสมผสานวัตถุดิบพื้นบ้านของไทยได้อย่างลงตัวโดยได้พระราชทานแก่ผู้มาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองรสชาติของความเป็นไทยตลาดมาเลเซียเป็นตลาดระยะใกล้ที่มีศักยภาพสูงและเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวหลักของประเทศจากสถิติตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียติดอันดับ2ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดรองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่นร้านอาหารไทยผลิตภัณฑ์อาหารไทยและนวดแผนไทยเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้ชาวมาเลเซียได้สัมผัสศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติในปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง22มิถุนายน2569นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วจำนวน2,211,000และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกว่า 21,000 บาทต่อคนต่อทริปสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนทั้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ Weekend Destination และวันหยุดยาวของชาวมาเลเซียด้วยความสะดวกในการเดินทางประกอบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ One Stop Destination ที่ตอบโจทย์ทั้งการท่องเที่ยวช้อปปิ้งอาหารและวัฒนธรรมอีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั้งชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่และมัสยิดที่สามารถประกอบศาสนกิจรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยความสะอาดคุณภาพการบริการและการสื่อสารที่เอื้อต่อการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนถึงกันยายนซึ่งตรงกับช่วงปิดภาคเรียนของสหพันธรัฐมาเลเซียส่งผลให้ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: อนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้ณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นนายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินวันนี้เวลา 19:06 นณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีศักยทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพร้อมทั้งพระราชทานผ้าไตรจำนวน12ไตรในงานทดแทนคุณแผ่นดินซึ่งวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทาราม

ามร่วมกับจังหวัดนครปฐมและภาคีเครือข่ายพร้อมใจกันจัดขึ้นระหว่างวันที่27-28มิถุนายน2569อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชาโดยมีพระสงฆ์จำนวน109รูปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นอกจากนี้ยังมีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความรักความสามัคคีและน้อมรำลึกในพระคุณของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดฉลอจังหวัดนนทบุรีวัดไพรบึงวัดอาวอยวัดโคกตาลวัดบ่อแก้ววัดปรือคันวัดมหาพุทธารามวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษและวัดป่าหนองสุ่มจังหวัดอุบลราชธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทชิวกัวกงจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบางยี่ขันวัดน้อยนางหงวัดดาวดึงสารามวัดประยุรวงศารามและวัดโสมนัสวิหารสดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวนิปรางสมาคมธนาคารไทยและบริษัทสานติบรรจุภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพย่อยวัดนายาววัดป่าสนวนวัดช่างหินวัดประชาสมนึกวัดโคกไม้แดงวัดสวายตางวนวัดประชาสามัคคีวัดเมืองโพจังหวัดบุรีรัมย์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสุวพีธรรมวัฒนะจำกัดและมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนทับกริดพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 นถึง20:00 นและขอความร่วม

มือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้เวลา 9:00 น.ณ พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยนางวาสนาพรหมวิหารภริยารองนายกรัฐมนตรีเลขานุการรองนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยและคณะในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากนั้นเดินทางไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังสะท้อนถึงสายใยทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลตำบลปะทิวอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเทศบาลหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีและครอบครัวเตี่ยตระกูลด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาดังนี้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจุดคัดกรองปิดในเวลา 20:00 น.เข้าทางประตูมณีนพและเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้ณโรงแรมริเวอร์ตันจังหวัดสมุทรสงครามสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้นายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดารองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามได้ทรงมุ่งมั่นให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยดำเนินงานบูรณาการร่วมกับ

0: ุกภาคส่วนภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้สอดคล้องกับพันธสัญญาขององค์การอนามัยโลกโดยในวันนี้จังหวัดสมุทรสงครามคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า120คนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าโครงการและข้อกฎหมายเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคและการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตลอดจนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันป้องกันโรคในโรงเรียนและชุมชนรวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่การเรียนรู้กฎหมายควบคุมโรคผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Edura การสาธิตปฐมพยาบาลเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการป้องกันโรคผ่านเกมตอบคำถามและการระดมสมองเพื่อประเมินความพร้อมสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ไปที่แพร่ครับ
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
1: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
2: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
1: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
2: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
3: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
2: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
1: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
2: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
4: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
5: หืมดีจังเลยนะครับ
4: อืม
6: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเอ้าเอ้า
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เฮ้ยมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: คอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
1: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
0: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
2: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
0: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
1: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
0: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
2: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
0: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิดสองช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
2: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: ภัยแล้งเหรออ
2: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
2: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโยก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
0: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
2: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
0: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
2: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
0: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
0: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
3: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
0: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
3: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกไหนจะฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่น

0: ราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
0: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้บ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
0: เย้ ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
2: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
0: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
2: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
0: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
0: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบันไดก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็กๆ
0: รับทราบครับแม่
2: ภัยแล้งเป็นภัย

ธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่

0: ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
2: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
2: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แต่ถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการ

0: all levels in local district offices throughout every province in the country.
1: เป้าหมายแต่ก่อนนี่ก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดเราเพิ่มขยายเป้าหมายออกไปจากครูในโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มาเป็นประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึงได้หมดของเดิมเนี่ยระบบการรับสัญญาณเนี่ยก็เป็นดาวเทียมอย่างเดียวใช่ไหมครับอันใหม่เนี่ยโรงเรียนปลายทางหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถจะรับสัญญาณได้ทั้งทางอินเทอร์เน็ตได้แอปพลิเคชันบนมือถือก็ได้แล้วก็เนื้อหาอยู่ข้างในนั้นก็จะสามารถดูล่วงหน้าได้3วันเพราะเราจะเอาขึ้นไปก่อนนะครับสามารถที่จะออนดีมานด์คือเรียกดูย้อนหลังก็ได้เพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so alive มากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: แล้วคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากเห็นและเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพะพยายนะคะคือมาจากคลาทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice. Yeah.

0: incredible.
1: I think in like 1 year, you'll be perfect. You'll,
2: right,
1: eat,
2: right?
1: You'll be eating like 10 chilies.
3: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观四面或美丽的海滩，而是始于在加道和每个角落里都能找到的味道。
2: 好会拍。
4: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
2: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thailand Delicious

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมคุ้มเสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษา VLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ใน The Speech Idol นะคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้วิถีแล้วก็หนทางของนักล่าฝันรู้ไหมคะว่าเบื้องหลังของนักล่าฝันเนี่ยมีหลายคนมากๆที่จะทำให้ฝันของเขาเป็นจริงซึ่งหนึ่งคนที่สำคัญมากๆก็คือผู้จัดการส่วนตัวหรือที่เราเรียกกันว่านักปั้นอาจจะเป็นคนหาเจอมาอาจจะเป็นคนพาศิลปินเหล่านี้มาดูแลคำว่าดูแลหลายคนอาจจะงงเอ๊ะดูแลยังไงให้เข้าให้น้ำเหรอจริงๆแล้วค่ะในหน้าที่ผู้จัดการนั้นมากมายหลายสิ่งมากแต่สิ่งที่ยากที่สุดตั้งแต่แรกเลยเขาใช้ทักษะอะไรการสื่อสารแบบไหนที่จะสามารถทำให้คนคนหนึ่งเชื่อมั่นศรัทธาไว้ใจและอนุญาตให้คนคนหนึ่งมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้ศิลปินคนคนหนึ่งได้ลองคิดดูนะคะศิลปินคนหนึ่งเนี่ยเวลาไปทำงานผู้จัดการเนี่ยจะได้ค่าส่วนแบ่งจากการดูแลศิลปินคนนี้ 30% สมมติศิลปินไปถ่ายโฆษณามาได้1ล้านผู้จัดการจะได้ 300,000 บาทคุณลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราไม่มีทักษะการสื่อสารเราจะเอาศักยภาพไหนไปเปิดใจให้ใครบางคนยกเงินที่เขาหามาได้ให้กับเรา 300,000 บาท 30% ฉะนั้นอันดับแรกที่จะเปิดหัวใจให้คนรู้จักเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเราได้คือทักษะของการสื่อสารและเหนือไปกว่านั้นเขาใช้ทักษะอะไรอีกที่นำเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วดูแลรักษาสร้างและนำเขาไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือหน้าที่ของผู้จัดการค่ะวันนี้ค่ะครูเงาะอยากให้พวกเราได้มีโอกาสรู้จักผู้จัดการศิลปินซึ่งคนนี้นะคะครูเงาะต้องบอก

ยว่าเป็นผู้บุกเบิกซีรีส์วายคนแรกของประเทศไทยนะคะปั้นศิลปินมาแล้วนะคะกว่า20ชีวิตและกำลังจะปั้นต่ออีก50ชีวิตและมีโปรเจกต์มากมายที่จะทำให้ศิลปินของเขาโด่งดังและปัจจุบันนี้ศิลปินของเขานะคะโด่งดังในระดับนานาชาติอยากรู้จักเขาแล้วใช่ไหมคะเรามาเรียนรู้เคล็ดลับค่ะว่าเขาใช้วิธีคิดวิธีการสื่อสารใช้หัวใจแบบไหนที่ทำให้คนอื่นเปิดหัวใจให้กับเขาและตอนนี้เก้าอี้ไอดอลตัวนี้พร้อมที่จะรับไอดอลคนถัดไปแล้วค่ะคุณโอสตาร์ฮันเตอร์ค่ะ

0: สวัสดีครับโอสตาร์ฮันเตอร์นะครับผมกรรมการผู้จัดการบริษัทสตาร์ฮันเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ฮะซึ่งก็อยู่การทำงานเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันเป็นเรื่องของการทำซีรีส์ทำหนังทำละครแล้วก็ดูแลไอดอลปั้นไอดอลแล้วก็ดูแลคิวดาราศิลปินที่อยู่ในสังกัดกว่า20คนตอนนี้ครับคุณหมอครับ
1: โหอยากรู้อะค่ะว่าเริ่มได้ยังไงอะคะ
0: จริงเริ่มต้นถ้าเล่าย้อนไปเมื่อตอนอายุ10กว่าตอนเด็กๆตอนม.ปลายเมื่อ20กว่าปีก่อนสิ่งแรกก็คือว่าเราฟังวิทยุคนสมัยก่อนชอบฟังวิทยุนะฮะคุณงอเน
1: า
0: ะ
1: ไม่รู้ค่ะไม่รู
0: ้สมมติว่าตอนนี้ผม42ผมย้อนไป20กว่าปีตอนนั้นเนี่ยการฟังวิทยุคือการดีเจคือเท่มาก
1: จริง
0: โอ้โหฉันอยากเป็นดีเจฉันอยากจัดรายการฉันอยากให้คนฟังเสียงฉันอะมันก็เลยเป็นประเด็นแรกที่ทำให้โอรู้สึกว่าตอนนั้นเรียนอยู่ม.4 โรงเรียนยุพราชรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นดีเจมันเกิดอินสปิเรชันว่าอยากจะเป็นดีเจแค่นั้นไม่ได้คิดว่าอนาคตจะเป็นไงไม่รู
1: ้
0: แต่พอหลังจากนั้นเสร็จเราพยายามที่จะไปเรียนรู้ศึกษาว่าการเป็นดีเจเป็นยังไงจนได้สมัครเป็นดีเจโรงเรียนก็คือเป็นดีเจประจำโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยฮ
1: ะ
0: แล้วก็ทางโรงเรียนก็ส่งไปประกวดที่แกรมมี่ตอนนั้นก็ได้รางวัลมาพอกลับมาเสร็จก็รู้ละอ๋อเส้นทางของตัวเองชอบที่จะพูดคุยเจรจากับคนฟังมันก็เลยทำให้เราตัดสินใจเรียนวิทยุโทรทัศน์แล้วก็สอบเข้าสายวิทยุโทรทัศน์พอเรียนจบปุ๊บสิ่งสำคัญสุดที่ตอนสมัยเรียนแล้วก็ทำอาชีพที่เป็นนักจัดรายการวิทยุไปด้วยแล้วก็จัดรายการในมหาวิทยาลัยไปด้วยพอสุดท้ายเรารู้แล้วว่าเส้นทางของการเป็นนักจัดรายการวิทยุมันสนุกเราก็เลยตอนนั้นวิทยุชุมชนกำลังมานะฮะเราก็เลยซื้อคลื่นวิทยุชุมชนเป็นเจ้าของคลื่นเองเลยดูแลน้องๆเกือบ10ชีวิตที่เป็นดีเจตอนนั้นชื่อที่เชียงใหม่นะฮะ XFM เพราะจริงๆก็เป็นคนพื้นเพที่เชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ก็ทำรายการดีเลยฮะเป็นทำรายการวิทยุด้วยจากนั้นขยายไลน์มาทำแมกกาซีนชื่อ X Sample Magazine ที่ภาคเหนือแล้วก็ขยายงานเป็น organize ซึ่งก็ค่อนข้างครบวงจรหมดเลยซ
1: ึ่
0: งตอนนั้นก็โอ้โหดีมากๆธุรกิจเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่หลายๆคนเองถ้าจะไปทำสัมพันธ์ในโซนภาคเหนือเชียงใหม่อะไรเงี้ยต้องไปหาเราหลังจากนั้นเสร็จมันจะมีอยู่2ปีที่มีปัญหาหนักๆของบริษัทแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊สิ่งนึงที่เรามีความสามารถสิ่งนึงที่เรายังมีอยู่อ่ะก็คือศักยภาพในตัวเราต่อยอดอะไรได้บ้างแล้วก็เลยมองโฟกัสมาที่กรุงเทพแล้วโอ้ว่าโชคชะตานะมันบังเอิญให้คนที่มีลิขสิทธิ์ของซีรีส์วายชื่อ Love Sick เนี่ยนำลิขสิทธิ์มาให้เราเพราะว่าด้วยเงินทุนที่เขาไม่พร้
1: อม
0: และเราก็ยังพร้อมในส่วนของการลงทุนเราก็เลยเห็นโอกาสเราก็เลยหยิบจับเจนเขาเรียกว่าซีรีส์วายเรื่องแรกที่ออนทีวีทางช่อง9ก็คือ Love Sick
1: ค่ะ
0: มาทำจนประสบความสำเร็จซึ่งถ้าจะบอกว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามองเห็นโอกาสคือโอกาสแห่งความสำเร็จโอกาสที่เราไม่เคยเห็นว่านักแสดงธรรมดาทั่วไปอ่ะไม่ได้โด่งดังไม่ได้หน้าตาดีมากแต่มีแฟนคลับจำนวนมหาศาลทุกคนพร้อมเพย์ทุกคนพร้อมซัพพอร์ตให้กับคู่ที่เขารักอ่ะมันทำให้เปิดโลกใหม่เหมือนกันนะฮะว่าตลาดวายสมัยก่อนยังไม่มีใครรู้จักตลาดวายนะคุณเงาะเนาะ
1: ไม่มีใหม่มาก
0: วายคืออะไรอ่ะวายคือทำไมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือตลาดวายมันเป็นตลาดที่มีมนต์เสน่ห์มากๆสำหรับชาวสายวายสาววายทั้งหลายเนี่ยเป็นบุคคลพิเศษนะฮะสำหรับตัวโอนะเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลพิเศษที่ไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องความรักวายนี่คือชายรักชายได้หญิงรักหญิงได้หรือเราจะรักอะไรสักอย่างที่เราชื่นชอบก็ได้ไม่มีการจำกัดเพศไม่มีการจำกัดวัยไม่มีการจำกัดในเรื่องของสักและสีแต่ในขณะเดียวกันตอนนั้นน่ะเราก็ได้มีโอกาสได้ดูแลดาราศิลปินอย่างพี่เต๋าเศรษฐพงศ์ตอนนั้นก็ดูแลฟางเพฟังแก้วและอีกหลายๆคนซึ่งเราก็เป็นในส่วนของในฐานะผู้จัดการของศิลปินต่างๆเหล่านั้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราก็เป็นผู้จัดละครด้วยก็เลยทำให้ต่อยอดทั้งในส่วนของการ artist management ด้วยทั้ง production ขึ้นมาแล้วก็ทั้งสร้างไอดอลใหม่ๆด้วยม
1: ัน
0: ก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิด Star Hunter Entertainment ขึ้นครับ
1: เคยทำในเชิงของการวิเคราะห์สำรวจไหมว่า อะไรอะอะไรคือตัวที่ทำให้ผู้คนคลั่งไคล้ศิลปินวายเยอะมาก
0: ความคลั่งไคล้ในตัวศิลปินหรือในตัวนักแสดงวายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันมีก็คือโมเมนต
1: ์
0: ชิปสกินชิปเนาะฮะเดี๋ยวที่ ชิปกันไปคือความเป็นมโนของชาววายสายวายทั้งหลายเนี่ยมันสร้างความสุขได้
1: อ
0: ะจริงๆอาจจะเริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่นที่เป็นมังงะหรือเป็นการ์ตูนและอีกอันนึงที่บอกว่ามีความสำคัญก็คือเกาหลีศิลปินผู้ชายที่เกาหลีที่เป็นวงบอยแบนด์ทั้งหลายเขาก็จะจับจิ้นคนนั้นคู่คนนี้มันดูมีความรักความสุขสำหรับคนที่เป็นสายวายฮะดังนั้นนะสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันเป็นพลังนึงที่ทำให้พวกเขาอะรู้สึกมีพลัง
1: มีความสุข
0: มีความสุขมันก็เลยก่อให้เกิดเป็นมวลพลังมหาศาลในส่วนของตลาดวายที่มากมายขนาดนี
1: ้แล้วมีกระแสต่อต้านบ้างไหมคะ
0: คือการเลือกซีรีส์แต่ละเรื่องเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราจะเลือกซีรีส์ที่มีกระแสและมีความโด่งดัง
1: ค่ะ
0: มันมีดาบสองคมถ้าคุณคิดว่าคุณเลือกมาแล้วแล้วก็การแคสคาแรคเตอร์มันไม่ตรงกับใจของผู้อ่านหรือคนที่อิมเมจภาพออกมาเนี่ยคุณก็จะโดนแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือ1สติมองแล้วให้ผลงานที่สุดตัวเอง
1: ทีนี้ผมอยากถามค่ะว่าแล้วคุณโอ๊ตคุยกับน้องนักแสดงไงคือเราเนี่ยภูมิคุ้มกันดีแน
0: ่ๆ
1: ผู้ใหญ่เด็กวัยรุ่นเราเป็นผู้จัดการเนี่ยเราเยียวยาจิตใจเขายังไงเวลาเขาโดนบูลลี่ว่าเธอไม่เหมาะเธออ้วนเธอไม่ตรงปก
0: มีหลายๆคนถอดใจเหมือนกันนะฮะแต่สิ่งหนึ่งว่าโอ๊ตเชื่อว่าการใกล้ชิดการอธิบายด้วยเหตุด้วยผลการทำให้เขามองเห็นอนาคตต่อไปในภายภาคหน้ามันชัดเจน
1: โอเค
0: บ้านเรามีการวางสเต็ปแล้วก็การอธิบายได้ชัดเจนทำให้เขาเคลียร์ในตัวเขาเองว่าเออณวันนี้เนี่ยเรามาขนาดนี้แล้วเนี่ยอดทนอีกนิดแล้วให้ผลงานพิสูจน์และสุดท้ายเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆในขณะเดียวกันคือพอเขาประสบความสำเร็จสิ่งที่บ้านเรามีก็คือการต่อยอดพอเขาได้ฐานแฟนคลับเยอะแล้วสิ่งหนึ่งโอ้โหเด็กผู้ชายล้วนๆในบ้านเราเต็มไปหมดมาเป็นบอยแบนด์แล้วกันเพราะสุดท้ายยังไงเธอก็ต้องไปออกงานโชว์ ออกต่างประเทศดังนั้นก็เลยกลายเป็น SB5 ก็จะกลายเป็น5คนบาสคิมอนคอปเตอร์เต้ตีที่เดินทางไปทั่วเอเชีย
1: คุณว่าอยากถามกลับตอนแรกเลยว่า
0: ครับ
1: ไม่ง่ายนะการที่เราจะมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวอย่างที่เขาบอกว่าเราจะต้องมีค่าดำเนินการต่างๆของเราเนี่ย 30%
0: ครับ
1: ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เขายังไงคุยกับเด็กยังไงอะฮะ
0: โอว่าสิ่งหนึ่งสิ่งที่ควรจะเป็นผู้จัดการแล้วทำให้ดาราศิลปินหรือน้องๆในสังกัด อยู่กับเราได้นั่นคือความเชื่อมั่นคือคุณต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เขาว่าคุณสามารถพาเขาในจุดไปในจุดที่ประสบความสำเร็จได
1: ้
0: สิ่งหนึ่งที่โอมีโอเชื่อว่านอกจากภาพลักษณ์สำคัญที่สุดในชีวิตโอคือความซื่อสัตย์และคอนเนคชั่นดังนั้นสิ่งเหล่านี้ฮะมันเป็นการต่อยอดจากตัวผู้จัดการที่เข้าไปประสานและใช้คอนเนคชั่นใช้ความสามารถรวมถึงทั้งใช้ศักยภาพในตัวเราอะในการต่อรองในการส่งเสริ
1: ม
0: ให้เขาไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุด

0: นะนี่คือเทคนิคหลักของการสื่อสารเลยนะพี่โอ๋มีเคล็ดลับอะไร
1: จริงๆโอว่าสิ่งเหล่านี้มันสอนกันลำบากแต่เคล็ดลับหนึ่งที่โอ๋มีก็สำหรับการเจรจาในการต่อรองกับลูกค้าคือการสร้างภาพลักษณ์และคุณภาพให้กับโปรดักต์
0: ศิลปิน
1: หรือศิลปินเอาง่ายๆนะเราพูดกันตรงๆเลยว่าศิลปินคือโปรดักต
0: ์
1: คุณสามารถนำโปรดักต์เนี้ยหรือศิลปินคนเนี้ยทำมูลค่าหรือแวลก็คือการทำภาพลักษณ์การสร้างแวลูให้กับตัวศิลปินรวมถึงทั้งสิ่งที่เราพยายามปูพื้นฐานในเรื่องของการ PR การทำกระแสเป็นสิ่งสำคัญในวงการบันเทิง

0: ไรคือคีย์ที่เราสามารถดึงคนเก่งๆมาอยู่กับเราได้และคีย์ที่เราสามารถให้คนเก่งๆข้างนอกอยากร่วมงานกับเรา
1: สิ่งแรกที่เราต้องมีคือองค์ความรู
0: ้
1: องความรู้จากตัวเราก่อนว่าเราเก่งในด้านนั้น specialist หรือเปล่าคนที่เก่งในด้านใดด้านหนึ่งมักจะทำด้านนั้นได้ดี put the right man in the right job เลือกคนที่ถูกในงานที่ถูกผลงานของคุณก็จะชัดเจน

0: มันทำให้องค์กรของคุณขับเคลื่อนไปได้ดีและเติบโตได้เร็ว
1: โอเคผมก็อยากลองอะไรเล่นๆสนุกๆนะคะสมมุติคุณโอจะมาขอความช่วยเหลือเป็นลักษณะบาร์เ
0: ตอร
1: ์กับโรงเรียนครูง้อคุณโอไม่มีงบมาให้โรงเรียนครูง้อหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาโรงเรียนครูง้อเนี่ยไปประชาสัมพันธ
0: ์
1: ให้แต่ว่าให้ครูง้อเนี่ยช่วยสอนศิลปินให้คุณโอเนี่ยตลอดทั้งปีเนี่ยฟรีทั้งปีเลยนะสมมุติเคสเนี้ยถ้าจะต้องมาคุยกับครูง้อจะคุยในลักษณะไหน
0: จริงๆบริษัทโอเองครูง
1: ้
0: อมีน้องๆที่มีคน follower อยู่เยอะมากอย่างพี่เต๋าถ้าเป็น TikTok ก็ประมาณ6ล้านดังนั้นน่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยครูง้อสนใจที่อยากจะให้เด็กๆมาเรียนกับครูง้อแล้วให้เด็กๆลง Instagram ให้มั้ยครับเพื่อเป็นการต่อยอดเพราะปกติ value ในการลง Instagram แต่ละครั้งของเด็กก็เป็นหลักแสนแล้วและจำนวนคนที่เห็นก็เยอะเหลือเกินดังนั้นเนี่ยในส่วนของการที่ครูง้อได้สอนลูกๆในบ้านโอก็จะได้แวลูตรงนี้เนี่ยเข้าไปในส่วนของการประชาสัมพันธ์แทนที่ครูง้อจะเอาเงินก้อนหนึ่งสองสามแสนไปทำการประชาสัมพันธ์ในการซื้อครูง้อไม่ต้องครูง้อได้ลูกศิษย์เก่งๆมีภาพลักษณ์ที่ดีแต่ครูง้อก็ยังได้มีเดียจากลูกๆโอไปด้วยที่สำคัญบริษัทโอเองก็มี PR ให้ครูง้อฟรีด้วยครูง้อสนใจจะเป็นบาร์เตอร์กับโอไหมครับ
1: สมมตินะเอาจริงๆเนี่ยสนใจไปแล้วตอนนี้สนใจแล้วสมมตินะแต่สมมติว่าคุณง้อแบบไม่ใช่สายง่ายสมมตินะสมมติเป็นคุณกอคนนึง
0: คุณกอ
1: คนนี้บอกว่าแหมแต่ครูของเรานี่เป็นครูระดับฝีมือตัวท็อปหมดเลยนะ
0: ฮะ
1: แล้วครูของเราแต่ละคนเนี่ยค่าตัวเขาอะชั่วโมงละหมื่นนะแต่ถ้าเกิดชั่วโมงละหมื่นตลอดทั้งปีไปแล้วฟรีไปหมดเลยอะขอเป็นสักพี่ให้เป็นส่วนลดได้ไหมล่ะแบบจากที่พี่เคยคิดเขาชั่วครูของเรานี่ชั่วโมงละหมื่นพี่ให้คุณโอชั่วโมงละ 5,000
0: งั้นอย่างนี้ไหมฮะเรามาลองคัลคูลเลตในส่วนของมีเดียที่ในบ้านเรามีในการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีวีเรื่องของออนไลน์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เรามีถือครบวงจรรวมถึงทั้งโปรดักชันที่เราสามารถช่วยเข้ามาซัพพอร์ตเพื่อทำให้ภาพลักษณ์ของสถาบันของคุณกอดีขึ้นโดยที่คุณกอไม่ต้องเสียเงินในส่วนของโปรดักชันไม่ต้องเสียเงินในส่วนของนักแสดงหรือศิลปินไม่ต้องเสียเงินในส่วนของการครีเอทเตอร์ในการคิด PR สัมพันธ์เราทำให้หมดเพราะเราครบวงจรถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นบาร์เตอร์ 100% น่าจะเหมาะกว่านะครับ
1: โอเคโหเดี๋ยวโทรเรียกครูให้นะฮะ
0: คือพอสุดท้ายโอ้ว่าการต่อรองอ
1: ่ะ
0: มันเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าสุดท้ายโอ้ชื่ออยู่อย่างนึงว่าสินค้าหนึ่งสินค้าสิ่งสำคัญที่จะทำให้มีลูกค้าได้คือ PR และ Marketing และ Channel Media ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในบ้านโอ

ิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจว่าเรามีก็คือนอกจากคอนเนคชันแล้วอะคุณภาพและการทำงานอย่างเต็มที่ให้กับลูกค้าวันนี้ลูกค้ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเอามาโยนให้เราไม่ได้แค่รับเงินไปถ่ายให้เขาแล้วจบนะฮะ

0: บ้านเราอ่ะคิดต่อยอดให้เขาได้ว่าอย่างนี้ไหมครับควรทำประชาสัมพันธ์แบบนี้ควรทำมีตติ้งต่อตอนนี้มีปัญหาโควิดเดี๋ยวเราทำออนไลน์ให้แล้วเราถ่ายภาพเป็นแบบนี้เพื่อส่งเสริมการขายดีไหมฮะหรือเราทำแคมเปญพิเศษเพื่อต่อยอดให้กับลูกค้าในช่วงโควิดเพื่อให้ลูกค้านอกจากได้อิมเมจภาพลักษณ์ได้แบรนด์เอาเวนเนตแล้วยังได้ค่า KPI ที่วัดได้และยังได้ยอดขายด้วย
1: คือนอกจากคุณโอจะเป็นคนที่เก่งในการสื่อสารแล้วเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้เก่งจริงๆนะคะ
0: ค
1: แล้วง้อเห็นว่าเด็กๆในบ้านของคุณโอเนี่ยก็เก่งเหมือนกันเพราะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีชานอลของตัวเองไลฟ์อะไรต่างๆนานาของตัวเองอันนี้คือเราสอนเขาไหมเราบอกเขาไหมว่าเขาต้องหาคอนเทนต์ยังไงเพราะคุณง้อว่ามั่นใจว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยบางทีก็แบบไม่รู้จะพูดอะไรอะพี่อะไรเง
0: ี้
1: ย
0: อินสตาแกรมหรือการปฏิบัติตัวต่อสาธารณชนรวมถึงทั้งการเรียนเต้นเรียนร้องเรียน acting ด้วยดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ขององค์กรที่ต้องทำให้เด็กเหล่านี
1: ้
0: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีหน้าที่ทำยังไงก็ได้ให้เขามีช่องทางมีตัวตนสมัยนี้มันมีตัวตนง่ายนะฮะทางออนไลน์มันง่ายมากเมื่อก่อนต้องแค่ทีวีเท่านั้นแต่ณวันนี้สิ่งที่การสร้างตัวตนให้เขาได้ง่ายโดยที่แทบไม่ต้องใช้ต้นทุนเลยเนี่ยมันสามารถทำให้เราทำงานสร้างตัวตนให้เขาได้ง่ายมากขึ้นนอกจากการต่อยอดจากซีรีส์แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะทำแพลตฟอร์มอื่นๆใน Star Hunter Entertainment และ Channel ต่างๆของบริษัทไม่ว่าจะเป็น IG Twitter Facebook YouTube เราเองก็จะมีการทำรายการให้เขาในการต่อยอดพวกเด็กๆมีในส่วนของไม่ให้เด็กๆในบ้านหายไปจากกระแสหรือหายไปจากความเป็นโซเชียล
1: เอาละค่ะวันนี้โหได้ข้อมูลแบบดีมาก
0: ๆครับ
1: เนาะมั่นใจเลยว่าไม่ใช่แค่คนที่อยากเป็นผู้จัดการเท่านั้นที่จะได้ประโยชน
0: ์
1: ใครก็ตามที่ต้องทำงานแล้วต้องมีการรักษา
0: ค
1: อนเนคชั่นหรืออยากดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยด้วยการสื่อสารพี่โอช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอยากจะฝากอะไรคนเหล่านั้นในการที่เราจะดึงคนดีๆเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราได้ค่ะ
0: สิ่งแรกสำหรับโอนะโอเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานการเริ่มต้นจากการเป็นคนดีจิตใจดีมีอินสไปเรชันที่ดีมีพลังบวกที่ดีมันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต

การที่มีพลังบวกในจิตใจที่ดีมันทำให้เราต่อยอดในทางบวกและสามารถที่จะพบกับคนที่มีพลังบวกเหมือนกันแต่ณวันนี้เนี่ยโอเองยังอยากจะให้เด็กๆน้องๆหรือหลายๆคนที่ฟังก็คือสิ่งสำคัญคือไม่ทิ้งความฝันมีอินสปิเรชันลงมือทำเรียนรู้ศึกษาเป็นสิ่งสำคัญถามว่าหลายๆคนโอ้ไม่ต้องเรียนก็ได้นี่หรือเห็นฉันเห็นหลายๆคนรวยแล้วไม่ต้องเรียนโอยังเชื่อมั่นว่าการศึกษายังทำให้คนเป็นคนดีเป็นคนเก่งและเป็นคนที่มีความรู้ยิ่งขึ้นใช่วันนี้ทุกสังคมต้องการคนดีแต่ถ้าคุณเป็นคนดีที่มีความเก่งสังคมอยากได้มากกว่า

0: ่งที่เราได้จากคุณโอสตาร์ฮันเตอร์เนี่ยมันลึกซึ้งมากในการที่คนคนหนึ่งจะเอาไปใช้ได้ในชีวิตมันสามารถที่เราเอาไปใช้ได้เลยวันนี้นะคะคุณโอฟังมาแล้วเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่คุณโอสรุปมาบอกว่าคนเราเนี่ยนะมันดีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเก่งด้วย
1: ใช่ครับ
0: มันทำให้คุณโอนึกถึงนะคะคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ซิมเปิลมากเลยค่ะความรู้คู่คุณธรรมเราได้ยินคำนี้มาตั้งแต่เด็กเลยแต่มันจริงมากๆถ้าเราจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนพูดง่ายๆจงอย่าเป็นคนดีที่โง่จงอย่าเป็นคนเก่งที่เลวจงเป็นคนดีที่เก่งนี่คือคนที่สังคมต้องการสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในผู้ชายคนนี้นะคะคือเขาเอาจริงในสิ่งที่เขาทำแล้วข้อดีอีกอันนึงต้องบอกนะพอเมื่อกี้ที่คุณโอบอกว่าเฮ้ยมันต้องก่อนที่เราจะไปมีคอนเนคชั่นดีๆเราต้องดีก่อนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยมันคือคำว่าเป็นผู้ให้ถ้าคุณฟังแล้วคุณได้ยินนะคุณจะได้ยินเหมือนครูง้อเลยคำว่าเป็นผู้ให้ให้ก่อนคำว่าคอนเนคชั่นไม่ได้เกิดจากการที่เราจะไปเอาอะไรจากเขามันเกิดจากการที่เราให้เขามันคือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไม่ใช่พึ่งพิงแต่เป็นพึ่งพานั่นคือสิ่งที่ทำให้วันนี้ธุรกิจของคุณโออยู่ได้แล้วก็เจริญเติบโตอย่างเมื่อกี้ได้ยินไหมคะตอนที่คุยกับครูง้อจะเจรจาต่อรองกันครูง้อไม่รู้สึกว่าครูง้อเสียอะไรเลยครูง้อรู้สึกว่าครูง้อ

0: ที่จะได้กับได้เห็นไหมคะเพราะการเจรจาต่อรองที่ดีคือเราไม่ได้จะมาเอาประโยชน์จากคุณแต่ฉันจะเอาของฉันมาให้กับคุณเพื่อเอาของคุณมาให้กับฉันมันคือวินวินฉะนั้นทุกธุรกิจถ้าเมื่อไหร่เป็นชนะทั้งคู่ถูกไหมคะถ้าเกิดฝั่งนี้วินแล้วครูแพ้ยังไงก็แพ้ทั้งคู่ในที่สุดหรือต่อให้ครูชนะแต่ทางนี้แพ้สุดท้ายมันก็จะแพ้ด้วยกันนี่คือลักษณะนะคะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอาอะไรจากใครคิดอยู่บนพื้นฐานที่คุณโอแชร์ให้ฟังนะคะให้เขาก่อนนะคะรักษาคอนเนคชั่นด้วยการเป็นผู้ให้ที่ดีเชื่อเถอะค่ะว่าถ้าเราให้จากใจที่ปรารถนาดีจริงๆวันนึงมันคือการสานสัมพันธ์ที่ดีต่อไปในอนาคตนะคะแล้ววันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ใครที่อยากจะไปสร้างคอนเนคชั่นในอนาคตอยากเป็นผู้จัดการศิลปินที่มีชื่อเสียงอย่างนี้นะคะก็เริ่มจากการฝึกให้ตัวเราเป็นคนที่ดีมีจิตที่เป็นผู้ให้แล้วก็ฝึกพัฒนาในศักยภาพที่ตัวเองอยากจะเก่งในเรื่องนั้นๆนะคะวันนี้ขอบคุณคุณโอ๋มากๆที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะและในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะไปติดตามยูทูบเบอร์คนหนึ่งโอ้โหคนนี้นี่ครูก็นับถือเขามากๆเลยคุณโอ๋รู้จักไหมน้องพีทอีทแหลก
1: อ๋อรู้จักครับผม
0: โอ้โห
1: ดังมากในโซเชียลดังจริงๆ
0: พระเจ้าประคุณทูนหัวแล้วหุ่นนางดีด้วย อยากถามมากเลยกินยังไงถึงยังรักษาสุขภาพได้ขนาดนั้นแล้วอาศัยสิ่งที่ตัวเองรักโดยกินโชว์เนี่ยจนสามารถเลี้ยงชีพได
1: ้
0: นะคะเราจะมาตามรอยความสำเร็จของเขาแล้ววันนี้นะคะครูเงาะกับพี่โอจะขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ

ที่พี่โอตาฮันเตอร์อยากจะฝากถึงน้องๆเยาวชนทุกคนที่อยากมีโอกาสแล้วก็อยากมีตัวตนนะฮะสิ่งสำคัญที่เคยบอกไปแล้วก็คือว่าอย่าลืมความฝันของตัวเองแล้วก็ศึกษาเรียนรู้และทำให้เต็มที่ณวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างจุดยืนและสร้างตัวตนให้กับตัวเองได้ง่ายกว่าในอดีตมากด้วยโซเชียลซึ่งแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยณวันนี้น้องๆทุกคนสามารถที่จะสร้างตัวตนสร้างโซเชียลสร้างรายได้จากโซเชียลเหล่านั้นในระยะเวลาสั้นๆและไม่ยากเพียงแค่น้องรู้จักเรียนรู้ศึกษาแล้วก็คิดครีเอทีฟคอนเทนต์ที่น่าสนใจจะสังเกตนะฮะว่าเรามียูทูบเบอร์หลายๆคนที่สามารถหารายได้ได้มากมายและคนนั้นเหล่านั้นไม่ได้เกิดมาจากการเป็นดาราด้วยเขาเกิดมาจากการเป็นแค่การใช้โซเชียลและทำให้ตัวเองกลายเป็นยูทูบเบอร์หรือไอดอลน้องก็เช่นเดียวกันที่จะสามารถทำได้ถ้าน้องรู้จักเรียนรู้ศึกษาและที่สำคัญเราต้องมีความครีเอทและความสร้างสรรค์ทุกๆคนมีโอกาสที่จะมีตัวตนได้ถ้าเริ่มจากตัวคุณเองและที่สำคัญคือขอให้เป็นคนดีและเป็นคนเก่งเพราะนั่นคือสิ่งที่สังคมต้องการครับ

0: ไอดอลคนนี้นะคุณง้อบอกเลยจุดแข็งของเขาคืออะไรคือเรื่องของการกิน
1: คนรีวิวธรรมดามันจะได้กินแค่เมนูเดียวนะครับบางที2เมนู3เมนูอิ่มแล้วแต่ของเราเนี่ยมันไปร้านเราสามารถเสนอได้ทุกเมนูแล้วเราก็กินได้เกลี้ยงมันให้คนลุ้นว่าวันนี้จะกินหมดไหม

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะกับรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจของบริษัท Career Am จำกัดนะคะจะเป็นธุรกิจอะไรนั้นเรามาฟังพร้อมๆกันเลยละกันเนาะสวัสดีค่ะคุณด้วย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: Can you tell us more about this company Career Am?
1: Career Am is established 3 years ago.
0: Mm-hmm.
1: We started at first focusing on human resources, providing staff, skilled workers to other companies and also to AYC. Also, we are sending Thai staff to abroad, plus bringing foreigners to Thailand and then sending them to other countries in ASEAN. All ASEAN country citizens can work in other ASEAN countries. So we are bringing foreigners mostly from USA and UK to train them as teachers and to place them in Thai schools. They work for free for the local schools, rural schools, because these schools doesn't have enough funds to pay for a foreign teacher. So this also benefits Thai communities a lot because these foreigners are working for free for them. And also, we are doing international marketing and international relations for AYC AmSam Group for the benefit of our other companies as well. So we are pretty busy here.
0: Very busy, very busy man, and for a good cause as well. Thank you so much, Khun Dua, for
1: coming here to speak. No problem. Thanks for coming here too.
0: ขอบคุณค่ะแล้วในเรื่องของบริษัทที่เขาทำงานให้นั่นก็คือ Career Am จำกัดเนี่ยก็ก่อตั้งมาแล้วทั้งหมด3ปีด้วยกันนะคะแล้วก็จะทำงานเกี่ยวกับพวกทรัพยากรมนุษย์ค่ะก็จะเอาครูนะคะมาจากฝั่งอังกฤษแล้วอเมริกามาอบรมให้เป็นคุณครูนะคะแล้วก็สอนนักเรียนไทยเนี่ยแหละค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นการเทรนคุณครูให้เข้าไปสอนตามโรงเรียนที่ด้อยโอกาสอีกด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ international marketing การตลาดระหว่างประเทศนะคะ international marketing ก็คือการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีการนำเสนอในรูปของสินค้าและบริการโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะขยายตลาดใหม่ในตลาดต่างประเทศนะคะโดยต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆที่จะตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะในครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับบริษัทนะคะที่เป็นบริษัทที่มีธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทั้งหมด4กลุ่มธุรกิจด้วยกันนะคะเรียกว่าคล้ายๆเป็นเฒ่าแก่หรือว่านักลงทุนหรือว่าผู้บริหารกิจการและเมื่อพูดถึงนักลงทุนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันกับคำนี้ค่ะ investor ซึ่งแน่นอนเลยความหมายก็คือนักลงทุนค่ะที่เป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็คือผู้ที่มีธุรกิจแล้วแต่สนใจร่วมลงทุนอื่นๆอีกด้วยล่ะค่ะแล้วมีอีกประเภทหนึ่งนะคะเขาเรียกกันว่า angel investor ซึ่งก็จะเป็นนักลงทุนรายบุคคลที่มีเงินทุนมีความสนใจในเรื่องต่างๆนะคะก็คือคนที่มีเงินเยอะนั่นเองนะมีเงินทุนส่วนตัวสามารถให้เงินลงทุนกับเราได้ทันทีเลยนะแล้วก็การให้เงินมาลงทุนก็จะเลือกให้ทุนในธุรกิจที่น่าสนใจหรือว่าที่เขาบุคคลคนนั้นเนี่ยนะคะสนใจเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งในการบริหารธุรกิจหรือว่าในการดำเนินธุรกิจนั้นๆค่ะแต่ว่าก็จะปล่อยให้เจ้าของไอเดียนี่เป็นคนบริหารธุรกิจไปเองเลยค่ะตัวเองมีแต่เงินเอาไปทุ่มให้เท่านั้นเองคราวนี้เรามาดูสำนวนนี้กันบ้างดีกว่า invest inTo invest in something อะไรก็ว่าไปนะคะสำนวนนี้เนี่ยเดาไม่ยากเลยนะคะความหมายก็คือการลงทุนในอะไรสักอย่างนึงค่ะอย่างเช่นประโยคนี้ Amsum Enterprise invests in education บริษัท Amsum Enterprise นะคะลงทุนในด้านของการศึกษาค่ะนอกจากจะหมายถึงลงทุนแล้วเนี่ยยังหมายถึงการซื้อหรือการให้อีกด้วยนะคะตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษ How much did you invest in that stock? คุณซื้อหุ้นนั้นเนี่ยในราคาเท่าไหร่ลงทุนไปในหุ้นนั้นเนี่ยเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการอีกแล้วนะคะสั้นจริงๆเลยแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้วนะคะช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปดูที่กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่ทาง AYC จัดขึ้นเนี่ยนะคะยังมีโอกาสมาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรอบๆเชียงใหม่กันด้วยค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะไปเองนะคะหรือว่าจะไปกับทัวร์หรือว่าจะเป็นการไปเข้าค่ายทำกิจกรรมต่างๆแน่นอนเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะออกเดินทางเนี่ยเราก็จะต้องวางแผนกันนะคะถ้าเป็นการวางออกมาเลยว่า1 2 3 4วันนี้ทำอะไรนะคะเขาเรียกกันว่า itinerary หรือว่ากำหนดการนั่นเองละค่ะว่ากิจกรรมแล้วเราจะไปแวะกันสถานที่อะไรยังไงกันบ้างนะคะ My itinerary includesGoing to the English camp, going to the zoo, going to temples, and shopping. ก็คือว่ากำหนดการในทริปของเอครั้งนี้เนี่ยนะคะแน่นอนเลยจะต้องไปร่วมกิจกรรมเข้าค่าย AYC นะคะเรื่องของภาษาอังกฤษนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยจะไปหาหลินปิงที่สวนสัตว์นะคะแล้วก็จะไปไหว้พระที่ทางวัดต่างๆและสุดท้ายแน่นอนเลยจะต้องไปช้อปปิ้งกันด้วยค่ะนอกเหนือจากคำว่า itinerary แล้วเนี่ยนะคะถ้าจะเป็นตารางกำหนดการเนี่ยยังใช้ได้อีกคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่า schedule บางคนงงออกเสียงว่า schedule หรอออกได้นะคะว่า schedule หรือว่าจะเป็น schedule ก็ได้ค่ะ schedule แบบอังกฤษนะคะ schedule แบบอเมริกันค่ะซึ่งก็จะใช้นะคะอธิบายกำหนดการหรือว่าตารางของวันนั้นๆไปความแตกต่างนะคะของคำว่า schedule กับ itinerary ก็คือว่า schedule เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของวันไปนะคะส่วน itinerary เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของ 2 3 4 วันก็คือโดยรวมนั่นเองละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแต่สำหรับท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าสนใจกิจกรรมค่ายแบบนี้สามารถติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะของ Summer Camp ทาง Facebook ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองละค่ะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปลุยนะคะข้างหลังประตูท่าแพแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้ว AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงนะคะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารนะคะมีหลายประโยคที่เราสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็เคยนำเสนอไปแล้วด้วยนะคะถ้าจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยเราเลี้ยงเองนะคะก็จะพูดได้ว่า it's my treat ว่า it's on me ฉันจะเป็นคนรับอาสาจ่ายตังค์สำหรับมื้อนี้เองนะคะแต่ถ้าต้องการให้ช่วยจ่ายนะคะหรือว่าแบ่งกันจ่ายพูดง่ายๆเลยนะคะเราอาจจะใช้คำว่า let's go Dutch let's go Dutch to go Dutch เนี่ยเป็นสแลงนะคะซึ่งหมายถึงแต่ละคนนี่ก็จะจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแบ่งครึ่งเลยก็คือคุณก็จ่ายไป50ฉันก็จ่ายไป50นะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะได้ยินในรูปแบบว่า Dutch date หรือว่าจะเป็น Dutch treat ก็ได้เหมือนกันค่ะคราวนี้เนี่ยที่มาเนี่ยนะคะก็จะมาจากยุคนู้นเลยสงครามระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์นะคะหรือว่าชาวดัตช์นั่นเองฝั่งอังกฤษนะคะต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ด้านลบนะให้กับฝ่ายตรงข้ามก็คือฝั่งดัตช์นะคะเพื่อที่จะต้องการที่จะดูถูกพวกเขานั่นเองนะคะว่าขี้คลาดบ้างนะคะหรือว่าขี้เหนียวแล้วก็เห็นแก่ตัวนะคะซึ่งDutch courage หมายถึงกล้าเพราะว่ามึนเมาสำนวน go Dutch นั้นเนี่ยเลยไม่ได้หมายถึงว่าการที่จะมาแบ่งจ่ายหรือว่าครึ่งต่อครึ่งหรอกนะคะในสมัยนู้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความหมายเนี่ยอาจจะออกไปในแนวแอบเสียดสีนะคะว่าคนนี้เนี่ยขี้เหนียวอะไรประมาณนี้นั่นเองส่วน Dutch date หรือว่า Dutch treat นั้นเนี่ยนะคะก็จะมาจากบรรดาสาวๆนะคะสาวๆนี่เลย feminist ในยุคก่อนนู้นซึ่งพวกเธอเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานหากินได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะไม่ต้องไปพึ่งพาผู้ชายอะไรที่ไหนนะคะดังนั้นเวลาออกเดทเนี่ยก็เลยขอแชร์ค่าอาหารว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะเพราะฉันมีปัญญาเลี้ยงตัวเองฉันก็มีงานทำเหมือนกันเนาะนั่นก็เป็นที่มาของการที่จะพูดว่า let's go Dutch หรือว่าเป็น Dutch date practice นั่นเองค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเขียนกันเข้ามาส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับเรา2คนกันอีกแล้วนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงเคนแสแก้ค่ะ
0: ครับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองครับกับน้องเอกครับในตอนที่แล้วนะฮะเราพาคุณผู้ชมไปพบกับซึ่งเป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจทางการต่างประเทศแบบครบวงจร
1: น่าสนใจมากเลยจัดหาครูเนี่ยนะคะไปสอนพวกโรงเรียนที่ด้อยโอกาสด้วยนะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยน่าประทับใจซึ่งเองเนี่ยก็อยากจะสมัครเป็นครูเลยพูดถึงการสมัครงานแล้วเนี่ยนะคะ
0: การสมัครงานเนี่ยนะครับก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับมาดูว่าคนที่กำลังมองหางานนะครับเราเรียกกันว่า job seeker
1: แต่ถ้าได้ลงมือไปสมัครไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะจะเรียกกันว่าเป็น job applicant หรือว่าจะใช้คำว่า candidate ก็ได้ candidate นะคะที่จะหมายถึงผู้สมัครงานแล้วค่ะซึ่งคำนี้เนี่ยนะคะมาจากสำนวน to apply for a job to apply for a job หรือว่า to apply for a position ที่แปลว่าสมัครงานและคำว่า application ที่หมายถึงการสมัครเนี่ยนะคะเพราะว่าผู้สมัครงานเนี่ยจะต้องกรอก application form เรามาดูตัวอย่างการใช้สำนวนนี้กันบ้าง I'd like to apply for a job with your company ก็คือฉันอยากจะสมัครงานกับบริษัทของคุณ
0: เฮ้ยครับถ้าเราจะสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตนะฮะเราใช้คำว่า application
1: เราก็ได้นะคะจริงๆแล้วนี่เขาก็มีเหมือนกันนะออนไลน์แอปพลิเคชันค่ะคำว่าแอปพลิเคชันจะหมายถึงการสมัครนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสมัครอะไรดังนั้นถ้าจะสมัครเพื่อที่จะหางานทำก็ควรที่จะพูดให้ชัดเจนนะคะหรือว่าใช้คำให้ชัดเจน application for employment ซึ่งก็จะทำให้การสมัครงานของเราเนี่ยหรือว่าการส่งอีเมลไปสมัครงานเนี่ยเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่นๆเขียนเข้าไปใน subject เวลาจะส่งอีเมลออกไป
0: ชัดเจนเลยวันนี้ได้ไปหลายคำเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เสียดายน้องเอ๋เวลาหมดอีกแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในรายการ AYC Food Fit
1: ใช่วันนี้เราสองคนเอและเอต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยก็คงต้องเล่นเกมนี้ให้ได้ทางออนไลน์ก็คือเกมถูกไหมครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากเกมนี้กันบ้างดีกว่าคำแรกนั้นนะครับก็คือคำว่า landmark นะครับจริงๆแล้วเนี่ย landmark ก็มีอยู่3ความหมายที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันนะครับความหมายแรกของคำว่า landmark นั่นก็คือสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจุดเด่นที่เราสังเกตได้อย่างเช่นสมมติเอานะครับว่าเราจะบอกทางใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าให้สังเกตป้อมตำรวจตรงนี้หรือร้านอะไรตรงนี้ที่เป็นสัญลักษณ์หรือจะที่เป็นจุดเด่นในการบอกทางขึ้นมาให้เขารู้จักทางมากขึ้นถูกไหมครับความหมายที่2ของ landmark นี่ก็คือสิ่งก่อสร้างหรือตึกอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหรือประเทศนั้นๆอย่างเช่นหอไอเฟลเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสตึกเปโตรนัสก็เป็นสัญลักษณ์หรือ landmark ของประเทศมาเลเซียถูกไหมครับส่วนความหมายที่3นั้นนะครับของ landmark เนี่ยก็คือเป็นการปักเขตหรือปักหลักหรือตั้งเขตขึ้นมาก็ได้นะครับส่วนถ้าพูดถึงคำว่าเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นเศรษฐีระดับล้านในภาษาอังกฤษคือคำว่า millionaire ถ้าเป็นเศรษฐีระดับพันล้านคือคำว่า billionaire คำว่ารวยหรือเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า rich อันนี้เป็นคำที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเติมคำว่า filthy อยู่ข้างหน้าคำว่า filthy rich เป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับ filthy rich แปลว่ามหาเศรษฐีหรือรวยมากๆนะครับอย่างเช่น his parents are filthy rich so he gets everything he wants ประโยคนี้ก็หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีดังนั้นเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้ครับส่วนคำว่า filthy โดยทั่วไปนะครับคำว่า filthy แปลว่าสกปรกแต่เป็นสกปรกอย่างมากเลยนะครับอย่างเช่นHis room is filthy and filled with garbage. ประโยคนี้ก็หมายความว่าห้องของเขาเนี่ยสกปรกมากๆและเต็มไปด้วยขยะและแถมอีกคำหนึ่งนะครับแถมมีความหมายหนึ่งของคำว่า filthy เนี่ย filthy ในอีกในยาดหนึ่งก็แปลว่าลามกครับอย่างเช่น He told a filthy joke. ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาเล่าโจ๊กหรือเล่าเรื่องตลกที่ออกมาในทางที่ลามกพอสมควรวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

จะหมายถึงวัฒนธรรมนะคะจะใช้อธิบายถึงสิ่งต่างๆที่คนทั่วไปในสังคมปฏิบัติสืบต่อกันมาแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาค่ะคำต่อมานะคะก็คือคำว่า tradition นะคะหรือว่าประเพณีซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อๆกันมานะคะเป็นการส่งต่อความคิดกฎระเบียบแล้วก็ธรรมเนียมการปฏิบัติค่ะซึ่งคำว่า tradition นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า tradal ซึ่งก็จะแปลว่าการส่งต่อตัวอย่างประโยคค่ะ the khan tok is a tradition of northern and northeastern Thailand it is a ceremony presented only to honored guestsการเลี้ยงขันโตกนะคะเป็นประเพณีของทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะคะที่ใช้ในการต้อนรับแขกคนสำคัญค่ะและอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า custom ซึ่งจะหมายถึงธรรมเนียมสิ่งที่ทำกันบ่อยๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมทำกันในคนบางกลุ่มแล้วก็ธรรมเนียมนี้เนี่ยนะคะจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะคะตัวอย่างอย่างเช่นประเพณีรับน้องนะคะซึ่งจะมีที่มาเนี่ยถือว่ายาวนานกันแล้วนะคะเป็น tradition เหมือนกันแต่ธรรมเนียมการรับน้องใหม่เนี่ยนะคะแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็จะมีธรรมเนียมที่รุ่นพี่ค่ะจะพาน้องใหม่เนี่ยนะคะเดินขึ้นดอยสุเทพจนเป็นประเพณีรับน้องขึ้นดอยเราจึงเรียกกันว่าเป็น custom กันไปแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะก็สงสัยว่าจะอัปเดตข่าวสารกิจกรรมต่างๆของทางรายการของเราเนี่ยก็สามารถติดต่อกันเข้ามาที่อยู่ Facebook นี้เลยค่ะวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ช่วงนี้นะครับผมว่าเรามา Food Fit for Fight กันเรื่องราวจากข่าวคราวดีกว่านะครับในช่วง2หรือ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยที่ไม่รู้จักกิจกรรมที่เรียกว่า Ice Bucket Challenge ถูกมั้ยครับแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะว่าIce Bucket Challenge มีชื่อเต็มนะครับก็คือชื่อ ALS Ice Bucket Challenge และผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่า ALS คืออะไร ALS เนี่ยก็คือโรคกล้ามเนื้อชนิดร้ายแรงนะครับ ALS เนี่ยถ้าเป็นชื่อเต็มนะครับก็คือ Amyotrophic Lateral Sclerosis ก่อนมีกิจกรรม Ice Bucket Challenge ที่เรารู้จักกันนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะว่าหลายคนในโลกนี้เนี่ยไม่รู้จักโรค ALS ด้วยซ้ำยิ่งเฉพาะถ้าเป็นคนอเมริกันนะครับถ้าบอกชื่อว่าโรค ALS เนี่ยหลายคนไม่รู้จักเพราะรู้จักอีกชื่อหนึ่งก็เป็นโรค Lou Gehrig's disease มากกว่านะครับและหลายคนอาจจะถามว่าแล้ว Lou Gehrig คือใคร Lou Gehrig นะครับจะเป็นนักเบสบอลชื่อดังจากทีมยังกี้สที่มีโรคนี้นะครับหรือที่เป็นโรคนี้มาก่อนครับส่วนถ้าเป็นคนอังกฤษหรือคนออสเตรเลียเขาจะเรียกโรคนี้ว่าไม่ได้เป็น ALS นะครับจะเป็นโรคนี้ว่า Motor Neuron Disease หรือ MND นะครับส่วนคำว่า Neuron จะสะกดแบบนี้ก็ได้มี E ก็ได้นะครับหรือสะกดแบบนี้ที่ไม่มี E ก็ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเราพูดถึงกิจกรรม Ice Bucket Challenge ไปแล้วนะครับผมว่าวันนี้เรามาดูสำนวนที่มีคำว่า Bucket เกี่ยวข้องดีกว่านั่นคือสำนวน To Kick The Bucket To Kick The Bucketสำนวน to kick the bucket เมื่อแปลตรงตัวเนี่ยนะครับก็แปลว่าเตะถังแต่อย่าไปเพิ่งสรุปเหมือนสำนวนไทยที่ว่าเตะปี๊บนะครับเพราะเตะปี๊บเนี่ยแปลว่าสุขภาพแข็งแรงแข็งแกร่งและสมรรถภาพที่สูงประมาณนี้ใช่ไหมครับเตะถังหรือ to kick the bucket มีความหมายตรงข้ามหรือแตกต่างกันไปเลยนะครับสำนวน to kick the bucket แปลว่าเสียชีวิตหรือตายนั่นเองนะครับอย่างเช่น the young girl was sad when her goldfish kicked the bucketประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าเด็กผู้หญิงรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเมื่อรู้ว่าปลาทองของเธอเนี่ยตายขึ้นมานะครับที่มาของสำนวน to kick the bucket เนี่ยนั่นคือสมัยก่อนนะครับนักโทษเนี่ยจะถูกลงโทษด้วยการแขวนคอนะครับซึ่งก่อนที่จะแขวนคอเนี่ยจะต้องยืนอยู่บนถังที่คว่ำและเมื่อมีสัญญาณนะครับจะมีคนเตะถังนั่นออกไปการตายและการเสียชีวิตของนักโทษนะครับก็เหมือนกับคนผูกคอตายนั่นเองนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับต้องถือโอกาสตรงนี้นะขอขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนั้นนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอพัชรีรักษาวงค่ะยังอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยซึ่งนี่ก็หนึ่งมุมนะคะของร้านอาหารที่นี่จะร่มเย็นใบไม้ความเขียวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารแล้วเนี่ยนะคะเราได้พูดถึงที่มาของสำนวน Let's go Dutch นะคะที่หมายถึงทุกคนเนี่ยจ่ายในส่วนที่ตัวเองสั่งหรือว่าแบ่งกันจ่ายแบบเท่าๆกันนั่นเองนะคะหรือว่ายังมีอีกหลากหลายสำนวนเลยนะคะเรามาดูกันเลย Let's share the bill เราแบ่งกันจ่ายเถอะหรือว่าจะเป็น Let's just pay separately แยกกันจ่ายเถอะนะหรือว่าตัวอย่างสุดท้าย Let's split it แยกกันจ่ายเถอะหรือถ้าอยากจะให้พนักงานนะคะคิดแยกค่าใช้จ่ายนะคะครึ่งต่อครึ่งเลยเนี่ยเราอาจจะใช้ได้นะคะว่า Can you split the check down the middle ช่วยแบ่งครึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยได้ไหมคะนั่นแหละ Can you split the check down the middle ค่ะซึ่งสำนวน split something down the middleTo split something down the middle นี้เนี่ยนะคะเป็นสำนวนซึ่งหมายถึงแบ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะก็คือ 50-50 สามารถใช้กับสิ่งที่มีการแบ่งแยกออกเป็น2ส่วนหรือว่านะคะทั้ง2ส่วนเนี้ยให้มันเท่ากันเป๊ะตัวอย่างประโยคค่ะ Tom and Jim split the cake down the middleTom and Jim split the cake down the middle. Tom และ Jim เนี่ยนะคะแบ่งขนมกันคนละครึ่งแบบครึ่งเป๊ะๆเลยค่ะ Okay, that's all the time we have today. วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะกับรายการ AYC Food Fit for Fight. สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะกลับมาเจอช่วงเวลาเย็นๆสบายๆแบบนี้กับรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเมื่อวันก่อนนะคะเราพูดถึงคำศัพท์ที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่มีรสชาติอร่อยนะคะนอกเหนือจากจะใช้คำว่า delicious แล้วเนี่ยนะคะยังมีคำอื่นๆอีกเยอะแยะเลย it's good it's great it's yummy นะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีการต่อเอาคำว่า deliciousdelicious เนี่ยนะคะจาก delicious เนี่ยมาห้อยท้ายคำโดยเฉพาะพวกคำแสลงต่างๆนะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหน่าอร่อยจังหรือว่าน่าหม่ำอย่างเช่นนะคะหมากฝรั่งที่มียี่ห้อชื่อว่า bubblicious นะคะที่เป็นการผสมผสานกันระหว่าง2คำ bubble gum กับคำว่า delicious bubble gum กับ delicious นะคะก็เลยออกมาเป็น bubblicious ที่บ่งบอกว่าหมากฝรั่งนี้เนี่ยนะสุดแสนจะอร่อยและเมื่อเป็นแสลงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เลยมีการนำคำว่า delicious เนี่ยมาต่อท้ายคำแล้วก็จะออกเสียงให้เป็นแสลงใหม่ขึ้นมาค่ะอย่างเช่น booty นะคะที่จะเป็นแสลงนะคะซึ่งจะออกเสียงได้ว่าเป็น booty แบบอเมริกันก็ได้นะคะความหมายเนี่ยนะคะของคำว่า booty หรือว่า booty เนี่ยก็คือบั้นท้าย shake your bootyTonight on the dance floor ก็คือสะโพกเนี่ยสะบัดซ้ายสะบัดขวาให้เต็มที่เลยนะคะเมื่อนำมารวมกันแล้วเนี่ยกับคำว่า delicious เนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋เนี่ยนึกถึงเพลง Bootylicious ซึ่งจะหมายความว่าคนที่มีบั้นท้ายสวยงามเซ็กซี่หรือว่าสะพรึงหน่อยนะคะหรือว่านะคะอาจจะนำมารวมกันกับชื่อของตัวเองก็ได้นะคะอย่างเช่นสาวเฟอร์กี้นะคะนักร้องจากวง Black Eyed Peas เนี่ยเขาก็มีชื่อเพลงออกมานะคะเพลงหนึ่งว่า Fergalicious นะคะก็จะหมายความโดยรวมๆว่าเธอฮอตเธอสวย Fergalicious นั่นเองเป็นชื่อของเพลงของเขาค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยได้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันไปเยอะเลยนะคะลองประยุกต์ใช้กันดูแล้วกันจะเป็น delicious ก็ได้มั้งเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Welcome to English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊ะครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของ stative verb หรือกริยาที่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางความคิดหรือความรู้สึกค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมี stative verb กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Why does everything bad have to happen to me?
3: พับดีๆดิ fold it properly ก็แปลว่าพับดีๆเพราะ fold แปลว่าพับ
4: นี่ใครคะสอนใครอยู่คะนี่เป็น housekeeping นะคะ
3: เอานั่นโทรศัพท์มานู่น
4: Hello
2: Hello
4: help you
2: Excuse me. Do you speak English?
3: นี่จะพูดแล้วไปทำเพื่ออะไรฝรั่งเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ย
4: เราก็เห็นที่ล็อบบี้โรงแรมก็ชอบพูดอย่างนี้
3: ก็นั่นแหละจ้าเฟย์จะบอกกับพี่น้องชาววงการบริการทุกท่านเลยนะครับจะพูดภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องพูดเร็วพูดรัวแล้วก็พูดให้มันสำเนียงแบบเพี้ยนๆนะครับพูดเน้นๆช้าๆชัดๆก็ได้
4: Hello thank you for calling housekeeping how can I help you
3: เอออย่างนี้ต้องพูดเน้นๆชัดๆอย่างนี
2: ้ Yeah I want to change my mattress mine's too hard
4: What you want a new mister? เขาอยากได้เมียน้อยอะพี่
3: คนบ้าอะไรจะมาขอเมียน้อยคนใหม่ในโรงแรมถามกูสิ sir do you mean mistress or mattress?
4: Sir do you mean mistress or mattress?
2: No my mattress is so hard.
4: Okay sir we will change the mattress for you. Okay thank you.
3: เดี๋ยวก่อนนะงงอะรู้จักได้ไงเขา mistress เนี่ยฮะที่แปลว่าเมียน้อยหรือว่าชู้รักเนี่ยฮะรู้จักได้ไง
4: ดูซีรีส์นะเมียหลวงจับเมียน้อย
3: โอ้โห

0: ศัพท์ในซีรีส์
1: รู้
0: แต่ศัพท์ในงานตัวเองไม่รู้ mattress ก็คือฟูกหรือที่นอนใช่ไหมและ mistress ก็คือเมียน้อย
1: เก่งแล้วเนี่ย
0: เอาโทรศัพท์มาอีกแล้ว
1: Hello sir
2: I also want to change my bed sheet
1: bed sheet
0: เกิดอะไรขึ้นเขาพูดว่าอะไรนะ
1: เขาบอกว่าเบดชีท
0: พี่ว่าเขาไม่น่าจะใส่สระอีสั้นๆนะเขาน่าจะบอกเบดชีทมากกว่า
1: Hello sir What do you mean bed sheet or bed sheet
2: bed sheet I would like to change my bed sheet not bed sheet
1: Okay sir thank you
0: เขาว่าไง
1: bed sheet
0: นี่นี่นี่ผ้าปูที่นอนอย่างนี้ไงเห็นไหม
1: โอเ
0: คเบดชีทก็ได้ไหมปัดโต้คนบ้าเลยอุจจาระราดที่นอนไม่ใช่เด็กนะปัดโต้เอ้ยอ่ะมารับสิ
1: Hello sir
2: also I would like a new pillowcase because my pillowcase is very stinky
1: pillowcase
2: yes that's right it smells like old person
1: เคสโทรศัพท์เหรอ
0: ฮะอ๋อรู้จักเคสใช่ไหม
1: ใช่
0: เคสมันจะแปลว่ากรณีเคสจะแปลว่าคดีความหรือเคสจะแปลว่าปลอกหรือที่คลุมให้มันไม่แตกไม่หักอย่างเช่นเคสโทรศัพท์ใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาหมายถึง pillow case ก็คือปลอกหมอนpillow case ใช่ไหม
1: okay sir I will change it for you thank you โอ้ยแข็งนี่เรื่องมากจริงเดี๋ยวก็เอานั่นเอานี่นี่เขาคิปปิ้งนะมันใช่หน้าที่ไหม
0: แน่
1: ฮัลโหลสั่งอาหารไปที่เรสตอรองเลยจ้านี่เขาคิปปิ้ง
0: โทรมาโทรผิดเบอร
1: ์นั่นแหละ
0: เอ้าโทรอีกแล้วโอ้ย
1: มันสายทั้งวันฮัลโหล
2: And finally, this blanket.
1: Blanket. Oh, I know.
2: This duvet, it's not working for me. I'm gonna need a new one.
1: Duvet.
2: No, not duvet.
1: Blanket.
0: Huh? Which way, am I?
1: เนี่ยไอ้แบงเก็ตเนี่ยพอเข้าใจได้
0: แปลว่าม
1: ันคือผ้าห่ม
0: ผ้าห่มแบงเก็ตคือผ้าห่ม
1: แต่เขามีไอ้อะไรนั้นดูเวอะไรสักอย่างไง
0: ดูเวใช่ไหม
1: ใช
0: ่อ๋อ DUVET อ่ะ
1: ดูเวทผ้าหนวม
0: ผ้าหนวม
1: ใช
0: ่ก็เราเอาเสียงผิดไง
1: ก็ถูกแล้ว
0: DUVET
1: ดูเวท
0: ดูเวทไม่ใช่เขาเรียกดูเวแล้วเสียงดูเวทดูเวทเนี่ยมันแปลว่าเปียกอะไรไหมเรียกดูเว
1: Duvet.
0: So เขาจะเปลี่ยนผ้าห่มคือเขาจะเปลี่ยนผ้านวม บอกสิ Okay sir I will change the duvet and your blanket for you
1: Okay I will change your blanket and your duvet
0: For you
3: อะไรกันบ้างครับน้องจากรายการ Chris Job น้องๆเห็นการใช้ stative verb กันหรือเปล่าครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า It smells like an old person มันมีกลิ่นเหมือนคนแก่น้องๆเห็นไหมคะคำว่า smells ในที่นี้แปลว่าได้กลิ่นเป็น stative verb ค่ะน้องๆคะ stative verb คืออะไรก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนค่ะว่า verb คืออะไรverb นะคะหรือคำกริยานั่นเองค่ะเป็นการแสดงการกระทำค่ะน้องๆน้องๆคงจะคุ้นเคยกับคำว่า action verb ใช่ไหมคะ action verb นะคะก็คือ verb ค่ะหรือกริยาที่แสดงการกระทำนั่นเองค่ะ action verb หรือ dynamic verb นะคะก็คือ verb ที่แสดงการกระทำค่ะก็จะมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวค่ะยกตัวอย่างเช่น eat กิน drink ดื่ม write เขียน walk เดินค่ะstative verb นะคะน้องๆหรือสามารถเรียกได้ว่า state verb หรือ abstract verb นั่นเองค่ะซึ่งคำกริยาเหล่านี้นะคะเป็นคำกริยาที่ไม่แสดงการเคลื่อนไหวหรือไม่แสดงการกระทำนั่นเองค่ะเป็นกริยาที่แสดงถึงสภาวะนะคะน้องๆแบ่งออกเป็นได้6ประเภทค่ะ stative verb ประเภทแรกนะคะก็คือกริยาที่แสดงถึงการรับรู้แสดงถึงการใช้ประสาทสัมผัสค่ะยกตัวอย่างคำว่า see เห็น smell ได้กลิ่นtaste ริมรส feel รู้สึก hear ได้ยินยกตัวอย่างเช่น I heard someone crying outside ฉันได้ยินใครบางคนร้องไห้อยู่ข้างนอกน้องๆเห็นไหมคะคำว่า heard ในที่นี้มาจากคำว่า hear ค่ะที่แปลว่าได้ยินเป็น stative verb นั่นเอง ประเภทที่2นะคะคือคำกริยาที่แสดงสภาวะทางความคิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า understand เข้าใจ remember จำได้ know รู้ believe เชื่อยกตัวอย่างประโยคเช่น I believe in God ฉันเชื่อในพระเจ้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะประเภทที่3นะคะเป็นคำกริยาที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของค่ะยกตัวอย่างคำว่า belong possess own ทั้ง3คำนี้แปลว่าเป็นเจ้าของหมดเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น this bag belongs to me กระเป๋าใบนี้เป็นของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า belong เป็น stative verb ค่ะแปลว่าเป็นเจ้าของประเภทที่4ค่ะคือคำกริยานะคะที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น love รัก like ชอบ hate เกลียดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น I like her dress ฉันชอบชุดเดรสของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า like นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะ stative verb ประเภทที่5นะคะคือคำกริยาที่แสดงถึงการวัดและการประมาณค่าค่ะยกตัวอย่างคำว่า costที่แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาคำว่า measure ที่แปลว่าการวัดค่ะยกตัวอย่างเช่น this ring costs $2,000แหวนวงนี้มีมูลค่าราคา $2,000ค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า cost แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาเป็น stative verb ค่ะและประเภทที่6คำกริยาแสดงสภาวะอื่นๆค่ะยกตัวอย่างเช่น verb to be เป็น you คือ want ต้องการ seem ดูเหมือนว่ายกตัวอย่างประโยคเช่น it seems that you don't believe me ดูเหมือนว่าคุณจะไม่เชื่อฉันน้องๆเห็นไหมคะ seem แปลว่าดูเหมือนเป็น stative verb นั่นเองค่ะ stative verb บางคำนะคะก็สามารถที่จะเป็น action verb ได้ด้วยค่ะทีนี้นะคะน้องๆการนำไปใช้ก็ต้องดูให้ดีค่ะว่าเขาจะเป็น stative verb หรือว่าเป็น action verb โดย stative verb เนี่ยน้องๆห้ามเติม ing หรือว่าห้ามทำให้เขาอยู่ในรูปของ continuous tense เด็ดขาดเลยนะคะเขาจะใช้ในรูปของ present simple tense เท่านั้นค่ะคือน้องๆห้ามเติม ing ที่ stative verb เลยยกตัวอย่างเช่น we understand each other พวกเราเข้าใจกันละกันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า understand นะคะเป็น stative verb เราจะไม่เติม ing ที่ stative verb ค่ะถ้าน้องพูดว่า we are understanding each other แบบนี้คือพวกเรากำลังเข้าใจกันละกันแบบนี้ผิดเลยค่ะ stative verb ห้ามเติม ing นะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feetและน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอ stative verb กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ
4: นี่ก็เป็นตัวอย่างในเป็นโฮมสเตย์นะคะเป็นบ้านบ้านหนึ่งในหมู่บ้านกำปงอายเออร์วอเตอร์วิลเลจแห่งนี้ค่ะก็ตอนนี้มันก็อยู่กับพี่เข็มนะคะเจ้าของบ้านคุณยิทเซเว่นลอดจ์ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: okay, so can we like yes go sit there it looks really cozy okay okay so พี่เข็ม could you please tell us how this place came about
5: This is actually my grandfather's house.
4: คือเป็นบ้านของคุณปู
5: ่ Yes. They've been here residing since 1926.
4: อยู่มาตั้งแต่ปี1926แล้วค่ะ
5: Okay. With this house, we wanted others, which are not local foreigners, we want to share with them our heritage, our tradition, and our culture.
4: ก็คืออยากให้คนมาแล้วก็ไม่ใช่แค่มาเที่ยวนะคะแต่ว่ามาแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยรู้ถึงเรื่องราวของมรดกที่ผ่านมาวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยค่ะ
5: There's a lot of things for you to experience here, from seeing the children going to school, okay, and looking at the fishermen catching fish.
4: คือก็จะเป็นวิถีของชาวประมงที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เป็นวิถีของคนที่อยู่ในหมู่บ้านกระบอกอายเยอะด้วยก็คือว่าจะเห็นเด็กๆเนี่ยนั่งเรือไปโรงเรียนนั่งเรือกลับมานะคะแล้วก็มีชาวประมงหาปลาในนี้ด้วย
5: Could you please like show us around? Oh, sure. Yep. These are made from recycled item.
4: Oh, นี่คือทำจากเป็นเหมือนกับรีไซเคิลนะคะ
5: Yeah These are from pallets
4: ก็คือคล้ายๆเป็นกล่องขนสินค้าในเรือนะคะแล้วก็จับมาแยกชิ้นแล้วก็กลายเป็นนี่ค่ะแบบนี้เป็นรีไซเคิลค่ะ
5: We also have our traditional food cover Yes
4: นี่เป็นฝาชีนะคะ food cover เป็นแบบ
5: It's not a hat okay

0: So what's with all the kites in Water Village? I've seen it everywhere I go. Wow, มันมีความสัมพันธ์กับที่นี่ยังไงคะ
1: One of the thing is we're in a Water Village. In the olden days, that's the only thing they play with kites.
0: อ๋อคือเราอยู่ใน Water Village คือเป็นหมู่บ้านกลางน้ำซึ่งในอดีตเนี่ยเขาก็เล่นว่าวกันตลอด
1: With these kites, sometimes they have challenges.
0: คือมีการแข่งขันกัน
1: Who can fly the furthest? Who can cut the most kites?
0: Cut the kites?
1: Yes, using the strings are made of glass. So you got to be careful when you handle them.
0: ว่าวที่นี่เนี่ยมีแตกต่างหลากหลายนะคะทั้งวัสดุใช้ทำแล้วก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันด้วยค่ะแล้วเขาก็จะมี challenge มีการแข่งขันกันนะคะใครที่เล่นไปได้ไกลที่สุดนะคะแล้วก็มีการตัดสายว่าวแข่งกันด้วยอ่ะ
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ Itchy Feet แล้วน้องเห็นคำที่เป็น stative verb กันไหมคะ
3: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า We want to share with them our heritage, our tradition, and our culture.
2: พวกเราต้องการที่จะแบ่งปันมรดกประเพณีและวัฒนธรรมของพวกเราให้กับพวกเขาค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า want ในที่นี้นะคะเป็น stative verb แปลว่าต้องการค่ะมาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเค้กมีรสชาติอร่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า The cakeDelicious ใช้อะไรดีนะระหว่าง test หรือ testing ใช้อะไรดีคะติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องนะคะต้องใช้ test นั่นเองค่ะ The cake tastes delicious เค้กมีรสชาติอร่อยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า test นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะห้ามเติม ing นะแล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเขาเข้าใจภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ He Japanese ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า understands กับ understanding ใช้อะไรดีนะติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า understands นั่นเองค่ะ He understands Japanese เขาเข้าใจภาษาญี่ปุ่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า understand นะคะเป็น stative verb ค่ะน้องๆไม่สามารถเติม ing เข้าไปได้นะคะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to know เอาเลยค่ะน้องๆช่วง Better to know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้สับสนค่ะใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ adjective ที่เมื่อเติม ly เข้าไปข้างหลังนะคะก็จะเปลี่ยนความหมายให้แตกต่างไปจากเดิมค่ะ
3: เรื่อง adjective ที่เติม ly แล้วมีความหมายที่แตกต่างออกโดยปกติแล้วนะคะน้องๆการที่จะทำให้ adjective เป็น adverb นั้นเนี่ยทำได้โดยการที่เติม ly ลงไปท้ายคำนั่นเองค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนักยกตัวอย่างเช่น easy เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่ายเติม ly ลงไปค่ะ easily เป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างง่าย happy เป็น adjective ค่ะแปลว่ามีความสุข happily เป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างมีความสุขแต่ก็มีบางคำนะคะที่เมื่อเติม ly ลงไปแล้วเนี่ยความหมายแตกต่างออกไปจากเดิมเลยค่ะแล้วก็อาจจะทำให้น้องๆเนี่ยใช้ผิดกันได้นะคะมีคำว่าอะไรกันบ้างมาดูกันเลย
2: adjective ที่เติม ly แล้วมีความหมายที่แตกต่างออกไปคำแรกคือคำว่า hard เป็น adjective ค่ะแปลว่ายากหรือแข็งเมื่อเติม ly เข้าไปกลายเป็น hardly เป็น adverb ค่ะกลับแปลว่าแทบจะไม่เช่น I found it hard to believe what they told me ฉันพบว่ามันยากที่จะเชื่อในสิ่งที่พวกเขาบอกน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard ในที่นี้นะคะแปลว่ายากค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ we hardly know each otherเราแทบไม่รู้จักกันเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hardly ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าแทบจะไม
3: ่คำว่าเนี่ยปกติแล้วนะคะจะแปลว่าใกล้ค่ะเป็น adjective ค่ะแต่พอเติม ly ลงไปนะคะจะกลายเป็น nearly เป็น adverb ค่ะแปลว่าเกือบจะหรือจวนจะยกตัวอย่างเช่น is there a restaurant near here มีร้านอาหารใกล้ๆที่นี่ไหมหรืออีกประโยคนึงนะคะI have worked here for nearly 2 years. ฉันทำงานที่นี่มาเกือบ2 ปีแล้วเห็นไหมคะคำว่า nearly นะคะแปลว่าเกือบจะหรือจวนจะนั่นเองค่ะ
2: คำว่า late เป็น adjective แปลว่าสายหรือช้าพอเติม ly เข้าไปกลายเป็น lately เป็น adverb ค่ะแปลว่าเมื่อเร็วๆนี้ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตค่ะ ยกตัวอย่างเช่น I'm sorry I'm late ฉันขอโทษที่ฉันมาสายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า late ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าสายอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Have you seen her lately เมื่อเร็วๆนี้คุณได้เจอเธอบ้างหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า lately ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าเร็วๆนี้มาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นนท์จะพูดว่าลายมือของเธออ่านยากมากภาษาอังกฤษจะพูดว่า Her handwriting is very to read ใช้อะไรดีคะระหว่าง hard หรือ hardly ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ hard นั่นเองค่ะHer handwriting is very hard to read. ลายมือของเธออ่านยากมากๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard นะคะในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่ายากแล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเธอเกือบจะพลาดรถไฟของเธอเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ She missed her train. ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง near กับ nearly ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า nearly นั่นเองค่ะ She nearly missed her train เธอเกือบจะพลาดรถไฟของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า near นะคะแปลว่าใกล้เป็น adjective พอเติม ly เข้าไปค่ะเป็น nearly แปลว่าเกือบจะเป็น adverb ค่ะเอาเลยค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปชมกันเลย
4: ไปชมกันเลยค่ะ
5: เราจะไปเจอซุปเปอร์ฮีโร่คนนึงเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากเลยแต่มีวันนึงเขาประสบอุบัติเหตุกลายเป็นหมดอะไรทุกอย่างเลยเป็นคนพิการไปแต่เขาสามารถเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสกลับมาเป็นฮีโร่ใหม่และเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้เยอะแยะมากมายเลยและเขาบอกอีกว่าความพิการทำให้เขาเป็นมนุษย์ที่ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราไปดูนะว่าความหมายที่เขาพูดมาเนี่ยมันลึกซึ้งขนาดไหนไปดูกันดีกว่าไหนครับไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันไหมคุณแม่บอกว่าสั่งอาหารมากินที่บ้านไหมลูกชายนะบอกว่าไม่เอาพวกเรามาต้องไปกินข้าวด้วยกันดีสนุกอร่อยด้วย
6: มาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเราเข้าไปถึงบ้านของแขกรับเชิญกันเลยค่ะแล้วก็เป็นเวลาอาหารกลางวันพอดีท่านจึงชวนเราไปร้านอาหารใกล้บ้านไปกันค่ะ
5: ถามว่านะครับเดินทางบ่อยไหมบอกว่าไปที่ไหนด้วยตัวเองหมดเลยขึ้นรถเมล์ขึ้นเครื่องบินไปไหนเองหมดเลยครับแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นอาจารย์สอนขับรถด้วยนะฮะ
6: สอนขับรถด้วยเหรอคะเนี่ยสุดยอดเลยนะคะ
7: ท่านบอกว่าเริ่มต้นจากตอนที่ท่านขับรถแล้วเจออุบัติเหตุพิการสมัยก่อนนี่แบบขับแบบสบายเลยแต่นี้มันก็จะขยับมือขยับขานี่ยากมากเสื้อเนี่ยนะแน่นอนต้องเป็นแฟชั่นแล้วดูแล้วดูดีเหมือนคนธรรมดาไม่ให้ดูสำหรับเป็นเสื้อผ้าของคนพิการไม่ให้เป็นงั้นแต่จะต้องมีความเป็นธรรมดาและพิเศษอยู่ข้างในก็คือกางเกงที่ก้นนะฮะเป็นกางเกงผืนเดียวจะไม่มีกระเป๋าไม่งั้นเดี๋ยวจะนั่งแล้วเจ็บกระดุมเนี่ยอาจจะไม่ใช่กระดุมแต่จริงใช้เป็นแบบว่าตีนตุ๊กแกสรุปแล้วคือให้มันเหมือนธรรมดาที่สุดให้เหมือนคนปกติที่สุดแต่การใช้งานสำหรับคนพิการแต่ว่าดูเหมือนคนธรรมดา
6: เสื้อผ้าสำหรับคนพิการที่ท่านออกแบบนั้นกลายเป็นเสื้อผ้าที่ได้รับการยอมรับให้ใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกด้วยนะคะและเมื่อท่านได้รับการสัมภาษณ์ในสื่อต่างๆมากมายก็ทำให้มีบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆติดต่อมาให้ท่านเข้าร่วมงานด้วยค่ะอยากเห็นภาพขั้นตอนการออกแบบของท่านชัดๆก็ต้องไปดูที่ห้องทำงานกันค่ะ
8: の車椅子のマークって車椅子って感じじゃないですか。僕このマークあんま好きじゃなくて。
7: นี่ครับก็คือภาพของคนพิการที่นั่งรถเข็นธรรมดาเป็นอย่างนี้นะท่านหลวงท่านไม่ชอบนี่ครับดูนะจะเป็นแบบแอคทีฟมากกว่านี้จะมีเหมือนกับเป็นกำลังแอคทีฟมากกว่าเหมือนกับมันแผ่ขยื่นกระปี้กระเป๋ากว่า
8: 僕が欲しいとかこれこのクッションです。
7: อ๋อคุชชั่นนี่ไงคือเบาะไงขนาดเบาะเนี่ยยังดูเหมือนเป็นนักแข่งรถเลยนี่แหละคือไอเดียของนักแข่งรถ

0: มันเป็นรอยเว้ารอยต่างๆซึ่งไม่ธรรมดาเลยบอกว่าเป็นเจลผสมกับเบาะนะถ้าเป็นเจลเฉยๆถ้ามันรั่วก็คือรั่วเลยแต่นี่เป็นพิเศษด้วยสบายด้วยแล้วก็เท่ด้วยนี่คือสิ่งสำคัญมาก
1: こういうものがあったらいいのになって思うこととか。
0: มีความรู้มาจากไหนก็คือจากความรู้สึกที่ตัวเองอยากได้ไงที่ยังไม่เคยมีในโลกนี้เช่นนั่งไม่สบายนั่งแล้วไม่มีความเท่พูดง่ายมาจากความรู้สึกของตัวเองว่าทำยังไงให้มันให้ตัวเองอยากนั่งอยากได้ของแบบนี้แล้วที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยเอามาบวกกันแล้วก็มาเรียนรู้มีประสบการณ์ต่างๆบวกกับประสบการณ์ที่เคยขับรถมาก็มาเป็นดีไซน์ที่โดดเด่น
2: จากรายการนะคะในเรื่องของชีวิตไม่ได้มีไว้ท้อนะคะใครที่กำลังท้อแท้กับชีวิตอยู่นะคะก็คงจะได้รับแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูนุ่นเลยจะนำคำศัพท์ที่สร้างกำลังใจนะคะมาเติมพลังให้กับน้องๆกันค่ะ
2: discourage เป็น adjective น้องแปลว่าท้อแท้ยกตัวอย่างประโยคเช่น don't be discouraged at failure อย่าท้อแท้กับความล้มเหลวน้องๆเห็นไหมคะคำว่า discourage นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าท้อแท้นั่นเอง
3: don't give up แปลว่าอย่ายอมแพ้ยกตัวอย่างเช่น I tried my best to the endAnd I don't give up. ฉันพยายามอย่างเต็มที่จนถึงที่สุดแล้วก็ไม่เคยยอมแพ้เลยค่ะ
2: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
3: เรื่องแรกนะคะคือเรื่องของ Stative Verb ค่ะ Stative Verb คือกริยาที่แสดงถึงสภาวะทางความคิดหรือความรู้สึกค่ะกริยาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ stative verb นะคะก็จะสามารถแบ่งออกเป็น6ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะก็คือกริยาที่แสดงถึงการรับรู้ค่ะยกตัวอย่างเช่น see เห็น smell ได้กลิ่น taste รับรส hear ได้ยิน feel รู้สึกค่ะ
2: ประเภทที่2คือคำกริยาที่แสดงสภาวะทางความคิดค่ะน้องๆคำแรกนะคะคือคำว่า believe เชื่อ know รู้ rememberจำได้ understand เข้าใจ
3: ประเภทที่3นะคะคำกริยาที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของค่ะมีดังนี้ belong own possess ทั้ง3คำนี้แปลว่าเป็นเจ้าของทั้ง3คำค่ะ
2: ประเภทที่4เป็นคำกริยาที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น love รัก like ชอบ hate เกลียด
3: ประเภทที่5นะคะก็คือคำกริยาที่แสดงการประมาณค่าหรือว่าการวัดค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า cost ที่แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาคำว่า measure ที่แปลว่าวัดค่ะ
2: และประเภทสุดท้ายนะคะคือคำกริยาที่แสดงสภาวะอื่นๆนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น verb to be เป็นอยู่คือ want ต้องการ seem ดูเหมือน
3: โดย stative verb นะคะน้องๆจะเอามาทำในรูปของ continuous tense ไม่ได้นะคะน้องๆห้ามเติม ing เลยนะคะ
2: hard เป็น adjective ค่ะแปลว่าแข็งหรือยาก hardly เป็น adverb ค่ะแปลว่าแทบจะไม่ near เป็น adjective ค่ะแปลว่าใกล้ nearly เป็น adverb ค่ะแปลว่าเกือบจะ late เป็น adjective ค่ะแปลว่าสายหรือช้า lately เป็น adverb ค่ะแปลว่าเร็วๆนี้
3: Discourage ท้อแท้ Don't give up อย่ายอมแพ
2: ้โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up กันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยนะคะ
3: และก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า All good things must come to an end
2: แปลว่างานเลี้ยงนะคะก็ย่อมมีวันเลิกลานั่นเองค่ะมีพบก็ต้องมีจาก
3: และน้องๆสามารถกลับพบกับรายการ
4: English Level Up
3: กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.

0: ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:00 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around

0: Wow! 哦，哇，
1: 很闪亮，很漂亮。
0: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
2: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าคือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: in the wood furniture is that create so many dust from many process. Then we have to make sure that workers not inhale that particles into the lungs. The way that we have to control the dust in the system for the wood dust furniture, that we have to suck the air, suck the dust from the heat particle source, for example, for the planing, sawing, and in the process. And then the dust are flow through the pipe. And for the larger one, we have a system we call air control device. The first one we call like a setting chamber. Under the system, we use, somebody we can see many wood dust furniture, they use a cyclone. And the cyclone also take the dust from the process, from the air current. And for the smaller one, that exhaust to the environment. And also we have another one, the most popular one in the manufacturing. For example, we call the back filters that most of the dust that can be trapped inside. Right? They collect even the tiny particles.
1: แผนกที่จะเจอฝุ่นและสารเคมีที่หนักๆเลยก็จะมีช่างสีและก็ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ช่างไม้ก็จะมีเรื่องของฝุ่นไม้แล้วก็น้ำยาที่เคลือบในตัวไม้น้ำยากันปวกต่างๆนานาในระหว่างที่เราใส่ไม้หรือว่าเลื่อยไม้มันก็จะปิวเป็นละอองอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ขณะที่เราไม่ได้ใส่ละอองที่อยู่ตามพื้นมันก็สามารถปิวได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นละอองที่เล็กมากเราก็ไม่สามารถป้องกันได้หมดถ้าปิดจมูกที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ผืนละ10บาท5บาทมันก็ช่วยได้นิดหน่อยหน้ากากบางอันมีเครื่องกรองอะไรนี้ก็ช่วยได้เยอะหน่อยแต่มันก็ไม่หมดอยู่ดีเราก็อยากจะหาอะไรที่มันป้องกันได้ดีกว่านี้ช่วงงานเยอะๆก็จะมีอย่างฝุ่นไม้ที่เราเลื่อยกันทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยบางทีเข้าจมูกเราก็รู้สึกจะมีอาการไอเจ็บคอเจ็บไรหน้าอกอะไรประมาณนี้บางครั้งก็ทําให้เป็นถึงกับขั้นมีน้ํามูกเป็นหวัดเลยบางครั้งก็ตามตัวนี่ก็จะเป็นผื่นคันถ้าเราเจอในปริมาณที่เยอะนะมันก็จะมีผลต่อร่างกาย

0: place, such as filtration systems.
1: เป็นไปได้อยากให้ผลิตเครื่องที่ช่วยดักฝุ่นได้ครอบคลุมทั้งโรงงานเลยเพราะส่วนมากช่างทำงานช่างไม่ค่อยอยากจะปิดจมูกเพราะมันรู้สึกอึดอัดอยากได้วัสดุที่มันติดตั้งง่ายทนทานไม่ใหญ่เถอะทะจนเกินไปไม่กินเนื้อที่ของโรงงานถ้ามีวัสดุตัวนี้เข้ามาช่วยได้ก็จะดีมากมันจะได้รักษาชีวิตเราให้ยืนยาวไปจนแก่ทำงานได้นาน
0: ๆ Associate Professor Dr. Pramukh Osiri is interested in industrial ventilation. He joined the research team of the Faculty of Public Health and designed the filtration system using the coarse dust as a medium to filter the fine dust.
2: Actually, when we take the air from a dust source system, we decide, we enlarge the area of the pipe, and then the dust will fall into the area. And we set that one to be like a filters, wood duct filters. And then the smaller particle that flow to the air, right, air current, and then it came back again to the filters. And then we filter the tiny particle by using the larger particle.

0: Talk to it on Tani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล Sea Sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วไปตรงนู้นกันดีกว่าน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H, beach, chai hai.

าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage garbage garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: และตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: SEAC ทะเล VAN VAN VAN รถตู้ Beach bed BEACH BED Beach bed เตียงชายหาด

0: Beach. B-E-A-C-H. Beach. Chai hat. Garbage. G-A-R-B-A-G-E. Garbage. Kaya. Wave. W-A-V-E. Wave. Kloon. Seafood. S-E-A-F-O-O-D. Seafood. อาหารทะเล
1: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: Good morning. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและอาทิตย์ที่แล้วนะคะน้องๆก็เล่นเกมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วรวบรวมเงินทั้งหมดได้ 21,000 บาทเพื่อบริจาคกับการกุศลนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะที่น้องๆกำลังทำอยู่เดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์ดีกว่าว่าคิดยังไง So what do you think about this game and what the children are doing?
1: Well, I think it's great that not only are they practicing their English but they are also donating to a charity which is a great lesson to learn at a very young age.
0: เห็นไหมคะน้องๆขนาดโปรเฟสเซอร์ยังชื่นชมเลยค่ะแล้วในวันนี้ค่ะพวกเรากำลังจะได้พบกับชมหน้าของน้องๆ20คนที่จะมาร่วมแข่งขันกับเราในวันนี้ไปพบกับเขาเลยค่ะโอ้โหหน้าตาสดใสกันแบบนี้แสดงว่าพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วแน่ๆเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะไปพบกับเกมแรกของเราเลยดีกว่าค่ะ Here we go with the first game
2: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: กลับเข้ามาสู่ช่วง Spelling Audition แล้วนะคะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหมายเลขมาค่ะเลขอะไรหมายเลขอะไร2ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
4: ชื่อพิมค่ะ
0: วันนี้เราเตรียมตัวฟิตมาแค่ไหนคะ
4: ดีมากค่ะ
0: ดีมากเลยแสดงว่าเราต้องมั่นใจแน
4: ่ๆค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะน้องพรีม Let's play spelling
1: Your word is structure
4: S-T-R-U-C-T-I-O-N
1: Your answer is incorrect I am so sorry
0: ใกล้เคียงมากเลยไม่เป็นไรนะ
1: The correct way to spell structure is S T R U C T U R E
0: ขอเชิญน้องพิมพ์กลับไปนั่งที่เดิมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่าหมายเลขต่อไปคืออะไรหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะหมายเลขผู้โชคดีก็คือหมายเลข10ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
5: ชื่อกวีครับ
0: กวีชื่อเล่นชื่ออะไร
5: ชื่อวีครับ
0: ชื่อน้องวีกี่ขวบแล้วครับ
5: 7ขวบครับ
0: 7ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is problem
5: P R O B L E M
1: Your answer isCorrect.
0: Good job. เก่งมากน้องวีเก่งมากเลย Give me five หน่อย Yeah. ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยเข้ารอบไปแล้วอ๋อเราก็ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะใครจะตามน้องวีไปนั่งรอที่ Bike Stop ของเราชื่ออะไรคะ
6: สตรองค่ะ
0: Strong พร้อมนะคะน้องสตรองขอให้โชคดีค่ะLet's play spelling.
1: Your word is shovel.
6: C-H-A-F-V-E-R.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell shovel is S-H-O-V-E-L.
0: ชื่ออะไรครับ
7: วสุครับ
0: วสุน้องวสุอายุเท่าไหร่แล้ว
7: 11ขวบ
0: 11ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
1: Your word is graphic.
7: G-R-A-P-H-I-C.
1: Your answer is...
7: Correct.
1: Correct! You are right!
0: เดี๋ยวก่อนมาพูดเองก่อนน้องวัสดุเดี๋ยวไหนลองน้องวัสดุลองแต่งประโยคด้วยคำว่า graphic ให้พี่หน่อยได้ไหมคะ
7: I brought a new graphics card from my computer today.
1: That is correct. Great sentence.
0: เก่งมากน้องวัสโซ Yeah! เชิญไปนั่งกับน้องวีได้ที่ Bike Stop ของเราได้เลยค่ะเราไปค้นหาคนที่3ของเรากันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรครับ
8: โฟกครับ
0: น้องโฟกนะคะวันนี้พร้อมไหม
8: 99% ครับ
0: 99% โอ้โหถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is tourism
8: T O U R I S M
1: Your answer is correct. Good job.
0: โหมีการถอนหายใจโล่งอกนี่คือเราโล่งอกใช่ไหม Tourism ก็คือการท่องเที่ยวนะคะเป็นนามนะคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เข้ารอบไปเลยน้องโฟกซ์ที่มี5ไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะอีก2ที่เท่านั้นนะคะมาข้างหน้าเลยค่ะชื่ออะไรคะ
9: นัทค่ะ
0: น้องนัทวันนี้พร้อมขนาดไหนคะ
9: 45% ค่ะ
0: ก็เกือบจะครึ่งนะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is straight
9: S T A C K
1: Incorrect I'm so sorry The correct way to spell straight is S T R A I G H T
0: ชื่ออะไรคะ
10: วุ้นเส้นค่ะ
0: วุ้นเส้นชื่อน่ากินมากเลยค่ะอายุกี่ขวบแล้วคะวุ้นเส้น
10: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let's play spelling
1: Your word is luggage
10: L U G
0: เกือบ
10: แล้ว G E C H
1: Incorrect you were very close The word luggage is spelled L U G GAGE
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
11: พาค่ะ
0: น้องพาน้องพากี่ขวบแล้วคะ
11: 9ค่ะ
1: Do you feel ready to spell?
11: Yes
1: Okay you only have one word to win
0: Let's play spelling
1: Your word is towel
10: T O W E L

0: Your answer is correct.
1: Yeah, ถูกต้องค่ะเก่งมากคำว่า towel นี้นะคะแปลว่าผ้าเช็ดตัวค่ะได้เป็น1ใน5แล้วนะคะไปเลยน้องพาไปที่ใบสับได้เลยเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นเรามาลุ้นกันค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อนิวค่ะ
1: ชื่อน้องนิวน้องนิวกี่ขวบแล้วคะ
2: 8ขวบ
1: 8ขวบขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: Your word is snorkel
2: S N A K E R
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell snorkel is S N O R K E L.
1: ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งที่จะเป็นของใครจะเป็นของใครหมายเลขมาเลยค่ะไหนใครใครใครใครใครหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับน้องเกมคะน้องเกมอายุเท่าไหร่ละคะ
3: 10ขวบ
1: 10ขวบพร้อมแล้วนะ
3: พร้อม
1: Let's play spelling
0: Your word is education
3: E D U C A T I O N
0: Your answer is correct Good job
1: เก่งมากเลยเป็นคนสุดท้ายเลยสี่คนที่เหลือมาข้างหน้าที่เหลือมาข้างหน้าเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทั้ง20คนค่ะเป็นหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับตัวแทนผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านทั้ง CD-ROM ด้วยนะคะคนละ1ชุดเต็มๆรับกันไปเลยไปพบกันในเกมที่2 Let's go to
0: Spelling Charity
4: และแล้วเราก็ได้ตัวแทน5คนที่จะไปเล่นในรอบต่อไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆที่เหลือจะติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนทั้ง5คนแล้วครับ
5: กูดมอร์นิ่งมันน่าจะเอาคำยากๆมาใช่ป่ะแต่ที่แท้เขาอาจจะเอาคำง่ายๆมาก็ได้ไง
4: โอ้โหมีการวิเคราะห์เดาใจทีมงานด้วยนะครับแหมสุดยอดจริงๆลองมาดูกันนะครับว่าน้องจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือไม่ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะคราวนี้น้องๆเลือกที่จะบริจาคเงินให้กับองค์กรไหนคะ
5: องค์กรผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุครับ
1: คราวนี้ทุกคนโหวตองค์กรนี้เพราะอะไรคะ
5: เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคเอดส์กันเยอะครับ
1: เราก็อยากจะช่วยเขาใช่ไหมคะ
5: ใช่
1: ดีมากเลยนะคะน้องๆเราไปเริ่มกับคนแรกเลยดีกว่าค่ะน้องวีค่ะขอเชิญทุกคนเข้าประจำที่เลยค่ะมาเลยครับน้องวีมีทั้งหมด9หมวดด้วยกัน1ถึง9เลือกเบอร์ไหนดีครับน้องวีโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะเลข5คือหมวดอะไร Animals Animals แปลว่าอะไรดีใจขนาดนี้แสดงว่าต้องรู้สัตว์เกี่ยวกับสัตว์เยอะแน่เลยใช่ไหมง
5: ่
1: าย
5: เอาเลย
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now Tiger
3: T I G R
0: No
3: T-I-G G-E-R
0: Rabbit
3: R
0: Rabbit
3: R A B B I T
0: Parrot
3: Pass
0: Elephant
3: E-L-E-P-H-A-N-T.
0: Eagle.
3: E-N-G-L-E.
0: Monkey.
3: M-O-N-K-E-Y.
0: Zebra.
3: It's a C.
5: What? ลองดูครับว่าได้ไหม
3: C-E-B-R-A.
0: Correct.
5: ถูกต้องและหมดเวลาค่ะเมื่อกี้นี้คำสุดท้ายเกือบไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้ตอนแรกพูดว่าจัดแล้วเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะเมื่อกี้ว่าแล้ว Z คือวิธีออกเสียงที่ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้คำที่เรา
3: เร็วเกิน
5: ที่เราพาสคือคำว่าอะไรนะ
3: คำว่าเน
0: าะ parrot
3: อ๋อนกแก้ว
5: ถูกต้อง
3: จริงด้วย
5: รู้แล้วไหนลองซิไหนบอกพ
3: ี่ P-A-R-R-O-T
5: อ้าวเสียนายจังเลยเมื่อกี้ไม่ทันเอาล่ะได้ไปหมด6คำประมือน้องวีหน่อยค่ะเก่งมากคนต่อไป
3: พร้อม
5: มาเลยครับเดี๋ยวเราไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะเลือกเบอร์อะไรดีคะเป็นเบอร์ว่าไงเป็นเบอร์ว่าไงLibrary รู้ไหมคะว่า Library คืออะไร
6: ห้องสมุด
5: ห้องสมุดขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now Books
6: B-O-O-K-S
0: Shelves
6: S-H-E-L-V-E-S
0: Papers
6: P-A-P-E-R-S
0: Tables
6: T-A-B-L-E-S
0: Chairs.
6: C-H-A-I-R-S.
0: Title.
6: T-I-T-L-E.
0: Reader.
6: R-E-A-D-E-R.
0: Magazine.
6: M-A-G-A-Z-I-N-E.
0: Newspaper.
6: N-E-W-S-P-A-P-E-R.
0: Journal.
6: J-O-U-R-N-A-L.
5: โอ้โห เวลายังไม่หมดเลย
0: Very good. Got all of them.
5: ครบทุกคำ ถูกทุกคำ เป๊ะทุกคำGive me five! Yeah! เก่งมาก Professor, is there any word that you would like to give us tips or tricks on how to remember them or how to spell them?
0: The word shelves. Singular, it is shelf, which ends with an F. When it turns into a plural word, shelves, the F turns to a V-E-S. You did a great job.
5: แล้ววันนี้น้องวสุทำไปได้10คำนะคะรวมกับพี่น้องวีทำเอาไว้เป็นทั้งหมด16คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะน้องโฟกเชิญเลยไหนตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8 9เลือกอะไรดีเลือกอะไรดีเพื่อนๆว่าไง
3: 7
5: เลือกหมายเลข7ค่ะเราไปดูกันว่าจะเป็นหมวดอะไรชมกันเลยค่ะ Space มั่นใจไหมดีมากค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: We will start now Planets
3: P-L-A-N-E-T
0: Planets
3: S
0: Mars
3: M-A-R-S
0: Venus
3: V-E-N-U-S
0: Saturn
3: S-A-T-U-R-N
0: Jupiter
3: J-U-P-I-T-E-R
0: Uranus
3: U-R-A-N-U-S
0: Mercury
3: M-E-R-C-U-R-Y
0: Solar System
3: S-O-L-A-R S-Y-S-T-E-M
0: Nebula
3: Again?
0: Nebula
3: Pass.
0: Galaxy.
3: G-A-L-A-X-Y.
5: โอ้โหเก่งมากเลยได้ไปทั้งหมด9คำเดี๋ยวพึ่งไปลูกเดี๋ยวพึ่งไปคุยกันนิดนึงเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือคำว่า nebula ใช่ไหมคะ
0: To spell the word nebula correctly, it is N-E-B-U-L-A.
5: Nebula ก็คือเป็นกลุ่มเมฆหมอกฝุ่นแก๊สและพลาสมาในอวกาศค่ะน้องโฟกค่ะได้ไปทั้งหมดกี่คำคะ
3: 9
5: คำรวมกับของเพื่อนที่ทำมาไว้ได้ทั้งหมด25คำเก่งมากพักก่อนนะคะน้องพาคะมาเลยโอเคนะเรามี1หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข6หมายเลข8และหมายเลข9ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไง

0: เลือกหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2คือหมวดอะไร Clothes รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
1: เสื้อผ้าค่ะ
0: เสื้อผ้าถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: Let's play spelling
2: We will start now Shirt
1: S H I R T
2: Socks
1: S C O C K Pass
2: Dress
1: D R E S S
2: Skirt
1: S K I R T
2: Coat
1: C O T S H
2: No
1: Pass
2: Shorts
1: S H O R T S
2: Sweater
1: S T Pass
2: Trousers
1: Pass
2: Blouse
1: B R O D S
2: Sorry No
1: Pass
2: Necktie
1: N E T
0: โอ้ไม่เป็นไรนะคะน้องพาแต่เมื่อกี้มีอยู่คำหนึ่งต้นๆเลยขาดไปตัวเดียวเองอะคำว่า socks
2: The correct way to spell the word socks is S O C K S
0: What else did she skip?
2: Sweater. S W E A T E R.
0: แปลว่าเสื้อกันหนาวค่ะคำสุดท้ายที่เราพลาดไปก็คือ necktie ใช่ไหมคะ Necktie. How would you spell that, Professor?
2: You spell necktie. N E C K T I E.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องพาไว้โอกาสหน้าลองใหม่นะคะขอเสียงปรบมือกับน้องพาหน่อยค่ะได้ไปทั้งหมด4คำค่ะรวมคะแนนกับของเพื่อนนะคะเป็น29คำเชิญน้องพาไปพักผ่อนก่อนนะคะ29คำแล้วเลยคนสุดท้ายของเราน้องเกมหันข้างให้พี่หน่อยสิพี่อยากโชว์ผมเรามากเลยนี่ยังไงกับน้องวสุเมื่อกี้น้องวสุคนละข้างกันนะคะพร้อมไหมครับ
3: พร้อมแล้วครับ
0: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 4 6แปดและเก้าค่ะจะเลือกหมายเลขอะไรดีน้องเพื่อน
4: เก้า
3: เก้า
0: หมายเลขเก้านะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขเก้าคือหมวดอะไร occupation yes ถึงกับ yes แสดงว่าเราต้องถนัดทางด้านนี้แปลว่าอะไรคะ occupation
5: อาชีพงานครับ
0: อาชีพใช่ไหมคะงานอาชีพถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: We will start now nurse
6: N U R S E
2: artist
6: A R T I S T
2: dentist
6: D E N T I S T
2: driver
6: D R I V E R
2: postman
6: P O S T M A N
2: singer
6: S I N G S I N G E R
2: soldier
6: S O L D I E R
2: Banker
6: B A N K E R
2: Farmer
6: F A R M E R
2: Policeman
6: P O L I S E M A N
2: Try again
6: P O L I C E M A N
0: Oh
2: Very good
0: All the words พอจะบอกพี่ได้ไหมคะว่ามีเคล็ดลับอะไรในการจำคำศัพท์เราชอบอ่านหนังสือหรือไงคะถึงจำคำศัพท์ได้เยอะ
5: ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนค่ะ
0: หนังสือการ์ตูนจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะ
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อก็ช่วยได้นะคะใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะน้องเกมวันนี้น้องเกมทำได้ทั้งหมด10คำค่ะเอาละค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ Bike Stop กับ Professor มารวมตัวกันข้างหน้านี้หน่อยนะคะมาเลยแล้ววันนี้ค่ะน้องๆทำได้ทั้งหมด39คำคำละ500บาทรวมทั้งหมด 19,500 บาทที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องๆมาเลยค่ะน้องๆทุกคนมาทางนี้เลยมารวมตัวกันตรงกลางขอเชิญเลยค่ะมาเลยสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการสะกดภาษาอังกฤษอยากมาร่วมรายการของเราสมัครมาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและก่อนจากกันในวันนี้พี่ก็มีข้อคิดดีๆมาฝากนะคะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ต่อไปไม่มีสิ้นสุด
2: The greatest donation is to forward endlessly.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
4: Because English is all around.
2: Good night.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียววันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีสานพื้นที่แห่งความร่ำรวยทางวัฒนธรรมพี่น้องชาวอีสานสืบทอดวัฒนธรรมการกินจากรุ่นสู่รุ่นและไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของโลกคนอีสานสามารถสร้างสรรค์เมนูได้ไม่จำกัดแม้จะออกมาเป็นฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนแต่ไม่ลืมรสชาติต้นตำรับที่เป็นรากเหง้าทั้งความแซ่บความนัวนี่แหละคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เสน่ห์ของคนอีสานมันก็มาควบคู่กับอาหาร
2: คนอีสานมักมวลก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
3: สร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปว่าจริงๆมันทำแบบนี้ก็ได
4: ้ยิ่งร้อนยิ่งแรงยิ่งดียิ่งพิเศษยิ่งเข้มข้น

0: ข้าวมากมายใน1มื้ออาหารเป็นวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่มีมาเนิ่นนานซึ่งการที่มีกับข้าวถูกจัดวางรวมไว้ในภาชนะเราเรียกว่าสำรับกับข้าวในสำรับจะมีรสชาติหลากรสไว้กินแก้กันมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มมีเผ็ดมีเครื่องจิ้มมีผักแหนมในแต่ละสำรับจึงแตกต่างกันตามภูมิภาคและแต่ละภาคอาจมีคำเรียกแตกต่างกันไปเช่นขันโตกของภาคเหนือหมับของภาคใต้และที่อีสานเรียกว่าผ้าข้าว
1: เสน่ห์ของอีสานจริงๆมีอยู่ในหลายรูปแบบนะครับอันหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักกันดีแหละคนไทยยังไงก็รู้จักก็คือเรื่องอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นตำส้มนะครับต้มตำนะครับหรือว่าลาบนะครับที่เราทานกันอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วอ่ะอาหารอีสานมันมีเรื่องราวลึกมากผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอาหารอีสานเนี่ยยังพึ่งการหาของจากธรรมชาติอยู่มากพอสมควรผมก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารอีสานเป็นสิ่งที่น่าค้นคว้านะครับมันมีเรื่องราวอีกหลายๆอย่างที่เราไม่รู้นิยามของพาข้าวอีสานนะครับขึ้นอยู่กับฤดูตอนนั้นก็แล้วกันว่าจริงๆเนี่ยพาข้าวแต่ละที่เนี่ยก็จะต่างกันไปแต่ยังไงก็แล้วแต่พาข้าวของอีสานเนี่ยจะประกอบด้วย3อย่างหลักๆเสมอก็คือ1คุณต้องมีข้าวขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมส่วนไหนของอีสานนะครับมีวัฒนธรรมกินข้าวเหนียวมีวัฒนธรรมทานข้าวเจ้านะครับ2ก็คือจะมีเนื้อสัตว์อาจจะไม่ใช่จำนวนมากนักแต่ก็จะมีอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นกบเขียดที่หาได้หรือเป็นแมลง3อันนึงที่น่าสนใจมากคือพวกผักต่างๆนะครับผักเนี่ยตั้งแต่ผักปลูกนะครับผักที่หาได้ในธรรมชาติผมใช้คำว่าความจริงก็แล้วกันในฤดูนั้นๆน่ะมาประกอบกันเป็นอาหารขึ้นมา

0: สิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมารวบรวมกันแล้วกลายเป็นพาข้าวซึ่งเป็นของดีที่สุดในฤดูนั้น
1: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะพาไปเปิดพาข้าวของชาวอีสานให้คุณผู้ชมได้รู้จักอีสานผ่านพาข้าวที่รวมวัตถุดิบคุณภาพหลากหลายชนิดผสมผสานภูมิปัญญาส่งต่อกันมาให้สมกับที่เป็นตู้กับข้าวของประเทศบอกได้เลยครับว่าเป็นตะแซ่บทุกเมนูแน่นอนพาข้าวแรกของวันนี้เป็นของร้านสุขใจแลนด์โดยพี่เอื้อยสาวอีสานคนแกร่งที่กลับมาเปิดร้านณบ้านเกิดในบรรยากาศวิวกลางทุ่งนากับเมนูอาหารที่เริ่มหาทานยากในปัจจุบันเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักเมนูดั้งเดิมเหล่านี้และไม่หายไปในอนาคตนั่นเองครับ

สวัสดีค่ะพี่เอ้ยค่ะจากร้านสุขใจแลนด์ค่ะเสน่ห์ของอีสานนะคะของพี่มองว่าในส่วนของคนก็คือคนอีสานเป็นคนที่จิตใจดีค่ะในส่วนของเสน่ห์อีกอย่างก็เป็นในส่วนของอาหารนี่สำคัญมากๆเพราะอาหารของคนอีสานเป็นอาหารที่ส่งเสริมให้สุขภาพที่ดีอาหารของคนอีสานเป็นอาหารที่มีเรื่องเล่าซึ่งเรื่องเล่าผ่านทางอาหารเนี่ยจะเป็นอาหารที่รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ในตัวของมันเองนั่นคือเป็นสิ่งที่พี่ชอบสำหรับคนอีสานที่เขาทานอาหารตอนนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นรสชาติที่จะแบบแซ่บนัวค่อนข้างที่จะเผ็ดร้อนแล้วก็ออกนัวๆคำว่านัวคือรสชาติมันถึงเครื่องด้วยความเชื่อที่ว่าการกินอาหารที่มีรสชาติแซ่บเผ็ดนัวเนี่ยจะทำให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าจะทำให้เขามีพละกำลังที่ทำงานได้ดีค่ะพาข้าวคือการรวมอาหารแต่ละมื้อแต่ละมื้อเพื่อที่จะเสิร์ฟซึ่งพาข้าวของคนอีสานเนี่ยนะคะถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านนะคะเรียกว่าผ้าหงายผ้าสวยผ้าแล้งหลังจากนี้แบบผ้าหวานผ้าหงายนี่ก็จะเป็นตอนเช้านะคะเป็นอาหารประเภทที่กินตอนเช้าที่ไม่รสชาติที่จะจัดมากผ้าสวยก็จะเป็นตอนเที่ยงกินแบบรสชาติจัดจ้านให้กระปรี้กระเป๋าพร้อมทำงานในช่วงบ่ายผ้าแล้งก็จะเป็นตอนกินตอนเย็นทำให้ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวเองส่วนพาหวานก็จะเป็นพวกของหวานขนมข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีในท้องถิ่นค่ะค่ะพาข้าวที่เราจะทำวันนี้นะคะเป็นพาข้าวของสุขใจแลนด์ซึ่งพาข้าวสุขใจแลนด์เราจะนำเสนอเป็นพาข้าวสวยสำหรับอาหารกลางวันซึ่งก็จะมีทั้งส้มตำลาบปูอ่อมปูกระดองปูจีแล้วก็ปลาเผาเมนูลาบปูนะคะเป็นเมนูดั้งเดิมที่คนปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะหาทานได้ยากเพราะว่ากรรมวิธีและกระบวนการในการทำมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานเราก็เลยเอาเมนูลาบปูขึ้นมาไว้สำหรับให้คนรุ่นใหม่ได้ลิ้มลองได้รู้ว่าเมนูโบราณเนี่ยของเรามันมีความอร่อยแบบไหนแล้วก็มีความพิเศษยังไงเกี่ยวกับลาบปูค่ะก็จะมีกระดองปูจีซึ่งก็จะเป็นการเอามันปูมาย่างในการที่จะทำกินกับข้าวเหนียวแล้วมันอร่อยมากๆซึ่งเราจะหาทานได้แค่ปีละหนึ่งครั้งเป็นเมนูตามฤดูกาลแล้วก็จะมีในส่วนของเมนูแกงอ่อมวันนี้ก็เราก็จะนำเสนอเป็นในส่วนของเมนูอ่อมปูซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อปูและผักท้องถิ่นในส่วนของปลาที่เราจะทำวันนี้เป็นปลาช่อนเผาเป็นปลาช่อนนาค่ะซึ่งวันนี้ช่วงหน้าฝนแบบนี้เราก็จะมีตำหอยโข่งมาด้วยนะตำหอยโข่งจะเป็นช่วงฤดูกาลนะคะเราจะกินเป็นฤดูกาลเป็นช่วงนี้อร่อยค่ะวัตถุดิบทั้งหมดที่เรามาใช้มันเป็นวัตถุดิบจากท้องถิ่นค่ะแต่ว่าเป็นวัตถุดิบพวกปูพวกปลาเนี่ยเราจะเอามาจากคนในชุมชนค่ะในส่วนของปลาช่อนเผาของเราเราเลือกไซส์ปลาที่มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ประมาณที่8ขีดถึง9ขีดขึ้นไปเพราะว่าถ้าเราเลือกไซส์ใหญ่ก้างของปลาช่อนมันจะไม่เยอะแล้วในส่วนของกรรมวิธีคือเราเอานำปลาช่อนมาแล้วเอามายัดด้วยใบตะไคร้เพื่อที่จะทำเวลาที่ย่างเนี่ยมันจะทำให้ใบตะไคร้หอมแล้วจะทำให้เนื้อปลาเราหอม

เสร็จปุ๊บเรามาพอกเกลือแล้วขึ้นย่างเตาย่างเตาเราย่างเป็นเตาถ่านเท่านั้นนะคะเพราะว่าไฟมันจะระอุแล้วมันทำให้เนื้อปลาสุกเสมอกันและทำให้เนื้อหอมและนุ่มค่ะ

รรมวิธีในส่วนของการทำลาบปูนะคะลาบปูของเรานำปูสดมาแล้วเราแกะแยกชิ้นส่วนแยกตัวกระดองอะไรออกเพื่อที่จะไม่ให้มีความแข็งของมันแล้วเราเอาไปปั่นหรือเอาไปโขลกเสร็จแล้วเอามากรองกรองแล้วเอาน้ำที่ได้นะคะเอาไปตั้งไฟเพื่อที่จะเคี่ยวแล้วให้มันเดือดขึ้นมาแล้วเราตักเฉพาะตัวเนื้อปูขึ้นแล้วเราก็เอาไปคั่วอีกรอบนึงเพื่อให้เป็นเนื้อปูที่มันแห้งขึ้นแล้วก็นำมาทำเป็นลาบผสมกับเครื่องลาบนะคะก็จะมีข้าวคั่วพริกป่นต้นหอมนะคะทำหอยโข่งนะคะเราเลือกหอยโข่งที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากเป็นตัวที่เหมาะกับการที่เราจะมาตำและทีนี้ในส่วนของการตำเราจะล้างหอยโข่งให้สะอาดเรียบร้อยอย่างดีเลยให้เขาคลายดินคลายโคลนออกก่อนนะคะแล้วเราก็เอามาลวก

มาลวกให้สุกโดยในหม้อที่เราลวกเราจะใส่ในส่วนของเครื่องสมุนไพรลงไปด้วยจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วนำหอยนะคะเอามาผสมกับเครื่องส้มตำตำใส่พริกใส่ปลาร้าใส่อะไรเพิ่มความแซ่บได้ค่ะ

0: พาข้าวของแสนที่เราทำขึ้นมาเราต้องการที่จะรวบรวมเมนูเก่าแก่ของคนอีสานค่ะเพราะว่าเรามองเห็นว่าเสน่ห์ของคนอีสานคือมันก็มาควบคู่กับอาหารแล้วเราก็อยากจะอนุรักษ์ในส่วนของอาหารของเราไว้เพื่อที่จะไม่ให้คนรุ่นหลังได้ลืมไปว่าคนอีสานเขากินอยู่ง่ายกินง่ายเขากินตามฤดูกาลแล้วสุขภาพเขาจึงดีแบบนี้เราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้แบบนี้ค่ะพาข้าวที่เราจะเสิร์ฟวันนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยเด็กก็ทานได้จากเป็นในส่วนของปลาเผากระดองฟูจีแล้วก็สำหรับคนวัยกลางคนต้องการความแซ่บนัวส้มตำลาบอะไรทานได้หมดคนสูงอายุยิ่งดีค่ะเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นในส่วนของผักแล้วก็เป็นอาหารที่เขาอาจจะนึกย้อนไปแล้วอยากจะทานนั้นเราก็เลยอยากจะบอกว่าพาข้าวที่เรานำเสนอกินได้ทั้งครอบครัวค่ะถ้าพูดถึงอาหารฟิวชั่นนะคะในความคิดเห็นของเอ้ยคือการนำศาสตร์ต่างๆเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นฟิวชั่นทางด้านการนำเสนออาหารคือใช้อาหารดั้งเดิมบวกกับการนำเสนอที่เป็นแบบใหม่มันต้องตาต้องใจแล้วก็อยากจะให้ทำให้เจริญอาหารอาหารที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับเอ้ยเป็นอาหารที่เราสามารถใส่ความเป็นอิสระลงไปในความชอบของแต่ละบุคคลลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่มีไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่เราอยากจะได้เพราะทุกวันนี้คำว่าไร้ขีดจำกัดคือมันคือความอิสระดังนั้นอาหารที่ไร้ขีดจำกัดของในความคิดเห็นของเอ้ยคือความอิสระในการทำอาหารและก็การกินอาหารค่ะ
1: ความตั้งใจในการแต่งพาข้าวของพี่เอื้อยนั้นไม่ได้ต้องการแค่ให้ทุกคนมาชิมความอร่อยแต่ให้พาข้าวเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์ผ่อนคลายการนำเมนูที่เกือบหายไปมาจัดวางใหม่และสร้างแรงดึงดูดด้วยบรรยากาศทุ่งนาถึงจะบ้านๆธรรมดาแต่ก็ให้ความสุขได้อย่างง่ายดายอย่างที่สุขใจแลนด์นี่แหละครับผ้าข้าวยังมีชื่อเรียกตามเวลามื้ออาหารและไม่ใช่เพียงการนำอาหารมาจัดเตรียมลงสำรับให้อร่อยเท่านั้นผู้แต่งผ้าข้าวหรือผู้จัดเตรียมอาหารยังต้องคิดเรื่องอาหารเป็นยาแฝงไว้ในอาหารอีกด้วยผ้าข้าวจึงเป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของอีสานที่ชัดเจนที่สุด
2: ผืนดินอีสานเป็นผืนดินที่มีเสน่ห์มากๆค่ะด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความกว้างใหญ่มากแล้วในฝั่งของอินกรีเดียนหรือ เรื่องราวของวัตถุดิบอีสานนั้นก็แตกต่างด้วยความที่ภูมิภาคนี้ความชื้นในอากาศค่อนข้างน้อยนะคะจึงทำให้พืชพันธุ์ของที่นี่มีความหลากหลายถือเป็นเสน่ห์ที่พิเศษมากของผืนดินอีสานค่ะพาข้าวจริงๆทั้ง3มื้อจะไม่เหมือนกันเลยแม้ว่าจะเป็นวัตถุดิบเดียวกันนะคะเหตุผลเพราะว่าเราต้องคำนึงหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครเป็นคนรับประทานบรรยากาศอากาศรอบๆเป็นอย่างไรถ้าเราได้ไก่มาสัก1ตัวนะคะมื้อเช้าเนี่ยเราจะทำลาบไก่เพราะว่ากินเสร็จแล้วเนี่ยมื้อเช้าเราต้องออกไปทำงานถ้าเป็นมื้อกลางวันเนี่ยไก่ตัวนี้จะต้องเป็นต้มส้มหรือแกงที่มันมีรสชาติแบบเผ็ดร้อนขึ้นมาต้มสดๆเนี่ยจะช่วยให้เฟรชขึ้นมาส่วนถ้าเป็นมื้อเย็นหรือพาแรงนั้นนะคะไก่ตัวนี้ควรจะเป็นแกงไก่ใส่ขี้เหล็กในขี้เหล็กจะช่วยให้เรานอนหลับสบายอย่างนี้เป็นต้นค่ะคนอีสานรับแขกอลังการค่ะบางคนจะบอกว่าเรากินทิ้งกินขว้างใช่ไหมคือไม่ใช่นะคะเป็นวัฒนธรรมของเราค่ะการที่แขกกินจนเหลือนั่นถือว่าเจ้าบ้านนั้นประสบความสำเร็จแล้วในการเลี้ยงดูปูเสือคนอีสานเวลากินข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวต้องเหลือในกระติบทั้งวันนะคะจะไม่มีการกินจนหมดถ้ามันจะหมดจริงๆมันต้องเหลือไว้ก้อนหนึ่งเล็กๆถ้ากินหมดมันหมายถึงมันจะหมดอ่ะมันจะเกลี้ยงกินเหลือจึงถือว่าอิ่มถ้ากินหมดเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยจะไม่ใช่ละจะมองซ้ายมองขวาแล้วเฮ้ยแขกอิ่มหรือเปล่าต้องการอะไรเพิ่มไหมเราอยากให้รู้ว่าเป็นแบบนี้เป็นวัฒนธรรมไม่ใช่กินทิ้งกินขว้างแต่มันคือต้องเหลือเฟือคำว่าฟิวชั่นหมายถึงการไปบวกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อการพัฒนายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าถ้าเราจะกินลาบปลานะคะลาบปลาของที่นี่ต้องกินกับเนียมหูเสืออ้อมหูเสือแต่ถ้าไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปอยู่ที่เกาหลีอ้อมหูเสือไม่มีอ้าวมีออริกาโนโอเคลาบปลาต้องกินกับออริกาโนสดอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้คือการฟิวชั่นแต่ถ้ามันหลุดลากเดิมไปแล้วเราไม่เรียกฟิวชั่นค่ะ
1: และพาข้าวที่2ของวันนี้เป็นพาข้าวที่ผ่านการแต่งโดยร้านแก่นของเชฟไพศาลและเชฟจิ๊บร้านอาหารไทยร่วมสมัยที่มีกลิ่นอายความเป็นอีสานอยู่ในเมนู ซึ่งพาข้าวในแบบฉบับ Casual Fine Dining ก็ดูน่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับ
3: สวัสดีครับไพศาลครับเป็นโคฟาวเดอร์กับเชฟร้านแก่นครับ
4: สวัสดีค่ะเชฟจิ๊บนะคะทำร้านแก่นด้วยกันค่ะ
3: ผมว่าเสน่ห์ของอีสานมันมีความเป็นภาพรวมนะตั้งแต่วัฒนธรรมคนอาหารการกินก็เป็นเสน่ห์ของอีสานเหมือนกันนะครับกินเป็นครอบครัวอาหารมีความโดดเด่นในพืชพันธุ์ที่เป็นท้องถิ่นพอมันเป็นพืชผักเนี่ยที่มันเกิดในที่ที่มันไม่ได้อุดมสมบูรณ์มากเนี่ยมันก็เลยทำให้มีกลิ่นหรือมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นผักขยงใบหูเสืออย่างนี้เนาะเกษตรที่เป็นฟาร์มปศุสัตว์จะดีครับเนื้อสัตว์ดีนะครับเช่นเนื้อวัวนะครับเราก็เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องโคขุนนะครับที่อีสานดัง
4: เราพยายามหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในขอนแก่นเป็นอย่างแรกถ้ายังไม่ได้ทำหรือยังหาไม่ได้ก็จะค่อยๆขยายวงกว้างออกไป
3: สิ่งนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยดีกว่าในเชิงของอย่างที่หนึ่งคือรสชาติดีแหละเพราะมันสดและใหม่กว่าอันที่สองนะครับเดี๋ยวนี้คนพูดถึงกันเยอะมากเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์การขนส่งกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นปีศาจร้ายขึ้นมาเลยการขนส่งเพราะมันจะผลิตคาร์บอนฟุตพริ้นท์เยอะมาก 80% ได้ครับใช้ของท้องถิ่นเกือบทั้งหมด
4: ใช่นะครับแล้วเราก็ปรับไปตามฤดูกาล
3: เราเรียกมันว่าเป็นขอนแก่นคูซีนเนาะนีโออีสานภูมิใจมากในความเป็นคนขอนแก่นและใช้วัตถุดิบขอนแก่นพาข้าวนะครับของอีสานนะครับมันแสดงถึงตัวตนของคนอีสานนี่คืออนุกรมการกินแบบไทยซึ่งผมคิดว่ามันสนุกนะครับเพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยนะครับเขาจะกินเป็นอย่างๆ1จานจบใน1เรื่องแต่คนไทยนะครับมันสนุกกว่าคนไทยและคนอีสานเนี่ยสนุกกว่าก็คือว่าเขาจะมีหลายๆอย่างมาใน1สำรับแล้วก็ที่เด่นชัดของพาข้าวอีสานก็คือโดยมากคนอีสานก็ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและถ้าเกิดจะเลือกซื้อเนี่ยเขาจะเลือกที่มันดูไม่ได้มีความเขาเรียกประดิษฐ์น่ะมากก็จะเป็นของที่ดิบๆเอามาใช้ในตัวของพาข้าวคนอีสานเขาบอกคนอีสาน

0: มักมวนก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
1: พาข้าวมันเป็นอาหารสไตล์การกินเป็นการกินร่วมกันแต่ว่าด้วยความที่แก่นของเราอะค่ะเราก็มีความเป็นสากลอยู่บ้างในมืออาหารพอลูกค้ามาถึงก็มีอาหารแบบเป็น

0: เมี่ยงนะคะมีเป็นเอสคาโก้ซึ่งเป็นเราใช้
1: หอย
0: เชอร์รี่แล้วก็สีคำหนึ่งเป็นปูเหมือนกันค่ะเรามีทั้งปูนาแล้วก็เอาปูทะเลจากที่อื่นเข้ามาผสมในส่วนผสมไปค่ะ
1: ส่วนพาข้าวที่เป็นสำรับใหญ่นะคะก็จะมีเนื้อย่างครับเนื้อย่างตัวนี้ก็เป็นอย่างที่บอกว่าเนื้อแถวอีสานดีครับก็เป็นเนื้อจากขอนแก่นนี่แหละครับนำมาย่าง

0: ล้วก็ตัวเกรวี
1: ่ก็
0: เกรวี่เราใช้ใช่แล้วก็นำ
1: สาโทอีสานมาดีเกรสครับเนื้อย่างเสิร์ฟกับข้าวจี่
0: ข้าวจี่ก็จะเป็นสไตล์ของเรา

0: ข้าวจี่แล้วก็ไปทานคู่กันกับตัวซุปตัวซุปเรามีอ่อมไก่ซึ่งไก่เราใช้ไก่ที่เป็นไก่สองสายพันธ
1: ุ์ใช่
0: เอามาผสมกันใส่ผักหลังจากซุปก็เป็นปลาทอดน้ำปลาตัวปลาทอดน้ำปลาเนี่ยเรานำมาดิกราสด้วยซอสของปลาทอดน้ำปลา
1: ตัดความทอดด้วยยำส้มโอครับ

0: เรามีความเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวเป็นเชฟเนี่ยก็ใช้ความสามารถของตัวเองที่มีโดยใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับมารังสรรค์สิ่งต่างๆในแบบของเรามีความซนๆในแบบของแก
1: คิดว่ามันเป็นอาหารที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้น
0: แต่ผมว่าอาหารเป็นการลื่นไหลทางวัฒนธรรมคือมันเป็นการยืมเจ๊กลากไปไทยลากมาครับคือเขาเอามาอะแดปต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของแต่ละที่นะครับผมว่าเขาคนที่จะต้องทำเนี่ยต้องมีความรู้จริงๆรู้จักรากรู้จักแก่นของมันจริงๆเพราะถ้าเกิดคนที่ติ่งเหล่านี้แล้วรู้ไม่จริงนะครับผมว่าบางทีฟิวชั่นก็อาจจะเป็นคอนฟิวชั่นไปเลยเราจะเอามาเล่นเนี่ยบางทีเราไม่ควรจะเล่นจนกระทั่งแก่นหรือว่าแกนของมันเนี่ยครับหายไป
2: พาข้าวที่ถูกเล่าในสไตล์ไฟน์ไดนิ่งแต่ยังแฝงจริตของคนอีสานไว้กลายเป็นผ่าข้าวในแบบฉบับของร้านแก่นที่สัมผัสได้ถึงความละเอียดละออพิถีพิถันตั้งใจรังสรรค์เพื่อให้ผ่าข้าวของคนอีสานมือหนีดูพิเศษขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองครับ

0: ไม่ทิ้งความดั้งเดิมไว้ในทุกเมนูแน่นอนครับ
1: ผมคิดว่าฟิวชั่นฟู้ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเป็นการที่เราจะสามารถไม่ว่าจะนำเทคนิคการทำอาหารใหม่ๆหรือวัตถุดิบที่แตกต่างออกไปมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดอาหารใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นมาได้ฉะนั้นการเปลี่ยนไปการที่เราจะเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาผนวกกับสิ่งดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้ทำให้อาหารมันด้อยค่าลงแต่จริงๆเป็นการเพิ่มมูลค่าให้อาหารต่างๆเหล่านั้นน่ะสูงขึ้นซะด้วยซ้ำ
0: ในตอนต่อไปเราจะพาไปดูเมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นตู้กับข้าวของอีสานด้วยเมนูเป็นตะแซ่บแบบไหนติดตามได้ในคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้านะครับ

เราได้รู้จักพาข้าวทั้งแบบดั้งเดิมจนมาถึงพาข้าวที่ยกระดับขึ้นในรูปแบบไฟน์ไดนิ่งหากในอนาคตจะมีการเปลี่ยนรูปแบบหรือเมนูตามความไร้ขีดจำกัดของอาหารแค่ไหนแต่เชื่อเหลือเกินว่าคนอีส

พร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: Another reason that I like my apartment is because it is very close to the place that I work.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503 โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
5: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
4: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
6: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้

คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะคะน้องๆก็เล่นเกมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วรวบรวมเงินทั้งหมดได้ 21,000 บาทเพื่อบริจาคกับการกุศลนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะที่น้องๆกำลังทำอยู่เดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์ดีกว่าว่าคิดยังไง So what do you think about this game and what the children are doing?
1: I think it's great that not only are they practicing their English but they are also donating to a charity which is a great lesson to learn at a very young age
0: เห็นไหมคะน้องๆขนาดโปรเฟสเซอร์ยังชื่นชมเลยค่ะแล้วในวันนี้ค่ะพวกเรากำลังจะได้พบกับชมหน้าของน้องๆ20คนที่จะมาร่วมแข่งขันกับเราในวันนี้ไปพบกับเขาเลยค่ะโอ้โหหน้าตาสดใสกันแบบนี้แสดงว่าพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วแน่ๆเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะไปพบกับเกมแรกของเราเลยดีกว่าค่ะ Here we go with the first game
2: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: กลับเข้ามาสู่ช่วง Spelling Audition แล้วนะคะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหมายเลขมาค่ะเลขอะไรหมายเลขอะไร2ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
4: ชื่อพิมค่ะ
0: วันนี้เราเตรียมตัวฟิตมาแค่ไหนคะ
4: ดีมากค่ะ
0: ดีมากเลยแสดงว่าเราต้องมั่นใจแน
4: ่ๆค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะน้องพิม Let's play spelling
1: Your word is structure.
4: S-T-R-U-C-T-I-O-N.
1: Your answer is incorrect. I am so sorry.
0: ใกล้เคียงมากเลยไม่เป็นไรนะ
1: The correct way to spell structure is S-T-R-U-C-T-U-R-E.
0: ขอเชิญน้องพิมกลับไปนั่งที่เดิมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่าหมายเลขต่อไปใครหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะหมายเลขผู้โชคดีก็คือหมายเลข10ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
5: ชื่อกวีครับ
0: กวีชื่อเล่นชื่ออะไร
5: ชื่อวีครับ
0: ชื่อน้องวีกี่ขวบแล้วครับ
5: 7ขวบครับ
0: 7ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is problem.
5: P-R-O-B-L-E-M.
1: Your answer is correct.
0: Yeah.
1: Good job.
0: เก่งมากน้องมีเก่งมากเลย Give me five หน่อย Yeah. ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยเข้ารอบไปแล้วผู้เข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะใครจะตามน้องวีไปนั่งรอที่ Bike Stop ของเราชื่ออะไรคะ
6: สตรองค่ะ
0: Strong พร้อมนะคะน้อง Strong ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is shovel
6: C H A F V E R
1: Incorrect I'm so sorryThe correct way to spell shovel is S H O V E L.
0: ชื่ออะไรครับ
7: วสุครับ
0: วสุน้องวสุอายุเท่าไหร่แล้ว
7: 11ขวบ
0: 11ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
1: Your word is graphic.
8: G R A P H I C.
1: Your answer is...
7: Correct.
1: Correct! You Correct. are right!
0: เดี๋ยวก่อนน้องวัสดุเดี๋ยวไหน ลองน้องวัสุลองแต่งประโยคด้วยคำว่ากราฟิกให้พี่หน่อยได้ไหมคะ
8: I brought a new graphics card from my computer today
1: That is correct great sentence
0: เก่งมากน้องวัสุ Yeah เชิญไปนั่งกับน้องมีได้ที่ Bike Stop ของเราได้เลยค่ะเราไปค้นหาคนที่3ของเรากันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรครับ
9: โฟกครับ
0: น้องโฟกนะคะวันนี้พร้อมไหม
9: 99% ครับ
0: 99% โอ้โหถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is tourism
9: T O U R I S M
1: Your answer is correct. Good job.
0: โหมีการถอนหายใจโล่งอกนี่คือเราโล่งอกใช่ไหม Tourism ก็คือการท่องเที่ยวนะคะเป็นน้ำนะคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เข้ารอบไปเลยน้องโฟกทีมิฟายไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะอีก2ที่เท่านั้นนะคะมาข้างหน้าเลยค่ะชื่ออะไรคะ
10: นัทค่ะ
0: น้องนัทวันนี้พร้อมขนาดไหนคะ
10: 45% ค่ะ
0: ก็เกือบจะครึ่งนะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is straight
10: S T A C K
1: Incorrect I'm so sorry The correct way to spell straight is S T R A I G H T
0: ชื่ออะไรคะ
11: วุ้นเส้นค่ะ
0: วุ้นเส้นชื่อน่ากินมากเลยค่ะอายุกี่ขวบแล้วคะวุ้น
11: สิบค่ะ
0: สิบขวบ Let's play spelling
1: Your word is luggage
11: L U G G E C H
1: Incorrect You were very close The word luggage is spelled L U G G A G E
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
12: พาค่ะ
0: น้องพาน้องพากี่ขวบแล้วคะ
12: 9ค่ะ
1: Do you feel ready to spell?
12: Yes.
1: Okay, you only have one word to win.
0: Let's play spelling.
1: Your word is towel.
11: T O W E L.
1: Your answer is correct.
0: Yeah.คำว่า towel นี้นะคะแปลว่าผ้าเช็ดตัวค่ะได้เป็น1ใน5แล้วนะคะไปเลยน้องพาไปที่ Bike Stop ได้เลยเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นเรามาลุ้นกันค่ะชื่ออะไรคะ
13: ชื่อนิวค่ะ
0: ชื่อน้องนิวน้องนิวกี่ขวบแล้วคะ
13: 8ขวบ
0: 8ขวบขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: Your word is

0: is snorkel?
1: Is in a K-E-R.
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell snorkel is S-N-O-R-K-E-L.
2: ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งที่จะเป็นของใครจะเป็นของใครหมายเลขมาเลยค่ะไหนใครใครใครใครใครหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
3: เกมครับ
2: น้องเกมค่ะน้องเกมอายุเท่าไหร่ละคะ
3: 10ขวบ
2: 10ขวบพร้อมแล้วนะ
3: พร้อม
2: Let's play spelling
0: Your word is education.
4: E-D-U-C-A-T-I-O-N.
0: Your answer is... correct! Good job!
2: Oh, เก่งมากเลยเป็นคนสุดท้ายเลยอ้าว4คนที่เหลือมาข้างหน้าที่เหลือมาข้างหน้าเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทั้ง20คนค่ะเป็นหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับตัวแทนผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านทั้ง CD-ROM ด้วยนะคะคนละ1ชุดเต็มๆรับกันไปเลยไปพบกันในเกมที่2 Let's go to
0: Spelling Charity
5: และแล้วเราก็ได้ตัวแทน5คนที่จะไปเล่นในรอบต่อไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆที่เหลือจะติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนทั้ง5คนแล้วครับ
6: Good morning มันน่าจะเอาคำยากๆมาใช่ป่ะแต่ที่แท้เขาอาจจะเอาคำง่ายๆมาก็ได้ไง
5: โอ้โหมีการวิเคราะห์เดาใจทีมงานด้วยนะครับแหมสุดยอดจริงๆลองมาดูกันนะครับว่าน้องจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือไม่ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
2: เข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะคราวนี้น้องๆเลือกที่จะบริจาคเงินให้กับองค์กรไหนคะ
7: องค์กรผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุครับ
2: คราวนี้ทุกคนโหวตองค์กรนี้เพราะอะไรคะ
7: เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคเอดส์กันเยอะครับ
2: เราก็อยากจะช่วยเขาใช่ไหมคะ
7: ใช่
2: ดีมากเลยนะคะน้องๆเราไปเริ่มกับคนแรกเลยดีกว่าค่ะน้องวีค่ะขอเชิญทุกคนเข้าประจำที่เลยค่ะมาเลยครับน้องวีมีทั้งหมด9หมวดด้วยกัน1ถึง9เลือกเบอร์ไหนดีครับน้องวีโ
8: อ้5
2: เลข5นะครับน้องวีเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะเลข5คือหมวดอะไร Animals Animals แปลว่าอะไรดีใจขนาดนี้แสดงว่าต้องรู้สัตว์เกี่ยวกับสัตว์เยอะแน่เลยใช่ไหมง
8: ่
2: าย
8: เอาเลย
2: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now Tiger
8: T-I-G-R
0: No
8: T-I-G-G-E-R
0: Rabbit.
8: R-A-B-B-I-T.
0: Parrot.
8: Pass.
0: Elephant.
8: E-L-E-P-H-A-N-T.
0: Eagle.
8: E-N-G-L-E.
0: Monkey.
8: M-O-N-K-E-Y
0: Zebra
8: It's a
2: C-E-B-R-A ลองดูครับว่าได้ไหม
8: C-E-B-R-A
0: Correct
2: ถูกต้องและหมดเวลาค่ะเมื่อกี้นี้คำสุดท้ายเกือบไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้ตอนแรกพูดว่าจัด
4: แล้วเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะเมื่อกี้ว่า Z คือวิธีออกเสียงที่ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้คำที่เรา
8: เร็วเกิน
4: ที่เรา pass คือคำว่าอะไรนะ
8: คำว่าอะไรเนาะ
0: parrot
8: อ๋อนกแก้ว
4: ถูกต้อง
8: จริงด้วย
4: อ่ะรู้แล้วไหนลองซิไหนบอก
8: พี่ PARROT
4: อ้าวเสียนายจังเลยเมื่อกี้ไม่ทันเอาล่ะได้ไปหมด6คำกับมือน้องวีหน่อยค่ะเก่งมากคนต่อไป
9: พร้อม
4: มาเลยครับเดี๋ยวเราไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงเพื่อนๆว่าไงLibrary รู้ไหมคะว่า Library คืออะไร
9: ห้องสมุด
4: ห้องสมุดขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now Books
9: B-O-O-K-S
0: Shelves
9: S-H-E-L-V-E-S
0: Papers
9: P-A-P-E-R-S
0: Tables
9: T-A-B-L-E-S
0: Chairs.
9: C-H-A-I-R-S.
0: Title.
9: T-I-T-L-E.
0: Reader.
9: R-E-A-D-E-R.
0: Magazine.
9: M-A-G-A-Z-I-N-E.
0: Newspaper.
9: N-E-W-S-P-A-P-E-R.
0: Journal.
9: J-O-U-R-N-A-L.
4: Oh, เวลายังไม่หมดเลย
0: Very good. Got all of them.
4: ครบทุกคำถูกทุกคำเป๊ะทุกคำGive me five! Yeah! เก่งมาก Professor, is there any word that you would like to give us tips or tricks on how to remember them or how to spell them?
0: The word shelves. Singular, it is shelf, which ends with an F. When it turns into a plural word, shelves, the F turns to a V-E-S. You did a great job.
4: แล้ววันนี้น้องวสุทำไปได้10คำนะคะรวมกับพี่น้องวีทำเอาไว้เป็นทั้งหมด16คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะน้องโฟกเชิญเลยไหนตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8 9เลือกอะไรดีเลือกอะไรดีเพื่อนๆว่าไงคะ
8: 7
4: เลือกหมายเลข7ค่ะเราไปดูกันว่าจะเป็นหมวดอะไรชมกันเลยค่ะ Space มั่นใจไหมดีมากค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: We will start now Planets
8: P-L-A-N-E-T
0: Planets
8: S
0: Mars
8: M-A-R-S
0: Venus
8: V-E-N-U-S
0: Saturn
8: S-A-T-U-R-N
0: Jupiter
8: J-U-P-I-T-E-R
0: Uranus
8: U-R-A-N-U-S
0: Mercury
8: M-E-R-C-U-R-Y
0: Solar System
8: S-O-L-A-R S-Y-S-T-E-M
0: Nebula
8: Again?
0: Nebula
8: Pass.
0: Galaxy.
8: G-A-L-A-X-Y.
4: โอ้โหเก่งมากเลยน่าไปทั้งหมด9คำเดี๋ยวเพิ่งไปเพิ่งไปคุยกันนิดนึงเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือคำว่า Nebula ใช่ไหมคะ
0: To spell the word Nebula correctly, it is N-E-B-U-L-A.
4: Nebula ก็คือเป็นกลุ่มเมฆหมอกฝุ่นแก๊สและพลาสมาในอวกาศค่ะน้องโฟค่ะได้ไปทั้งหมดกี่คำคะ
9: 9
4: คำรวมกับของเพื่อนที่ทำมาไว้ได้ทั้งหมด25คำเก่งมากพักก่อนนะคะน้องพาคะมาเลยโอเคนะเรามี1หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข6หมายเลข8และหมายเลข9ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงเลือกเลขอะไรดีคะน้องพา
9: ค่ะ
4: เลือกหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2คือหมวดอะไร Clothes รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
8: เสื้อผ้าค่ะ
4: เสื้อผ้าถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
8: ขอบคุณค่ะ
4: Let's play spelling
0: We will start now Shirt
1: S H I R T
0: Socks
1: S C O C K Pass

0: Pass.
1: Necktie.
0: N-E-T.
2: โอ้ไม่เป็นไรนะคะน้องพาแต่เมื่อกี้มีอยู่คำหนึ่งต้นๆเลยขาดไปตัวเดียวเองว่า socks
1: The correct way to spell the word socks is S-O-C-K-S
2: What else did she skip?
1: Sweater S-W-E-A-T-E-R
2: แปลว่าเสื้อกันหนาวค่ะคำสุดท้ายที่เราพลาดไปก็คือ necktie ใช่ไหมคะ necktie How would you spell that, Professor?
1: You spell necktie N-E-C-K-T-I-E
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องพาไว้โอกาสหน้าลองใหม่นะคะขอเสียงปรบมือกับน้องพาหน่อยค่ะได้ไปทั้งหมด4คำค่ะรวมคะแนนกับของเพื่อนนะคะเป็น29คำเชิญน้องพาไปพักผ่อนก่อนนะคะ29คำแล้วมาเลยคนสุดท้ายของเราน้องเกมหันข้างให้พี่หน่อยสิพี่อยากโชว์ผมเรามากเลยนี่ยังไงกับน้องวัสุเมื่อกี้น้องวัสุคนละข้างกันนะคะพร้อมไหมครับ
3: พร้อมแล้วครับ
2: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 4 6 8และ9ค่ะจะเลือกหมายเลขอะไรดีน้องกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร yes. occupation yes ถึงกับ yes แสดงว่าเราต้องถนัดทางด้านนี้แปลว่าอะไรคะ occupation
4: อาชีพงานครับ
2: อาชีพใช่ไหมคะงานอาชีพถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
1: we will start now nurse
5: n u r s e
1: artist
5: Artist
1: Dentist
5: Dentist
1: Driver
5: Driver
1: Postman
5: Postman
1: Singer
5: S-I-N-G S-I-N-G-E-R
1: Soldier
5: S-O-L-D-I-E-R
1: Banker
5: B-A-N-K-E-R
1: Farmer
5: F-A-R-M-E-R
1: Policeman
5: P-O-L-I-S-E-M-A-N
1: Try again
5: P-O-L-I-C-E-M-A-N
2: Oh!
1: Very good!
2: All the way! ครบ 10 คำแล้วยังไม่หมดเวลาด้วยทำได้ยังไงเก่งมากเลยน้องเกมพอจะบอกพี่ได้ไหมคะว่ามีเคล็ดลับอะไรในการจำคำศัพท์เราชอบอ่านหนังสือหรือไงคะถึงจำคำศัพท์ได้เยอะ
4: ชอบอ่านค่ะ
2: ชอบอ่าน
4: หนังสือการ์ตูนค่ะ
2: หนังสืออ่านการ์ตูนจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะ
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: อ๋อก็ช่วยได้นะคะใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะน้องเกมวันนี้น้องเกมทำได้ทั้งหมด10คำค่ะเอาละค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ Bike Stop กับ Professor มารวมตัวกันข้างหน้านี้หน่อยนะคะมาเลยแล้ววันนี้ค่ะน้องๆทำได้ทั้งหมด39คำคำละ500บาทรวมทั้งหมด 19,500 บาทที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องๆมาเลยค่ะน้องๆทุกคนมาทางนี้เลยมารวมตัวกันตรงกลางขอเชิญเลยค่ะมาเลยสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการสะกดภาษาอังกฤษอยากมาร่วมรายการของเราสมัครมาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและก่อนจากกันในวันนี้พี่ก็มีข้อคิดดีๆมาฝากนะคะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ต่อไปไม่มีสิ้นสุด
1: The greatest donation is to forward endlessly.
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
6: Because English is awesome.

0: So the new year is coming up. I'm so excited. Are you excited? With the new year come new goals of things that we hope to accomplish. A lot of people set New Year's resolution to create goals for the upcoming year by listing the things that they want to achieve. It can be anything from losing weight to giving up smoking. Before I give you tips on how to write New Year's resolutions, let's read my resolutions for the upcoming new year. I set New Year's resolution every year. Some years I'm able to accomplish the goals I set, but some years I only accomplish some or none at all. Here are my resolutions this year. Number one, lose weight. This has always been on my list and I hope this year I can make it real. I'm aiming to lose 4 to 5 kilos. I think it's realistic. Creating a list of things I have to avoid eating and sticking to it could help. I could also join a gym and go there to work out regularly. Rewarding myself for meeting my weight loss goal will certainly encourage me to stick to my plan. Number two, save at least 4,000 baht a month. If I accomplish this goal, by the end of next year, I will have saved up at least 48,000 baht. I can use this money to pay for my dream trip to Hokkaido, Japan. Putting away 4,000 baht a month is neither too much nor too little. I'll put the money into a special bank account that offers high interest rates. Shopping and skiing in Hokkaido will certainly be on my resolution list next year. So those are a couple of things I want to do for the upcoming new year. Now you can think about what goals you want to achieve next year and write them down. Here are some tips to help you write your New Year's resolution. First, make a list of goals that come to your mind. Then choose the ones that you think are the most important and are not too difficult to achieve. Don't write all your goals in one section. Make one section for each goal and write a heading for each section to show the reader what it's about. Use expressions like I'm aiming to plus verb, I'm planning to plus verb, or my goal is to plus verb to talk about what you plan to do. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สานพื้นที่แห่งความร่ำรวยทางวัฒนธรรมพี่น้องชาวอีสานสืบทอดวัฒนธรรมการกินจากรุ่นสู่รุ่นและไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของโลกคนอีสานสามารถสร้างสรรค์เมนูได้ไม่จำกัดแม้จะออกมาเป็นฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนแต่ไม่ลืมรสชาติต้นตำรับที่เป็นรากเหง้าทั้งความแซ่บความนัวนี่แหละคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เสน่ห์ของคนอีสานมันก็มาควบคู่กับอาหาร
2: คนอีสานมักมวลก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
3: สร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปว่าจริงๆมันทำแบบนี้ก็ได
4: ้ยิ่งร้อนยิ่งแรงยิ่งดียิ่งพิเศษยิ่งเข้มข้น

0: ข้าวมากมายใน1มื้ออาหารเป็นวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่มีมาเนิ่นนานซึ่งการที่มีกับข้าวถูกจัดวางรวมไว้ในภาชนะเราเรียกว่าสำรับกับข้าวในสำรับจะมีรสชาติหลากรสไว้กินแก้กันมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มมีเผ็ดมีเครื่องจิ้มมีผักแหนมในแต่ละสำรับจึงแตกต่างกันตามภูมิภาคและแต่ละภาคอาจมีคำเรียกแตกต่างกันไปเช่นขันโตกของภาคเหนือหมับของภาคใต้และที่อีสานเรียกว่าตะข้าว
1: เสน่ห์ของอีสานจริงๆมีอยู่ในหลายรูปแบบนะครับอันหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักกันดีแหละคนไทยยังไงก็รู้จักก็คือเรื่องอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นตำส้มนะครับต้มตำนะครับหรือว่าลาบนะครับที่เราทานกันอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วอ่ะอาหารอีสานมันมีเรื่องราวลึกมากผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอาหารอีสานเนี่ยยังพึ่งการหาของจากธรรมชาติอยู่มากพอสมควรผมก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารอีสานเป็นสิ่งที่น่าค้นคว้านะครับมันมีเรื่องราวอีกหลายๆอย่างที่เราไม่รู้นิยามของพาข้าวอีสานนะครับขึ้นอยู่กับฤดูตอนนั้นก็แล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยพาข้าวแต่ละที่เนี่ยก็จะต่างกันไปแต่ยังไงก็แล้วแต่พาข้าวของอีสานเนี่ยจะประกอบด้วย3อย่างหลักๆเสมอก็คือ1คุณต้องมีข้าวขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมส่วนไหนของอีสานนะครับผมมีวัฒนธรรมกินข้าวเหนียวมีวัฒนธรรมทานข้าวเจ้านะครับ2ก็คือจะมีเนื้อสัตว์อาจจะไม่ใช่จำนวนมากนักแต่ก็จะมีอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นกบเขียดที่หาได้หรือเป็นแมลง3อันนึงที่น่าสนใจมากคือพวกผักต่างๆนะครับผักเนี่ยตั้งแต่ผักปลูกนะครับผักที่หาได้ในธรรมชาติผมใช้คำว่าความจริงก็แล้วกันในฤดูนั้นๆน่ะมาประกอบกันเป็นอาหารขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมารวบรวมกันแล้วกลายเป็นพาข้าวซึ่งเป็นของดีที่สุดในฤดูนั้น
0: ๆคุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะพาไปเปิดพาข้าวของชาวอีสานให้คุณผู้ชมได้รู้จักอีสานผ่านพาข้าวที่รวมวัตถุดิบคุณภาพหลากหลายชนิดผสมผสานภูมิปัญญาส่งต่อกันมาให้สมกับที่เป็นตู้กับข้าวของประเทศบอกได้เลยครับว่าเป็นตะแซ่บทุกเมนูแน่นอนพาข้าวแรกของวันนี้เป็นของร้านสุขใจแลนด์โดยพี่เอื้อยสาวอีสานคนแกร่งที่กลับมาเปิดร้านณบ้านเกิดในบรรยากาศวิวกลางทุ่งนากับเมนูอาหารที่เริ่มหาทานยากในปัจจุบันเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักเมนูดั้งเดิมเหล่านี้และไม่หายไปในอนาคตนั่นเองครับ

น่ห์ของอีสานนะคะของพี่มองว่าในส่วนของคนก็คือคนอีสานเป็นคนที่จิตใจดีค่ะในส่วนของเสน่ห์อีกอย่างก็เป็นในส่วนของอาหารนี่สำคัญมากๆเพราะอาหารของคนอีสานเป็นอาหารที่ส่งเสริมให้สุขภาพที่ดีอาหารของคนอีสานเป็นอาหารที่มีเรื่องเล่าซึ่งเรื่องเล่าผ่านทางอาหารเนี่ยจะเป็นอาหารที่รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ในตัวของมันเองนั่นคือเป็นสิ่งที่พี่ชอบสำหรับคนอีสานที่เขาทานอาหารตอนนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นรสชาติที่จะแบบแซ่บนัวค่อนข้างที่จะเผ็ดร้อนแล้วก็ออกนัวๆคำว่านัวคือรสชาติมันถึงเครื่องด้วยความเชื่อที่ว่าการกินอาหารที่มีรสชาติแซ่บเผ็ดนัวเนี่ยจะทำให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าจะทำให้เขามีพละกำลังที่ทำงานได้ดีค่ะพาข้าวคือการรวมอาหารแต่ละมื้อแต่ละมื้อเพื่อที่จะเสิร์ฟซึ่งพาข้าวของคนอีสานเนี่ยนะคะถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านนะคะเรียกว่าผ้าหงายผ้าสวยผ้าแล้งหลังจากนี้แบบผ้าหวานผ้าหงายนี่ก็จะเป็นตอนเช้านะคะเป็นอาหารประเภทที่กินตอนเช้าที่ไม่รสชาติที่จะจัดมากผ้าสวยก็จะเป็นตอนเที่ยงกินแบบรสชาติจัดจ้านให้กระปี้กระเป๋าพร้อมทำงานในช่วงบ่ายผ้าแล้งก็จะเป็นตอนกินตอนเย็นทำให้ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวเองส่วนพาหวานก็จะเป็นพวกของหวานขนมข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีในท้องถิ่นค่ะพาข้าวที่เราจะทำวันนี้นะคะเป็นพาข้าวของสุกใจแลนด์ซึ่งพาข้าวสุกใจแลนด์เราจะนำเสนอเป็นพาข้าวสวยสำหรับอาหารกลางวันซึ่งก็จะมีทั้งส้มตำลาบปูอ่อมปูกระดองปูจีแล้วก็ปลาเผาเมนูลาบปูนะคะเป็นเมนูดั้งเดิมที่คนปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะหาทานได้ยากเพราะว่ากรรมวิธีและกระบวนการในการทำมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานเราก็เลยเอาเมนูลาบปูขึ้นมาไว้สำหรับให้คนรุ่นใหม่ได้ลิ้มลองได้รู้ว่าเมนูโบราณเนี่ยของเรามันมีความอร่อยแบบไหนแล้วก็มีความพิเศษยังไงเกี่ยวกับลาบปูค่ะก็จะมีกระดองปูจีซึ่งก็จะเป็นการเอามันปูมาย่างในส่วนของการที่จะทำกินกับข้าวเหนียวแล้วมันอร่อยมากๆซึ่งเราจะหาทานได้แค่ปีละ1ครั้งเป็นเมนูตามฤดูกาลแล้วก็จะมีในส่วนของเมนูแกงอ่อมวันนี้ก็เราก็จะนำเสนอเป็นในส่วนของเมนูอ่อมปูซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อปูและผักท้องถิ่นในส่วนของปลาที่เราจะทำวันนี้เป็นปลาช่อนเผาเป็นปลาช่อนนาค่ะซึ่งวันนี้ช่วงหน้าฝนแบบนี้เราก็จะมีตำหอยโข่งมาด้วยนะตำหอยโข่งจะเป็นช่วงฤดูกาลนะคะเราจะกินเป็นฤดูกาลเป็นช่วงนี้อร่อยค่ะวัตถุดิบทั้งหมดที่เรามาใช้มันเป็นวัตถุดิบจากท้องถิ่นค่ะแต่ว่าเป็นวัตถุดิบพวกปูพวกปลาเนี่ยเราจะเอามาจากคนในชุมชนค่ะในส่วนของปลาช่อนเผาของเราเราเลือกไซส์ปลาที่มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ประมาณที่8ขีดถึง9ขีดขึ้นไปเพราะว่าถ้าเราเลือกไซส์ใหญ่ก้างของปลาช่อนมันจะไม่เยอะแล้วในส่วนของกรรมวิธีคือเราเอานำปลาช่อนมาแล้วเอามายัดด้วยใบตะไคร้เพื่อที่จะทำเวลาที่ย่างเนี่ยมันจะทำให้ใบตะไคร้หอมและจะทำให้เนื้อปลาเราหอม

เสร็จปุ๊บเรามาพอกเกลือแล้วขึ้นย่างเตาย่างเตาเราย่างเป็นเตาถ่านเท่านั้นนะคะเพราะว่าไฟมันจะระอุแล้วมันทำให้เนื้อปลาสุกเสมอกันและทำให้เนื้อหอมและนุ่มค่ะกลับมาวิธีในส่วนของการทำลาบปูนะคะลาบปูของเรานำปูสดมาแล้วเราแกะแยกชิ้นส่วนแยกตัวกระดองอะไรออกเพื่อที่จะไม่ให้มีความแข็งของมันแล้วเราเอาไปปั่นหรือเอาไปโขลกเสร็จแล้วเอามากรองกรองแล้วเอาน้ำที่ได้นะคะเอาไปตั้งไฟเพื่อที่จะเคี่ยวแล้วให้มันเดือดขึ้นมาแล้วเราตักเฉพาะตัวเนื้อปูขึ้นแล้วเราก็เอาไปคั่วอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เป็นเนื้อปูที่มันแห้งขึ้นแล้วก็นำมาทำเป็นลาบผสมกับเครื่องลาบนะคะก็จะมีข้าวคั่วพริกป่นต้นหอมนะคะทำหอยโข่งนะคะเราเลือกหอยโข่งที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากเป็นตัวที่เหมาะกับการที่เราจะมาตำแล้วทีนี้ในส่วนของการตำเราจะล้างหอยโข่งให้สะอาดเรียบร้อยอย่างดีเลยให้เขาคลายดินคลายโคลนออกก่อนนะคะแล้วเราก็เอามาลวก

มาลวกให้สุกโดยในหม้อที่เราลวกเราจะใส่ในส่วนของเครื่องสมุนไพรลงไปด้วยจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วนำหอยนะคะเอามาผสมกับเครื่องส้มตำตำใส่พริกใส่ปลาร้าใส่อะไรเพิ่มความแซ่บได้ค่ะ

0: คะข้าวของสุกใจแลนด์ที่เราทำขึ้นมาเราต้องการที่จะรวบรวมเมนูเก่าแก่ของคนอีสานค่ะเพราะว่าเรามองเห็นว่าเสน่ห์ของคนอีสานคือมันก็มาควบคู่กับอาหารแล้วเราก็อยากจะอนุรักษ์ในส่วนของอาหารของเราไว้เพื่อที่จะไม่ให้คนรุ่นหลังได้ลืมไปว่าคนอีสานเขากี่อยู่ง่ายกินง่ายเขากินตามฤดูกาลแล้วสุขภาพเขาจึงดีแบบนี้เราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้แบบนี้ค่ะพาข้าวที่เราจะเสิร์ฟวันนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยเด็กก็ทานได้จากเป็นในส่วนของปลาเผากระดองปูจีแล้วก็สำหรับคนวัยกลางคนต้องการความแซ่บนัวส้มตำลาบอะไรทานได้หมดคนสูงอายุยิ่งดีค่ะเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นในส่วนของผักแล้วก็เป็นอาหารที่เขาอาจจะนึกย้อนไปแล้วอยากจะทานนั้นเราก็เลยอยากจะบอกว่าพาข้าวที่เรานำเสนอกินได้ทั้งครอบครัวค่ะถ้าพูดถึงอาหารฟิวชั่นนะคะในความคิดเห็นของเอ้ยคือการนำศาสตร์ต่างๆเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นฟิวชั่นทางด้านการนำเสนออาหารคือใช้อาหารดั้งเดิมบวกกับการนำเสนอที่เป็นแบบใหม่มันต้องตาต้องใจแล้วก็อยากจะให้ทำให้เจริญอาหารอาหารที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับเอ้ยเป็นอาหารที่เราสามารถใส่ความเป็นอิสระลงไปในความชอบของแต่ละบุคคลลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่มีไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่เราอยากจะได้เพราะทุกวันนี้คำว่าไร้ขีดจำกัดคือมันคือความอิสระดังนั้นอาหารที่ไร้ขีดจำกัดของในความคิดเห็นของเอ้ยคือความอิสระในการทำอาหารและก็การกินอาหารค่ะ
1: ความตั้งใจในการแต่งพาข้าวของพี่เอ้ยนั้นไม่ได้ต้องการแค่ให้ทุกคนมาชิมความอร่อยแต่ให้พาข้าวเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์ผ่อนคลายการนำเมนูที่เกือบหายไปมาจัดวางใหม่และสร้างแรงดึงดูดด้วยบรรยากาศทุ่งนาถึงจะบ้านๆธรรมดาแต่ก็ให้ความสุขได้อย่างง่ายดายอย่างที่สุขใจแลนด์นี่แหละครับผ้าข้าวยังมีชื่อเรียกตามเวลามื้ออาหารและไม่ใช่เพียงการนำอาหารมาจัดเตรียมลงสำรับให้อร่อยเท่านั้นผู้แต่งผ้าข้าวหรือผู้จัดเตรียมอาหารยังต้องคิดเรื่องอาหารเป็นยาแฝงไว้ในอาหารอีกด้วยผ้าข้าวจึงเป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของอีสานที่ชัดเจนที่สุด
2: พื้นดินอีสานเป็นผืนดินที่มีเสน่ห์มากๆค่ะด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความกว้างใหญ่มากแล้วในฝั่งของอินกรีเดียนหรือ เรื่องราวของวัตถุดิบอีสานนั้นก็แตกต่างด้วยความที่ภูมิภาคนี้ความชื้นในอากาศค่อนข้างน้อยนะคะจึงทำให้พืชพันธุ์ของที่นี่มีความหลากหลายถือเป็นเสน่ห์ที่พิเศษมากของผืนดินอีสานค่ะพาข้าวจริงๆทั้ง3มื้อจะไม่เหมือนกันเลยแม้ว่าจะเป็นวัตถุดิบเดียวกันนะคะเหตุผลเพราะว่าเราต้องคำนึงหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครเป็นคนรับประทานบรรยากาศอากาศรอบๆเป็นอย่างไรถ้าเราได้ไก่มาสัก1ตัวนะคะมื้อเช้าเนี่ยเราจะทำลาบไก่เพราะว่ากินเสร็จแล้วเนี่ยมื้อเช้าเราต้องออกไปทำงานถ้าเป็นมื้อกลางวันเนี่ยไก่ตัวนี้จะต้องเป็นต้มส้มหรือแกงที่มันชาติแบบเผ็ดร้อนขึ้นมาต้มสดๆเนี่ยจะช่วยให้เฟรชขึ้นมาส่วนถ้าเป็นมื้อเย็นหรือพาแรงนั้นนะคะไก่ตัวนี้ควรจะเป็นแกงไก่ใส่ขี้เหล็กในขี้เหล็กจะช่วยให้เรานอนหลับสบายอย่างนี้เป็นต้นค่ะคนอีสานรับแขกอลังการค่ะบางคนจะบอกว่าเรากินทิ้งกินขว้างใช่ไหมคือไม่ใช่นะคะเป็นวัฒนธรรมของเราค่ะการที่แขกกินจนเหลือนั่นถือว่าเจ้าบ้านนั้นประสบความสำเร็จแล้วในการเลี้ยงดูปูเสือคนอีสาน

0: เวลากินข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวต้องเหลือในกระติบทั้งวันนะคะจะไม่มีการกินจนหมดถ้ามันจะหมดจริงๆมันต้องเหลือไว้ก้อนหนึ่งเล็กๆถ้ากินหมดมันหมายถึงมันจะหมดอ่ะมันจะเกลี้ยงกินเหลือจึงถือว่าอิ่มถ้ากินหมดเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยจะไม่ใช่ละจะมองซ้ายมองขวาแล้วเฮ้ยแขกอิ่มหรือเปล่าต้องการอะไรเพิ่มไหมเราอยากให้รู้ว่าของเราอ่ะเป็นแบบนี้เป็นวัฒนธรรมไม่ใช่กินทิ้งกินขว้างแต่มันคือต้องเหลือเฟือคำว่าฟิวชั่นหมายถึงการไปบวกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อการพัฒนายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าถ้าเราจะกินลาบปลานะคะลาบปลาของที่นี่ต้องกินกับเนียมหูเสืออ้อมหูเสือแต่ถ้าไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปอยู่ที่เกาหลีอ้อมหูเสือไม่มีอ้าวมีออริกาโนโอเคลาบปลาต้องกินกับออริกาโนสดอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้คือการฟิวชั่นแต่ถ้ามันหลุดลากเดิมไปแล้วเราไม่เรียกฟิวชั่นค่ะ
1: และพาข้าวที่2ของวันนี้เป็นพาข้าวที่ผ่านการแต่งโดยร้านแก่นของเชฟไพศาลและเชฟจิ๊บร้านอาหารไทยร่วมสมัยที่มีกลิ่นอายความเป็นอีสานอยู่ในเมนูซึ่งพาข้าวในแบบฉบับแคชชวลไฟน์ไดนิ่งก็ดูน่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับ
2: สวัสดีครับไพศาลครับเป็นโคฟาวเดอร์กับเชฟร้านแก่นครับ
3: สวัสดีค่ะเชฟจิ๊บนะคะทำร้านแก่นด้วยกันค่ะ
2: ผมว่าเสน่ห์ของอีสานมันมีความเป็นภาพรวมนะตั้งแต่วัฒนธรรมคนอาหารการกินก็เป็นเสน่ห์ของอีสานเหมือนกันนะครับกินเป็นครอบครัวอาหารมีความโดดเด่นในพืชพันธุ์ที่เป็นท้องถิ่นพอมันเป็นพืชผักเนี่ยที่มันเกิดในที่ที่มันไม่ได้อุดมสมบูรณ์มากเนี่ยมันก็เลยทำให้มีกลิ่นหรือมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นผักขแยงใบหูเสืออย่างนี้เนาะเกษตรที่เป็นฟาร์มปศุสัตว์จะดีครับเนื้อสัตว์ดีนะครับเช่นเนื้อวัวนะครับเราก็เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องโคขุนนะครับที่อีสานดัง
3: เราพยายามหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในขอนแก่นเป็นอย่างแรกถ้ายังไม่ได้ทำหรือยังหาไม่ได้ก็จะค่อยๆขยายวงกว้างออกไป
2: สิ่งนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยดีกว่าในเชิงของอย่างที่หนึ่งคือรสชาติดีแหละเพราะมันสดและใหม่กว่าอันที่สองนะครับเดี๋ยวนี้คนพูดถึงกันเยอะมากเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์การขนส่งกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นปีศาจร้ายขึ้นมาเลยการขนส่งเพราะมันจะผลิตคาร์บอนฟุตพริ้นท์เยอะมาก 80% ได้ครับใช้ของท้องถิ่นเกือบทั้งหมด
3: นะครับแล้วเราก็ปรับไปตามฤดูกาล
2: เราเรียกมันว่าเป็นขอนแก่นคูซีนเนาะนีโออีสานภูมิใจมากในความเป็นคนขอนแก่นและใช้วัตถุดิบขอนแก่นพาข้าวนะครับของอีสานนะครับมันแสดงถึงตัวตนของคนอีสานนี่คืออนุกรมการกินแบบไทยซึ่งผมคิดว่ามันสนุกนะครับเพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยนะครับเขาจะกินเป็นอย่างๆ1จานจบใน1เรื่องแต่คนไทยนะครับมันสนุกกว่าคนไทยและคนอีสานเนี่ยสนุกกว่าก็คือว่าเขาจะมีหลายๆอย่างมาใน1สำรับแล้วก็ชาร์ตของพาข้าวอีสานก็คือโดยมากคนอีสานก็ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นแล้วถ้าเกิดจะเลือกซื้อเนี่ยเขาจะเลือกที่มันดูไม่ได้มีความเขาเรียกประดิษฐ์น่ะมากก็จะเป็นของที่ดิบๆเอามาใช้ในตัวของพาข้าวคนอีสานเขาบอกเขาคนอีสานมักม่วนก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
3: พาข้าวมันเป็นอาหารสไตล์การกินเป็นการกินร่วมกันแต่ว่าด้วยความที่แก่นของเราอะค่ะเราก็มีความเป็นสากลอยู่บ้างในมืออาหารพอลูกค้ามาถึงก็มีอาหารแบบเป็นคำๆให้ทานรอก่อนดึงตรงนี้มาเป็นลูกเล่นด้วยแล้วก็ถึงจะได้ทานรวมกันถึงจะแยกออกมาเป็นของหวานอีกทีหนึ่งอย่างวันนี้นะคะก็จะมีอาหารเป็นแอปเปไทเซอร์3คำนะคะมีตัวเมี่ยงนะคะมีเป็นเอสคาโก้ซึ่งเป็นเราใช้
2: หอย
3: เชอร์รี่แล้วก็อีกคำหนึ่งเป็นปูเหมือนกันค่ะเรามีทั้งปูนาแล้วก็เอาปูทะเลจากที่อื่นเข้ามาผสมในส่วนผสมด้วยค่ะ
2: ส่วน พาข้าวที่เป็นสำรับใหญ่นะครับก็จะมีเนื้อย่างครับเนื้อย่างตัวนี้ก็เป็นอย่างที่บอกว่าเนื้อแถวอีสานดีครับก็เป็นเนื้อจากขอนแก่นนี่แหละครับนำมาย่าง

0: แล้วก็ตัวเกรวี
1: ่ก็
0: เกรวี่เราใช้ใช่แล้วก็นำ
1: สาโทอีสานมาดีเกรสครับเนื้อย่างเสิร์ฟกับข้าวจี่
0: ข้าวจี่ก็จะเป็นสไตล์ของเรา

0: ข้าวจี่แล้วก็ไปทานคู่กันกับตัวซุปตัวซุปเรามีอ่อมไก่ซึ่งไก่เราใช้ไก่ที่เป็นไก่สองสายพันธ
1: ุ์ใช่
0: เอามาผสมกันใส่ผักหลังจากซุปก็เป็นปลาทอดน้ำปลาตัวปลาทอดน้ำปลาเนี่ยเรานำมาจิกกราสด้วยซอสของปลาทอดน้ำปลา
1: ตัดความทอดด้วยยำส้มโอครับ

0: รามีความเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวเป็นเชฟเนี่ยก็ใช้ความสามารถของตัวเองที่มีโดยใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับมารังสรรค์สิ่งต่างๆในแบบของเรามีความซนๆในแบบของแก
1: คิดว่ามันเป็นอาหารที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้น
0: แต่ผมว่าอาหารเป็นการลื่นไหลทางวัฒนธรรมคือมันเป็นการยืมเจ๊กลากไปไทยลากมาครับคือเขาเอามาอะแดปต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของแต่ละที่นะครับผมว่าเขาคนที่จะต้องทำเนี่ยต้องมีความรู้จริงๆรู้จักรากรู้จักแก่นของมันจริงๆเพราะถ้าเกิดคนที่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วรู้ไม่จริงนะครับผมว่าบางทีฟิวชั่นก็อาจจะเป็นคอนฟิวชั่นไปเลยเราจะเอามาเล่นเนี่ยบางทีเราไม่ควรจะเล่นจนกระทั่งแก่นหรือว่าแกนของมันเนี่ยครับหายไป
2: ผ่าข้าวที่ถูกเล่าในสไตล์ไฟน์ไดนิ่งแต่ยังแฝงจริตของคนอีสานไว้กลายเป็นผ่าข้าวในแบบฉบับของร้านแก่นที่สัมผัสได้ถึงความละเอียดละออพิถีพิถันตั้งใจรังสรรค์เพื่อให้ผ่าข้าวของคนอีสานมือหนีดูพิเศษขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองครับ

0: เราได้รู้จักพาข้าวทั้งแบบดั้งเดิมจนมาถึงพาข้าวที่ยกระดับขึ้นในรูปแบบไฟไดนิ่งหากในอนาคตจะมีการเปลี่ยนรูปแบบหรือเมนูตามความไร้ขีดจำกัดของอาหารแค่ไหนแต่เชื่อเหลือเกินว่าคนอีสานไม่ทิ้งความดั้งเดิมไว้ในทุกเมนูแน่นอนครับ
1: ผมคิดว่าฟิวชั่นฟู้ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเป็นการที่เราจะสามารถไม่ว่าจะนำเทคนิคการทำอาหารใหม่ๆหรือวัตถุดิบที่แตกต่างออกไปมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดอาหารใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นมาได้ฉะนั้นการเปลี่ยนไปการที่เราจะเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาผนวกกับสิ่งดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้ทำให้อาหารมันด้อยค่าลง

0: จริงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้อาหารต่างๆเหล่านั้นน่ะสูงขึ้นซะด้วยซ้ำ
1: ในตอนต่อไปเราจะพาไปดูเมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นตู้กับข้าวของอีสานด้วยเมนูเป็นตะแซ่บแบบไหนติดตามได้ในคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้านะครับ

0: Okay, have you been experiencing any other symptoms?
1: I have abdominal pain out here and been feeling nauseous. And also last night I had chills.
0: I see. You probably also have a fever. Have you checked your temperature?
1: Oh yes, I checked it about 2 hours ago. I had 38.5 degrees Celsius.
0: Sounds like you have food poisoning. Does your body feel sore?
1: Yes, my muscles ache a little and I feel really weak.
0: Okay, that's normal since you've been losing fluids. I'm going to prescribe you some antibiotics and some oral rehydration solutions. Are you allergic to any medicine?
1: No.
0: Okay, good.
1: So I don't need to take IV drips, do I?
0: No, you don't. Your symptoms aren't that severe, so it's not necessary.
1: What about food? Do I have to avoid anything in particular?
0: Well, when you feel like you might be able to hold on food, try small and light meals. Eat food that is gentle on your stomach. Stick to bland and low-fat foods such as toast, crackers, banana, or oatmeal. Try to avoid fatty foods since fat is harder for your stomach to digest, especially when it's upset.
1: I see. Thank you, doctor.
0: You're welcome. Your symptoms should pass in a day or two and you should be feeling much better soon.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye.
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในการบ่งบอกว่าเรายังคงมีชีวิตอยู่ค่ะแต่บ่อยครั้งค่ะที่เราต่างละเลยนะคะสุขภาพทั้งของปอดแล้วก็หัวใจไปทั้งที่เป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆค่ะจากสถิติเมื่อปี2556ค่ะมีการค้นพบว่าคนไทยนะคะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจอัตราเฉลี่ยชั่วโมงละ6คนซึ่งถือว่าสูงมากและก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นผักหวานว่าถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่เราจะหันมาใส่ใจและก็ดูแลสุขภาพของหัวใจกันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นและวันนี้นะคะเราจึงพาทุกท่านมาที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อที่จะมาเรียนรู้อัตราการเต้นของหัวใจกันให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขนะคะเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะเขาบอกว่าอัตราการหายใจการเต้นหัวใจมันเป็นความสัมพันธ์กันระหว่างปอดกับหัวใจจริงหรือเปล่าคะ
1: จริงครับปกติเนี่ยหัวใจจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆอวัยวะที่สำคัญเช่นสมองนะฮะตับไตหรือว่าลำไส้นะตามแขนตามขาในขณะเดียวกันเนี่ยปอดก็ทำหน้าที่ส่งออกซิเจนนะฮะฟอกเอาก๊าซเสียออกแล้วก็เอาออกซิเจนเนี่ยเข้าไปส่งไปยังเม็ดเลือดแดงไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายนะฮะดังนั้นมันจะต้องทำงานสัมพันธ์กันนะฮะในอัตราที่เหมาะสมก
0: ็
1: คือหัวใจในคนปกติก็เต้นประมาณ 60-100 ครั้งต่อนาทีในขณะพักและการหายใจก็อยู่ประมาณ 10-20 ครั้งต่อนาทีในขณะพักครับ
0: ค่ะแล้วอย่างที่เขาบอกว่าปอดคืออวัยวะสำคัญสุดเลยของการหายใจมันเป็นเพราะว่าอะไรคะ
1: ก็เพราะว่าการหายใจเนี่ยเป็นการฟอกเอาก๊าซเสียออกจากเลือดดำแล้วก็เอาก๊าซดีคือออกซิเจนเนี่ยเข้าไปใส่ในเลือดแดงนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการฟอกก๊าซแล้วการส่งออกซิเจนไปยังเซลล์เนี่ยปอดก็ต้องสำคัญแต่ว่าในขณะเดียวกันหัวใจก็เป็นตัวพาเอาเม็ดเลือดนะที่ฟอกที่ปอดแล้วเนี่ยไปส่งให้ถึงเซลล์นะจนถึงเซลล์เล็กๆทุกแห่งทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นความสำคัญด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่อันใดอันหนึ่งครับ
0: ค่ะเพราะว่าหลายๆคนเวลาพอพูดถึงเรื่องของการเต้นของหัวใจแล้วก็จะนึกถึงการทำงานของหัวใจอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือการทำงานที่ควบคู่กันระหว่างปอดแล้วก็หัวใจเลยทีนี้มันจะมีสาเหตุอะไรบ้างคะคุณหมอที่จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยหยุดเต้นหรือว่าตัวเราเนี่ยหยุดหายใจไป
1: ก็ถ้าเป็นที่หัวใจนะหัวใจคนเราเนี่ยปกติจะทำงานแข็งแรงมากน
0: ะ
1: ถ้าไม่ได้มีโรคอะไรนะครับหัวใจก็จะพยายามเต้นอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นตั้งแต่เราเกิดจนวันที่เราตายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าโรคที่เกิดกับหัวใจเนี่ยในปัจจุบันถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะมีโรคที่เป็นไขมันอุดตันในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจซึ่งพวกเป็นเพราะว่าเรารับประทานอาหารผิดประเภทชอบทานไอศกรีมชอบทานของหวานชอบทานไขมันมากแล้วก็ไม่ควบคุมดูแลสุขภาพปล่อยให้ตัวเองอ้วนมีไขมันอยู่ในหลอดเลือดเยอะๆมันก็อุดตันนะก็เกิดภาวะที่หัวเลือดแล้วก็เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอันนี้ก็พบบ่อยในผู้ใหญ่แต่ในเด็กเนี่ยมันยังมีในเรื่องของหัวใจพิการแต่กำเนิดนะซึ่งพวกนั้นถ้าพิการแต่กำเนิดเนี่ยการส่งออกซิเจนถึงแม้ว่าหัวใจจะทำงานปกติแต่มันมีช่องหรือรูต่างๆติดต่อกันระหว่างห้องซ้ายห้องขวาก็ทำให้การส่งออกซิเจนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ดีแล้วเพราะว่าเลือดจะผสมกันหมดทั้งเลือดแดงเลือดดำกรณีอย่างนั้นหัวใจก็จะมีปัญหาแล้วก็มีโรคแล้วอาจจะหยุดเต้นได้ง่ายๆเพราะว่ามันไม่มีการทำงานที่ปกติน
0: ะ
1: การส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจก็ไม่เพียงพอนะเลือดแดงไม่ได้เข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจหรือว่ามันยังมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากเชื้อไวรัสนะฮะในผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็มีเรื่องลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบนะซึ่งเป็นโรครูมาติกฮาร์ดดิซีสเคยได้ยินพวกนั้นก็จะมีปัญหาที่ทำให้หัวใจเนี่ยสามารถจะล้มเหลวหรือหยุดเต้นไปได
0: ้
1: สำหรับในส่วนของระบบหายใจระบบหายใจที่เราหายใจได้ทุกวันนี้มันควบคุมด้วยสมองนะฮะเป็นตัวสั่งงานพูดง่ายๆก็คือการหายใจเรารู้สึกไม่ได้ออกแรงอะไรแต่ความจริงสมองสั่งงานให้เราหายใจอยู่ตลอดเวลาตอนกลางคืนเราหลับก็อาจจะหายใจน้อยกว่าตอนกลางวันถ้าเราออกวิ่งเราก็ยิ่งหายใจเร็วแล้วก็เหนื่อยหอบนะเพราะว่าเราร่างกายเราต้องการออกซิเจนเพิ่มนะฮะนั่นก็จะทำงานเพิ่มทั้งหัวใจและปอดนั่นในกรณีที่เราเป็นโรคทางสมองก็จะทำให้การหายใจเนี่ยหยุดลงไปได
0: ้
1: นะฮะอย่างเช่นว่าศูนย์สั่งงานเกี่ยวกับการหายใจของสมองเนี่ยเลือดไปเลี้ยงไม่พอหรือเกิด เนื้อสมองตายเนื่องจากมีการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองแบบนี้ก็จะมีปัญหาหรือว่าเป็นโรคลมชักนะครับชักมากเกร็งนานๆก็จะทำให้ระบบการหายใจติดขัดได้เหมือนกันหรืออีกทางนึงก็คือมีการมีสิ่งไปกีดขวางระหว่างทางเดินของอากาศเช่นเราจมน้ำถึงแม้ปอดเราจะหายใจเราอยากหายใจแต่มันมีแต่น้ำเข้าไปมันไม่ได้มีอากาศ
0: นะ
1: หรือเราอยู่ในที่ที่อากาศไม่เพียงพออย่างเมื่อได้เร็วนี้ที่เกิดเหตุการณ์เครื่องดับเพลิงทำงานผิดปกตินะฮะอย่างนั้นก็เป็นลักษณะที่ว่าออกซิเจนไม่มีแต่เป็นก๊าซไนโตรเจนหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ดับเพลิงก็จะทำให้เราหายใจแต่ไม่ได้ก๊าซออกซิเจนก็กลายเป็นว่าการหายใจไม่เกิดประสิทธิภาพน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นระบบการหายใจเนี่ยก็ซับซ้อนนะครับซึ่งมันก็อธิบายได้หลายๆอย่างที่มีหลายๆโรคที่จะทำให้เกิดลักษณะอย่างนี
0: ้
1: โรคปอดเรื้อรังเองบางครั้งหายใจเข้าไปก็ลำบากก็คือออกซิเจนไม่สามารถนำไปฟอกได้เนื่องจากเกิดพังผืดในเนื้อปอดเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจเรื่องนี้มันก็ต้องศึกษาลึกลงไป
0: ค่ะอย่างนี้คนที่เขาเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นหรือว่าหยุดหายใจเนี่ยค่ะคุณหมอมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาได้ไหมคะ
1: ถ้าเผื่อเหตุการณ์ที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นหรือที่ทำให้การหายใจหยุดไปเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ชั่วคราวแล้วเขาไม่ได้มีโรคร้ายแรงที่หัวใจอยู่เก่าหรือโรคที่ปอดอยู่เก่าก็สามารถที่จะทำการกู้ชีวิตคือช่วยหายใจนะครับหรือว่าช่วยการปั๊มของหัวใจโดยการนวดหัวใจโดยการนวดหน้าอกก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยผ่านภาวะวิกฤตอาจจะกลับมาคืนมาได
0: ้อย่างนี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะกู้กลับมาได้หรือว่าเขามีระยะเวลาว่าระยะเวลาถ้านานเกินไปแค่ไหนถึงควรหยุดการกู้กลับมา
1: คือความจริงแล้วเนี่ยเราจะไม่กู้ชีวิตในกรณีที่ เนื้อสมองตายแล้วอะครับก็คือไม่สามารถจะมันมีจุดหนึ่งที
0: ่
1: เช็คได้ยังไงบางทีเนี่ยถ้าเราเป็นผู้เป็นคนธรรมดาถ้าแพทย์เขาจะมีวิธีการตรวจต่างๆนะเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราโดยมากเราจะไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าจุดที่เขาหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นเนี่ยมันเมื่อไหร่นะฮะถ้าเราเห็นว่าตัวยังอุ่น
0: ๆ
1: เห็นว่ายังมีโอกาสเพิ่งเป็นเมื่อกี้นี้เองด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่มีคนเพิ่งเห็นเขายังเดินได้เมื่อกี้นี้เองแล้วตอนนี้ก็หมดสติไปในเวลาที่ไม่เกิน5นาทีนะฮะ5นาทีเนี่ยเป็นตัวเลขที่เขาทำสถิติมาว่าถ้าเราทำการกู้ชีวิตใครก็ตามที่หัวใจและการหายใจไม่เกิน5นาทีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาจากการกู้ชีวิตเนี่ยสูงแต่ถ้าเกิน5นาทีก็ยังอาจจะกลับมานะฮะแต่ว่ามันจะมีโอกาสต่ำกว่า
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยเราไม่ได้มีกะเกณฑ์ว่าหยุดหายใจหรือว่าหัวใจหยุดเต้นไปแล้วกี่นาทีถึงจะเลิกนะแต่เราควรจะพยายามก่อนถ้าพยายามแล้วไม่กลับอันนี้นะฮะพยายามไปเป็นเวลานานพอสมควรจริงๆเราปั๊มกันไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วไม่กลับแล้วก็ไม่มีลักษณะ
0: ตอบสนอง
1: อะไรดีขึ้นมาเลยบางทีเราก็จะตัดสินใจหยุดแต่กรณีอย่างนั้นนะแพทย์ผู้ทำการกู้ชีวิตนะจะเป็นคนทำการตัดสินใจว่าให้หยุดได้หรือเปล่าเพราะนั้นในลักษณะที่เรายังเห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยยังมีพยานเห็นว่าผู้ป่วยเพิ่งยังดีๆอยู่เมื่อกี้นี้นะฮะหรือว่าตัวยังอุ่นอยู่แล้วมีท่าทางว่าน่าจะพอมีโอกาสเนี่ยเราก็ให้ทำการพยายามดูก่อนอย่าไปคิดว่ามันนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่ควรทำแล้ว
0: อย่าเพิ่งถอดใจช่วยให้ถึงที่สุดก่อนนั่นเองค่ะทีนี้การช่วยชีวิตพื้นฐานค่ะคุณหมอมันคือการที่รถพยาบาลมาถึงแล้วหรือเปล่าคะนี่คือการช่วยพื้นฐาน
1: เพราะว่าการช่วยชีวิตการกู้ชีวิตเนี่ยมันก็จะมีแบบ

0: ขั้นตอนแบบชนิดที่แพทย์ใช้หรือว่าผู้ที่ได้รับการฝึกฝนกับพวกที่เป็นบุคคลทั่วไปใช่ไหมฮะในบุคคลทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐานเลยคือการขั้นพื้นฐานก็
1: ค
0: ือมีอะไรก็ใช้อยู่เท่านั้นนะเรามีความสามารถอะไรก็ใช้อยู่เท่านั้นไม่ได้มีตัวยาไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์มาช่วยนะฮะซึ่งกรณีอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราเคยฝึกฝนมาหรือว่าเคยไปฝึกหัดที่ไหนมาก่อนเราก็จะช่วยได้ดีขึ้นมีโอกาสที่ผู้ป่วยจะฟื้นมากขึ้นนะแต่ถ้าเราไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยนะฮะเราก็อันที่หนึ่งเนี่ยเราก็คงจะต้องขอความช่วยเหลือก่อนนะคือก่อนที่จะขอความช่วยเหลือเราต้องดูว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการกู้ชีวิตหรือเปล่าก่อนโดยที่พยายามปลุกเขาว่าเขาฟื้นมาบางคนเขาหลับอยู่นะฮะแล้วเราไปกู้ชีวิตเขานี่มัน
1: ไม่ได้เ
0: ขารู้ตัวหรือเปล่านะฮะเราเขย่าเขาก่
1: อ
0: นนะฮะเรียกแรงๆนะฮะบางคนที่หลับลึกนะฮะหลับลึกก็คือหลับไปเลยแล้วเราก็ไปกู้ชีวิตเนี่ยแล้วก็ทำให้เขาเจ็บหน้าอกไปเปล่าๆเพราะเราไปนวดอย่างเงี้ยนะก็ไม่เหมาะสมนะฮะเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าเขาต้องการการกู้ชีวิตก
1: ็
0: คือหัวใจเขาหยุดแน่แล้วก็หายใจหยุดแน่ซึ่งวิธีการสังเกตความจริงมันมีถ้าเผื่อเราฝึกฝนเราก็จะสามารถคลำที่ประจรที่คอเขาได้ว่าเขาเต้นหรือเปล่าน
1: ะ
0: ฮะแล้วก็ดูว่าลมหายใจเขามีไหมลักษณะอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าเขาต้องการการกู้ชีวิตเนี่ยสิ่งที่สองที่เราตามมาก็คือเราจะต้องไปขอความช่วยเหลือเพราะว่าเราจะทำคนเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่ามันจะต้องใช้บุคคลที่มีประสบการณ์หน่อยหรือมีอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเพราะนั้นเราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ต่างๆที่เป็นศูนย์ฉุกเฉินของประเทศไทยนี่ก็มีหมายเลขต่างๆฮะซ
1: ึ่
0: งเราก็คงจะพอรู้กันอยู่มีการประชาสัมพันธ์ทั่วไปถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีโรงพยาบาลหรือว่าสถานการแพทย์ต่างๆที่ใกล้เคียงเราก็ขอความช่วยเหลือได้แต่เราก็ต้องโทรศัพท์บอกนะฮะหรือว่าบอกข้อมูลให้ชัดเจนว่าสถานที่ที่เราต้องการความช่วยเหลือนั้นมันอยู่ที่ไหนไม่ใช่ไปโทรคุยๆแล้วเอามาช่วยหน่อยแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหน
1: ว่าสถานที่อยู่ตรงไหนอ
0: ยู่ตรงไหนเขาก็มาช่วยเราไม่ได้นะฮะงั้นระหว่างที่เรารอการช่วยเหลือเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการทำสิ่งที่มันจะเป็นขั้นพื้นฐานของการกู้ชีวิตก่อนนะฮะ
1: ค่ะคือยังไงคะคุณหมอให้คุณหมอแบบแนะนำไว้หน่อยดีกว่าสำหรับบุคคลทั่วไปที่อาจจะไปเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้หลังจากที่มีการโทรแจ้งเรียบร้อยแล้ว
0: หลังจากมีการโทรแจ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราเคยแนะนำว่าให้เอาสิ่งของที่อุดตันนะฮะในทางหลอดลมออกก่อนน
1: ะ
0: แล้วเราก็พยายามช่วยหายใจก่อนถึงจะไปเป็นนวดหัวใจนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาพบว่าเรานวดหัวใจก่อนโอกาสที่จะกลับฟื้นคืนมาได้ดีกว่าเพราะเราจะไปเสียเวลากับการที่จะไปดึงเอาสิ่งของหรืออะไรต่างๆแล้วไปช่วยหายใจเขาเน
1: ี
0: ่ยแล้วไปเสียเวลาก็คือไม่ได้เริ่มการนวดสักทีนึงในที่สุดเนี่ยเราก็เลยได้ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยทางคลินิกเนี่ยบอกว่าเราควรนวดเลย
1: นวดก่อนเลยดีกว่าน
0: วดก่อนเลยนะนวดก่อนเลยดีกว่าซึ่งการนวดคือการกดหน้าอกนะเราก็ต้องให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงาย
1: จับผู้ป่วยนอนหงายก่อน
0: นอนหงายก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็การในการนอนหงายเนี่ยฮะมันจะดีกว่านอนในท่าอื่นๆน
1: ะ
0: เพราะว่าเราจะสะดวกในการนวดใช่ไหมฮะและเราก็นั่งในระดับเดียวกับผู้ป่วยเช
1: ่
0: นผู้ป่วยนอนอยู่กับพื้นเราก็นั่งคุกเข่าลงนะฮะแล้วก็ใช้ส้นมือเนี่ยนะครับสองด้านนะฮะ
1: คือตรงนี้
0: เนี่ยนะฮะบริเวณนี้นะซึ่งก็ขออนุญาตเรียกว่าเป็นส้นมือ นะคร
1: ับ ส้นมือเราก็วางมือยังไงคะ
0: วางอย่างนี้นะครับ
1: วางทับกัน
0: นะฮะแล้วก็แขนเนี่ยเหยียดตรงนะครับโดยที่เรานั่งคุกเข่าน
1: ะ
0: ฮะแล้วตัวเราก็ต้องวางอยู่บนไหนบนกระดูกหน้าอกนะฮะตรงหน้าอกของคนเราเนี่ยจะมีกระดูกอันหนึ่งนะฮะซึ่งเรียกว่ากระดูกสเตอร์นั
1: ม
0: ที่ปลายสุดก็คือลิ้นปี
1: ่
0: นะฮะดังนั้นเราให้มันเหนือลิ้นปี่มาประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็วางมือ
1: น
0: ะฮะวางมือทับกันนะฮะแล้วก็กดนะฮ
1: ะ
0: กดด้วยอัตราความเร็วที่อยู่ประมาณ100ถึง120ครั้งต่อนาที
1: ค่ะ
0: นะฮะเราจะรู้ได้ยังไงนะฮะ1นาทีมี60วินาทีใช่ไหมฮะแล้วเอา100ถึง111ถึง120ครั้งต่อนาทีเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องกดประมาณ1วินาทีเนี่ยจะต้องกดสัก
1: 2ครั้ง
0: 1ครั้งครึ่งถึง2ครั้ง1ครั้งครึ่งถึง2ครั้งก็จะได้ประมาณนั้นนะแปลว่าเราต้องกดเร็วกว่าเข็มวินาทีที่เดินถูกไหมฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเรากดเร็วเกินไปก็จะประสิทธิภาพไม่ดีหรือช้าเกินไปก็จะประสิทธิภาพในการที่จะให้ได้ผลในการที่จะบีบเลือดออกจากการที่เราไปกดเนี่ยในการนวดหัวใจเนี่ยก็จะไม่เต็มที
1: ่
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องกดในอัตรานี้นะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มกดก่อนเลยนะฮะส่วนการเรื่องการช่วยระบบหายใจหรือว่าการจะไปดึงเอาของอะไรออกจากปาก
1: เปิดระบบหายใจ
0: เปิดระบบหายใจเนี่ยนะฮะถ้าเราคือเราอยู่ในที่ที่ไม่มีเครื่องมือถ้าเราเต็มใจจะทำนะเพราะว่าการทำนี่ก็คือการเป่าปากก็คือเอาปากเราเนี่ยไปสัมผัสกับปากคนไข้ซึ่งบางคนก็ไม่มีความ ไม่สะดวกใจที่จะทำอย่างนั้นเพราะการทำ

0: างนั้นเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะฮะที่อะไรต่ออะไรต่างๆมันก็จะติดต่อกันเช่นเขาอาจจะอาเจียนพุ่งเข้ามาในปากของคนที่ช่วยก็ได้ใช่ไหมฮะนั้นถ้าไม่สะดวกใจที่จะทำตรงนี้ก็ยังไม่ต้องทำแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้เราสะดวกใจที่จะทำเพราะนี่พ่อเราเองอ่ะแม่เราเองอ่ะเราก็ทำได้
1: ก็ทำได้แล้ววิธีการทำยังไงคะคือต้องทำสลับกับการ
0: ใช่ฮะใช่ฮะทีนี้ถ้าเรามีอยู่คนเดียวนะฮะครั้งแรกกดไปก่อนเลย30ครั้งนะฮะแล้วก็ช่วยหายใจโดยการเป่าปาก2ครั้งต่อกันนะฮะนวด30ครั้ง
1: เป่าปาก2คร
0: ั้
1: ง
0: เป่าปาก2ครั้งนะฮะต่อกันเพราะเรามีอยู่คนเดียวแต่ถ้าเรามีผู้ช่วยนะฮ
1: ะ
0: คือเป่าปากด้วยคนอีกคนหนึ่งหรือเรานวดอีกคนอีกคนหนึ่งเราอาจจะใช้อัตราที่ดีกว่านี้คือ15ต่อ2ก็หมายความว่านวด15ทีแล้วก
1: ็
0: ผู้ช่วยเป่าปากซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยสัก2หนโดยที่ซินโครไนซ์คือว่ามีการประสานงานกันไม่ใช่ตอนเข้าเป่าปากเราไปหยุดนวดก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะการนวดกันเป่าปากก็ต้องไปด้วยกัน
1: คือทำพร้อมกันไปเลยไม่ต้องหยุด
0: พร้อมกันไปแล้วก็ไปด้วยกันแต่ถ้ามีคนเดียวเนี่ยเราก็ทำกด30ทีแล้วก็เป่าปาก2ทีนะฮะซึ่งในเวลาเราเป่าปากเนี่ยนะฮะเราก็คงจะต้องเอาปากเราแนบกับผู้ป่วยนะให้ครอบให้สนิทปากผู้ป่วยแล้วเราก็อาจจะต้องบีบจมูกของผู้ป่วยไว้เพื่อไม่ให้ลมเนี่ยรั่วออกมาอีกทางนึงถูกมั้ยฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดันนะฮะคือยกคางผู้ป่วยขึ้นนะฮะยกคางผู้ป่วยขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้มือของเราอีกข้างหนึ่งเนี่ยนะฮะกดหน้าผากผู้ป่วยลงก็คือให้ผู้ป่วยอยู่ในลักษณะ
1: เหมือนเงยหน
0: ้
1: า
0: แงนคอแงนคออันนี้นะฮะมันจะเป็นการเปิดท่อทางเดินหายใจให้มีลักษณะตรง
1: นี่คือท่าที่เอาไว้ทำเวลาที่เราจะประกบปากใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะเวลาประกบปากนะฮะซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้การเป่าปากเนี่ยลมจากปากของเราเนี่ยเข้าไปในปอดผู้ป่วยได้อย่างดีขึ้นไม่ใช่ไปอุดกั้นแถวลิ้นหรือว่าแถวคอถ้าเผื่อเรางอคอผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วเราต้องหงายคอผู้ป่วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการนะถ้าเราสะดวกที่จะทำก็ทำได
1: ้
0: ถ้าเราไม่สะดวกที่จะทำเรานวดไปอย่างเดียวก่อนเพราะว่าหัวใจนี่สำคัญมากต้องให้กลับมาก่อนนะฮะถ้าไม่นวดหรือไปเว้นวรรคเขาไว้เนี่ยนะฮะหัวใจไม่กลับหายใจมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะเรารอจนกว่าคนช่วยเหลือที่มีหลายคนมากขึ้นจะเข้ามาแล้วและหลังจากนั้นก็ดำเนินการได้หมดเพราะว่าคนที่เข้ามาช่วยเราก็คงมีความชำนาญในการเปิดช่องทางเดินอากาศให้ผู้ป่วยช่วยหายใจแล้วมีอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์มาซึ่งก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ช็อคไฟฟ้าไปกลับจังหวะหัวใจนะฮะให้กลับมาเต้นเป็นปกติ
1: ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เขาฟื้นมาก่อนที่หน่วยกู้ภัยต่างๆจะมาถึงเนี่ยค่ะเรามีวิธีการดูแลเขาต่อหลังจากที่เขากลับมาหายใจอีกครั้งยังไงบ้าง
0: ถ้าเผื่อเขากลับมาหายใจแล้วรู้สึกว่าหัวใจเขาเริ่มเต้นมาแรงแล้ว
1: ค
0: ือหัวใจที่กลับมาเนี่ยโดยมากกลับมาแรกๆก็มักจะไม่ค่อยแรงมากนะฮะเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาเป็นยังไงนะถ้าเผื่อเราสามารถคลำชีพจรได้
1: ชีพจรนี่เราสามารถคลำตรงไหนได้บ้างคะ
0: ที่คอเนี่ยนะชัดเจนที่สุด
1: เมื่อก่อนตอนเรียนจะมีที่ข้อมือ
0: ที่ปลายเนี่ยมันจะคลำยากนิดนึงจะเป็นเส้นเลือดขนาดเล
1: ็
0: กถ้าเผื่อในผู้ป่วยที่หัวใจบีบตัวอ่อนหรือกำลังมันต้องกู้ชีวิตเนี่ยมันจะคลำแล้วไม่ค่อยได้อีกอันนึงคือที่หน้าขาตรงนี้นะขาหนีบเนี่ยนะก็สามารถคลำได้นะถ้าคลำเป็นว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องรู้ตำแหน่งที่คอตำแหน่งที่หน้าขา
1: ตรงคอนี่ตรงไหนนะคะคุณหมอ
0: ตรงนี้เลยฮะถ้าเราดู
1: กรามเหรอคะ
0: เนี่ยนะฮะกรามที่มันเป็นเหลี่ยมของเราเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ลากเส้นตรงลงมาเราคำดูนะฮะเราจะรู้สึกได้ถึงการเต้นของเส้นเลือดตรงนั้น
1: ตุ๊บ
0: นั่นนะฮะ
1: ตรงนี้คำง่ายกว่าข้อมือเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
0: คำง่ายกว่าเยอะฮะเพราะฉะนั้นเราคำตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ถ้าเผื่อมันแรงดีเนี่ยเราก็เรียกว่าไว้ใจได้เราก็ไม่เดินมือต้องดำเนินการนวดต่อไปอีกนวดหัวใจต่อไปอีกนะฮะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ป่วยอยู่ในท่าที่รู้ตัวขึ้นมาแล้วเราจะสามารถให้ผู้ป่วยนอนตะแคง
1: ทำไมต้องเปลี่ยนเป็นนอนตะแคง
0: นอนตะแคงไปข้างใดข้างหนึ่งการนอนตะแคงเนี่ยมันเป็นการที่ช่วยให้ลิ้นเนี่ยไม่ไปอุดทางเดินอากาศเพราะถ้าเรานอนหงายแล้วเราไม่ได้ใส่ไม้กดลิ้นหรืออะไรเข้าไปไม่ได้มีอุปกรณ์กันลิ้นตกนะฮะเพราะในผู้ป่วยหมดสติลิ้นจะตกไปอุดทางเดินอากาศน
1: ะ
0: บริเวณคอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานอนตะแคงเพื่อไม่ให้ลิ้นตกไปอุดทางเดินอากาศเขาหายใจได้เองอากาศจะได้เข้าได
1: ้
0: นะอีกจุดหนึ่งก็คือถ้าเขาสำลักขึ้นมาเพราะว่าคนไข้ที่รู้ตัวเราจะเห็นว่าคนรู้ตัวเนี่ยเขาจะเหมือนจะทำท่าจะอาเจียนแล้วบางทีก็จะมีของที่เขาเพิ่งรับประทานเข้าไปเนี่ยอาเจียนออกมาเขาจะได้ไม่สำลักลงไปในหลอดลมเขาถ้าในท่านอนหงายโอกาสสำลักมันจะสูงถ้าตะค่าตะแคงเนี่ยเวลาอาเจียนออกมามันก็จะไหลออกไปนะฮะไม่ถูกดูดกลับไปที่ในหลอดลมซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้อง
1: เราควรจับตะแคงไปทั้งตัวหรือว่านอนหงายแล้วหันแค่บริเวณใบหน้า
0: เราก็สามารถตะแคงไปทั้งตัวได้เลยนะฮะ จะดีกว่าเพราะว่าตะแคงแต่ใบหน้าผมว่าก็คงอาจจะไม่อยู
1: ่
0: เพราะว่าไม่สามารถจะต้องคอยกดไว้นะฮะ
1: ค่ะอย่างนี้เขาจะมีการพักฟื้นนานไหมคะคุณหมอกว่าที่ทางหน่วยกู้ภัยจะมาถึง
0: อ๋อถ้าคือปกติแล้วเนี่ยนะฮะเราต้องทำดำเนินการกู้ชีวิตเราโดยมากเนี่ยหน่วยกู้ภัยเนี่ยเขาน่า

0: งานไม่ค่อยดีระบบหัวใจก็เพิ่งอ่อนแรงจากการหยุดเต้นมาจะให้แข็งแรงเหมือนเดิมเลยทันทีละจะเป็นไปไม่ได้น
1: ะ
0: มันก็ต้องดูแลเข้าไปก่อนนะจนกว่าจะมีคนมาช่วยนะฮะถ้ามีคนอื่นมาช่วยด้วยก็จะสามารถทำได้ในทีมแพทย์ที่เข้าไปเนี่ยก็จะทำสมมติถ้าเข้ามา3คนเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นคนละอุปกรณ์เครื่องให้ออกซิเจนเครื่องให้น้ำเกลือมันไม่สามารถทำได้
1: ค่ะคุณหมอแล้วในกรณีที่อย่างเมื่อตอนต้นนะคะคุณหมอบอกมาว่าเราควรจะช่วยเหลือก่อนยังไม่ควรถอดใจแต่มันจะต้องมีบางกรณีที่ระยะเวลามันทิ้งช่วงมานานเกินมันต้องระยะเวลาประมาณไหนคะที่เรารู้สึกว่ามันไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้แล้วจริงๆ
0: ครับคือไอ้ระยะเวลาประมาณไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีตัวเลขที่เป็นตัวเลขวิเศษว่าจะบอกได้ว่าเกินครึ่งชั่วโมงแล้วมันไม่หายเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะถ้ากู้ไปนานนะฮะปู้ไปนานนะฮะแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเพราะว่าสิ่งที่จะดีขึ้นเนี่ยเราต้องพอดูได
1: ้
0: นะเช่นตัวเริ่มอุ่นขึ้นนะฮะเริ่มมีการหายใจมาแม้จะช้าๆก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือเริ่มมีการขยับอะไรของร่างกายบ้างถ้ามีการสนองอยู่บ้างเนี่ยอย่าไปถอดใจถึงแม้ไม่มีการตอบสนองเลยนะฮะแต่ว่าถ้าผู้ป่วยเนี่ยนะฮะคือการที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะเราคงประเมินอะไรไม่ได้มากแต่ถ้ามีทีมแพทย์มาเขาจะมีการประเมินว่าหัวใจเต้นเป็นลักษณะไหนก็จะมีคลื่นหัวใจโชว์อยู
1: ่
0: นะฮะแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่มาบอกได้ว่าอันนี้ควรจะหยุด
1: หรือไปต่อ
0: ใช่ไหมเพราะนั้นเราผมคิดว่าหน้าที่ที่จะหยุดหรือไปต่อเนี่ยเราไม่ควรไปเป็นคนตัดสินนะฮะให้ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเขาตัดสินดีกว่าเพราะเราอาจจะตัดสินผิดแทนที่ว่าคนไข้จะฟื้นก็เลยไม่ฟื้นเพราะเราไปปล่อยเท่าเหมือนกับอุ้มใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นไปกลางทะเลกลางแม่น้ำแล้วก็ไปปล่อยเขาว่ายกลางแม่น้ำอันนี้ก็ไม่สมควร
1: ยังไงก็แล้วแต่คือถ้าตราบใดที่ทีมแพทย์จะมาไม่ถึงให้เรา
0: ให้จัดการไปก่อนดำเนินการไปก่อนจนกว่าจะถึงส่งถึงมือแพทย์เช่นมีรถเอาไปส่งก็ในระหว่างรถ
1: ก็ปั๊มไปเรื่อย
0: จนถึงห้องฉุกเฉินแล้วถึงจะไปส่งให้เขาและตอนนี้เราก็มอบภาระหน้าที่ในการตัดสินใจว่าจะหยุดหรือจะปั๊มต่อเนี่ยให้เขาไปเลย
1: ค่ะคุณหมอแล้วถ้าในกรณีที่มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันในทางเดินหายใจเราจะมีวิธีการเอาออกมาได้ไงล่ะคะถ้าเราไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: ครับก็อันนี้จะลำบากนิดถ้าเผื่อเราอ้าปากและเราเห็น
1: ค่ะ
0: เราก็มีสิทธิ์ที่จะหยิบออกมาได้ในกรณีคนไข้ไม่รู้ตึกตัวเขาคงไม่กัดเรานะหยิบออกมาได้นะฮะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่น
1: ะ
0: ก็จะลำบากนิดนึงนะฮะอย่างถ้ามันเป็นจมน้ำอะไรเงี้ยบางทีจะมีสาหร่ายมีอะไรอุดๆอยู่ในทางเดินอากาศอย่างเงี้ยนะฮะบางทีเราก็ต้องใช้ทำยังไงให้เขาอาเจียนออกมานะฮะอาเจียนออกมาเช่นโดยการตบหลังบางทีนะฮะ
1: แล้ว
0: ก
1: ็ดัน
0: ล้วงคอก็ได้ฮะล้วงคอก็ได้หรือดันที่ท้องนะ
1: ฮะให้เขาขย้อนคุณหมอที่จะให้เขาขย้อนมา
0: บริเวณท้องซึ่งในเด็กก็จะได้ผลดีนะฮะแต่ในผู้ใหญ่นี่ก็อาจจะไม่ได้ผลนะฮะแต่บางอย่างเนี่ยก็เหลือความสามารถที่เราจะทำเหมือนกันในกรณีอย่างเงี้ยเพราะการอุดเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าอะไรเข้าไปอุดนะฮะแล้วก็ถ้ามองเห็นก็คือเอาออกได้แต่ถ้ามองไม่เห็นเนี่ยมันอยู่ลึกเนี่ยเราก็ในประชาชนธรรมดาก็คงจะทำลำบากคงจะต้องรอความช่วยเหลือจากทีมแพทย
1: ์ค่ะก่อนที่จะไปถึงจุดของการช่วยชีวิตระดับนั้นกันนะคะคุณผู้ชมคะอยากให้คุณหมอเนี่ยแนะนำวิธีการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปหน่อยดีกว่าค่ะว่าจะทำตัวยังไงให้มันห่างไกลจากสุขภาพหัวใจและปอดที่ไม่ดีบ้างคะเขาควรจะดำรงชีวิตยังไงกันบ้าง
0: ความจริงหัวใจและปอดเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งมีมาพร้อมกับที่เราเกิดนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็เป็นสิ่งที่อวัยวะที่ทำหน้าที่คงทนเรามีหน้าที่ดูแลรักษาให้เขาอยู่กับเรานานที่สุดจนแล้วทั้งอายุเรามากๆจน80 90น
1: ะ
0: ก็คือมันก็จะเสื่อมไปตามวัยนะฮะงั้นเราก็ต้องดูแลโดยหลักสุขบัญญัติ10ประการถ้าใครเคยท่องตอนที่เรียนหนังสือตอนสมัยเด็กทุกข้อนั่นน่ะปฏิบัติไปเถอะฮะ
1: นะ
0: แล้วก็ส่วนใหญ่เราจะมาลืมเอาเมื่อเราเลิกเรียนแล้วเราก็คืนคุณครูไปแล้วเราก็กินอาหารมันๆนะให้ไขมันไปอุดในเส้นเลือดไปสูบบุหรี่นะเพราะเราเต็มไปด้วยกิเลสต่างๆนะฮะเราไปสูบบุหรี่ทำลายปอดของเราเองทำให้เป็นมะเร็งมากขึ้นแล้วก็ไม่ควรทำออกกำลังกายให้สม่ำเสมอทั้งปอดและหัวใจเนี่ยเขาต้องการการออกกำลังกายเพื่อจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับติดเครื่องนะฮะแล้วก็ทำให้ยังคงสภาพการทำหน้าที่ได้อย่าง 100% เพราะนั้นผมก็คิดว่าสิ่งต่างๆที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้กันอยู่แล้วเพียงแต่เราจะทำได้หรือไม่ทำได้นะฮะถ้าเราทำไม่ได้นะฮะเราก็ต้องไปดูผู้ป่วยนะที่

0: ป่วยด้วยโรคหัวใจและโรคปอดซึ่งนอนอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆซึ่งน่าสงสารมากเพราะบางโรคเนี่ยมันไม่หายตลอดชีวิตเลยนะฮะและทำชีวิตสั้นลงเป็นมะเร็งต้องมาต่อสู้กับการรักษามะเร็งนั้นผมก็คิดว่าสุขบัญญัติ10ประการนี่คือสิ่งที่ดีนะคร
1: ับ ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขนะคะเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทํานะคะกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองค่ะและในครั้งหน้านะคะผักหวานจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับหัวใจกันให้ดีมากยิ่งขึ้นวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วนะคะเราสองคนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Quiz Show in English เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Only one that will go home with an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University as well as a scholarship เราแข่งขันคัดเลือกรอบภาคเหนือกันอยู่ครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่และโรงเรียนปัวจังหวัดน่านเรามีน้องจ้อมน้องหลิงหลิงและก็น้องเซเว่นอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆโรงเรียนปัวไหมครับ
1: โรงเรียนปัวเจ้าม
2: อหอมก็เจ้ามอหอมก็เจ้า
0: Original soundtrack มาเลยนะครับโอเคน้องร้องโรงเรียนปัวนะครับอยากจะบอกอะไรสาวๆที่เมื่อกี้จะมาขายเสื้อมอหอมให้เรา
3: สตรีนารีรัตน์จริงวินวิน
0: เอาเป็นว่าช่วงนี้เราจะให้น้องๆทั้ง2ทีมนะครับได้เข้าใจกฎกติกาการแข่งขันให้ชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งครับเชิญครับ
4: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
5: These days, everyone is probably familiar with experimental plantation because agriculture innovation in Thailand has developed so far that even rain can be created. But what about 100 years ago? Today, I'm going to take you to see an experimental plantation that started 100 years ago. So, let's go and see.
6: When you visit Dharapiram Palace in Chiang Mai,which is under the care of Chulalongkorn University. Apart from the architect beauty of the palace, that's more than a century old, you'll also notice a nearby garden called Suan Jiao Sabai. This garden was once the experimental plantation of Princess Dararasmi, the owner of the palace. When Princess Dararasmi returned to Chiang Mai, she had the intention to start an experimental plantation for the general public to learn and adapt from in order to increase the crop yields.She chose an area in Mae Rim District and started with a cabbage garden, from where she taught locals how to grow cabbages. From then on, she began growing a variety of fruits and vegetables, such as asparagus, cherries, beetroots, carrots, and gave them to the locals. And this very garden is the first place in Chiang Mai to use labor-saving farm implements with animals, like plows and harrows. The princess also experimented with growing new rose varieties.Her favorite rose later became known as the Chulalongkorn rose. This variety of rose is large, pink, fragrant, and doesn't have any thorns. It is an old rose variety that has 45 petals and measures 12 to 15 centimeters in diameter.
5: Even though Suan Jiao Sabai is no longer an experimental plantation, you can still admire the beauty of Chulalongkorn roses in Dharapiram Palace in Chiang Mai.
0: Which of the following is incorrect about Suan Jiao Sabai? A. This garden was the experimental plantation of Princess Dararasmi. B. This garden was built in a Western architectural style. C. Farmers were using labor-saving implements with animals. D.Princess Dararasmi experimented with growing different types of roses in the garden. พร้อมแล้ว See you! You! ตัวได้ไปครับตอบว่า
7: The answer is C. Farmers were using labor-saving implements with animals.
0: Your answer C is... ผิดนะครับ Automatically, we come to this side.
8: The answer is D. Princess Dararasmi experimented with growing different type of roses in the garden.
0: Your answer is... รอไปก่อนเพราะฉะนั้นเหลืออีก2 choice. พร้อมนะครับ See you! นารีรัตน์ได้ตอบก่อนบ้างทีนี้ The answer is...
8: B.
0: Can you please read out loud?
8: This garden was built in Western architectural style.
0: Your answer, B!เอาไปเลย100คะแนน ัดเจนนะครับนำออกสตาร์ทไปก่อนแล้ว100คะแนนยินดีด้วยนะจ๊ะโอเคทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาฟังคำใบ้5ข้อนะครับเพื่อเฟ้นหาว่าใครอะไรหรือที่ไหนกับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which person Who number 1 This person was born in EnglandOn the 300th anniversary of Galileo's death on January the 8th, 1942. His father was a doctor and researcher on tropical diseases. His father also liked to take him into the lab and taught him mathematics until he became more knowledgeable. All right, ยังไม่จบข้อหนึ่งเลยอ่ะตอบว่า
7: สตีเฟนฮอว์กิงคร
0: ับ คิดว่าได้ไม่ได
7: ้ได
0: ้เอาไปเลยโอ้ Amazing เมืองน่านโรงเรียนปัวเป็นอย่างยิ่งคนคนนี้เกิดในวันที่8มกราคม1942นั่นแปลว่าครบรอบ300ปีการเสียชีวิตของกาลิเลโอพอนี้มานี่รู้เลยปะยังนะฮะแล้วที่บอกว่าคุณพ่อเป็นหมอแล้วก็เป็นนักวิจัยด้านโรค เรียกว่าพื้นที่เขตร้อนอันนี้รู้แล้วก็ยังอีกชอบไปที่ห้องแลบแล้วก็เรียนรู้คณิตศาสตร์แล้วก็สุดท้ายมีความรู้มากกว่าพ่อข้อนี้เหรอ
9: ไม่ร
0: ู้ก็ไม่รู้อีก
7: รู้ว่าเกิดวันตายของกาลิเลโอแล้วก็ตายวันเดียวกับวันตายของไอน์สไตน์แต่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร
0: ่โอ้มีความเกี่ยวโยงในเรื่องของวันนะฮะ
7: ก็เลยคิดว่าสตีเฟนฮอว์กิง
0: รับไปแล้ว200คะแนนสุดยอดจริงๆเลยนะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียว we'll take a break and we'll be back after these messages
4: เปิดประตูสัญจรตลอดสกูลทัวร์โครงการแนะนำความรู้ทางการศึกษาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีนี้ได้ออกเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านขอนแก่นปัตตานีและปทุมธานีเพื่อเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษและสร้างความเข้าใจในระบบ TCAS เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องๆรู้เท่าทันและได้แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่นิสิตจุฬา
0: Alright welcome back to See You on the Road Season 2300คะแนนดังต่อไปนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะได้เข้าสู่รอบต่อไปเชิญแรนดอมเลยครับTrue or False Category ใหญ่ๆที่พี่เต้จะให้พวกเราไปก็คือ Traveling ปัวส่งใครเข้าประกวดครับน้อง Bright ในขณะที่นาริรัตน์จังหวัดแพร่น้องจอมนะ
4: ทั้ง2คนจะต้องมาสลับกันตอบคำถามทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีงานนี้ทั้งไบรท์และจ้อมต้องรับความกดดันกันคู่เลยนะครับเพราะต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าอีกฝ่ายเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสู่รอบต่อไป
0: You can bring these items on the plane True or false เริ่มครับ Sam can bring a nail clipper in his carry-on bag
10: False
0: Sarah can bring liquid in her carry-on bag by filling each of the 11 100 milliliter bottles halfway.
7: True.
0: John can bring a gun in his carry-on by informing the staff at the check-in counter about the item, separating the gun and the magazine from each other, and presenting his gun license.
10: True.
0: Ray can put his 32,000 milliamp power bank in his checked baggage.
7: False.
0: Jay can bring two 32,000 milliamp power banks as carry-on items.
10: True.
0: A child can bring a toy gun with him on the plane.
7: False.
0: David can bring a box of matches in his checked baggage.
10: True.
7: False.
0: Harry can bring oil paint in his checked baggage.
10: True.
0: Mike can bring an electronic cigarette in his carry-on.
10: True.
7: False.
0: Anna can bring pepper spray in her carry-on bag to protect herself.
7: False.
10: True.
0: และในสองโรงเรียนนี้มีโรงเรียนหนึ่งครับที่ตอบได้ถูกต้อง6เต็ม10 อีกโรงเรียนหนึ่งได้5เต็ม10และโรงเรียนที่จะได้รับ300คะแนน is บัวเอาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่ง Nail Clipper Carry On ได้ไหม
9: ได้ครับแต่ต้องเก็บใส่
0: ไม่ได้ Carry On ไม่ได้ลูกต้องเช็คอินเท่านั้น Liquid เรามีทั้งหมด11ขวดขวดละ100มิล11ขวดถ้าเติมเต็มทั้งหมดเราจะมีกี่ลิตร
11: 1.1
0: ลิตรใช่โอเคถ้า 1.1 ลิตรแต่ว่าเราเติมทั้งหมดแค่ครึ่งเดียวเนี่ยเราจะมีของเหลวขึ้นไป550 5.5 ใช่ไหมฮะซึ่งมันก็น่าจะโอเคนี่นาหรือเปล่าได้ไม่ได้
9: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะว่า
9: ทั้งตัวที่เอาขึ้นไปต้องไม่เกิน100
0: ตัวเต็มของมันต้องไม่เกิน100นะครับโอ้แล้วก็มีทั้งหมดรวมแล้วไม่เกิน
9: 100
0: 1ลิตรต่อไปถ้าเกิดเป็น power bank 32,000 มิลลิแอมเนี่ยเช็คอินได้ไหม
9: ไม่ได้
0: เพราะว่าเขากลัวอะไรเขากลัวมีคนไป
9: มันอาจจะเกิดการระเบิด
0: กลัวจะระเบิดแล้วจะเรื่องใหญ่โกโซบิกเข้าไปครับต่อไปแล้วถ้าเกิดไอ้ 32,000 ที่ว่านี้แต่ขอ2ได้ไม่ได้ลูก
9: ได้
0: ครับแต่ไม่เกิดนี้นะฮะต่อไปปืนเด็กเอาได้ไหม
9: ของที่มีรูปร่างเหมือนปืนทุกชนิดเอาขึ้นไหม
0: ของที่มีรูปร่างเหมือนปืนทุกชนิดหรือเหมือนอาวุธไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นกล่องไม่ขีดล่ะไม่ได้เลยจะโหลดหรือ carry on ก็ไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นสีน้ำมันล่ะโอเพนได้ไหมได้
9: น่าจะได
0: ้ไม่ได้ครับมัน flammable ครับรีฟ้าเนี่ยเอา carry on ขึ้นได้ไหม
9: ไม่ได้
0: ถือว่าอันตรายเอาขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสเปรย์พริกไทยล่ะถือว่าเป็นอาวุธนะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆเรียนปัวนะฮะเราได้แล้วอีก1โรงเรียนนะครับที่จะเข้าสู่รอบต่อไปยังเหลือคู่สุดท้ายอีก1คู่นะครับที่จะวัดกันว่าใครคือโรงเรียนที่5ที่จะเข้าสู่รอบต่อไปเราไปพบกับหนุ่มๆสาวๆจากโรงเรียนสตรีศรีนาและโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยอ้ําน้องสายน้ำและน้องตักมาจากคำว่าอะไรลูก
12: ตักกษัตริย์ครับ
0: สองสาวอีกหนึ่งหนุ่มจากสตรีศรีน่านอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจาก Prince Royal บ้างครับ
13: น่านอะ Prince Royal แต่เราอะ
14: Royal
0: อ้าว Prince Royal ครับน้องอุทิศน้องป๊อปน้องติ่งติ่งอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆสตรีศรีน่านครับ
15: พวกเรา Prince Royal ขอเป็น Prince ในหัวใจเธอนะครับ
0: โอเคเกมแรกคือการตอบคำถามจาก VTR ครับ
5: These meatballs are humongous. These bowls, they're also humongous. In the olden days, the Lampang people used ceramic bowls like these to eat. Different bowl sizes are for different purposes. For example, these bowls are for working class people because they had to eat a lot. But aren't these bowls a little bit too big?
6: Lampang is a ceramic town because it has kaolin clay, or clay that's white or pale in color. An important source of kaolin clay in Lampang is the Jaehom district. Kaolin clay contains the mineral kaolinite and is formed from the disintegration of the feldspar. Kaolin clay can be used to make ceramics without having to add other raw materials. The person who first thought of using kaolin clay to make ceramics was Aba Yi Saixin.Who fled from poverty and emigrated from China during World War I. The Guangdong province where he was born was no stranger to ceramics, so when he saw the sharpening stones that the locals in Lampang were selling, he recognized the kaolin clay the stones were made out of. He went in search for and found the source of the mineral and brought it back to try make ceramics with it. He found that the clay was of good quality. It produced strong ceramics with a beautiful white texture.Aba Yi later invited his Chinese friends to establish the first ceractory in Lampang. In the past, ceramics sold very well in Lampang because people liked to use them. At the time, the bowls came in four sizes. The 5-6 inch bowls are used in many homes or for rice soup in homes of nobilities, while the 7-8 inch bowls are used by the working class. Today,

0: However, the shapes and patterns of the bowls have grown very diverse. Currently, there are 200 ceramic factories in Lembang, half of which are able to produce ceramics for export.
1: From the video, which of the following statements about Kaolin clay in Lembang is correct? A. It can be used to make four types of ceramic bowls, from bowls that are 5 to 6 inches in diameter to bowls that are 7 to 8 inches in diameter. B. Lembang is the best source of Kaolin clay in the country. C. Kaolin clay can be used to make ceramics without having to add anything else to it. D. The clay's white color is formed from the deposit of feldspar. พร้อมแล้ว C. U. สตรีสีหน้าได้ไหมครับตอบว่า
2: D dog. The clay's white color is formed from the deposit of feldspar.
1: ข้อดีคำตอบของน้องๆนั้นเป็นคำตอบที่ยังไม่ได้เลยจ้ะอ้าวเป็นสโตรล
3: C ครับ
4: C ครับ
1: อ่านให้ฟังด้วยจ้า
2: Kaolin clay can be used to make ceramics without having to add anything else to it.
1: You think it's right? คำตอบคือข้อ C เป็นของเราเลยครับไปที่ข้อต่อไป Who, what, or where? The following are the characteristics of which country? Clue number one: This country has 4 official languages, one of which is English. It is a small country with an area of only 900 square kilometers. Clue number two.It has the highest population density in the region and the 3rd highest in the world. The population of this country is about 5 million. Clue number 3. It does not have a lot of natural resources, but its economy has been Prince Royal Vithyalai มาก่อน ตอบว่า
3: Singapore.
1: คิดว่าใช่หรือไม่ใช่ครับตอนนี้ที่นำอยู่ที่300คะแนนคือ Prince Royal Vithyalai พักสักครู่เดียว We'll be back after these messages All right, welcome back to See You on the Road Season 2อีก300คะแนนดังต่อไปนี้จะเป็นการตัดสินชี้ชะตาครับว่าน้องๆจาก Prince Royal Vithyalai นั้นจะสามารถเข้าสู่รอบต่อไปอย่างลอยนวลหรือจะทำให้สตรีสีน่านได้300แล้วมารุ้นกันใน Sudden Death ก่อนอื่นเลยแน่นอนเราจะต้องสุ่มเลือก Random ครับSequencing Put the following measuring scales in order from the shortest to the longest 1meter 1 centimeter 1 foot 1 1 cubit 1 cen 1 inch 1 mile 1 league and 1 yard begin
5: ต้องเรียงลำดับจากขนาดสั้นไปยาวนะครับงานนี้สตรีสีน่านต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าเพื่อลุ้นตีเสมอ
1: 3สองหนึ่งมือไขว้หลังครับ300คะแนนนั้นตกเป็นของโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนเลยครับและ Prince Royal Vithyalai เข้าสู่รอบต่อไปวิธีการเรียงให้มันง่ายเนี่ยนะครับควรที่จะเทียบหน่วยเดียวจับมันทั้งหมดแปลงให้เป็นเมตรให้หมดเพราะฉะนั้นชัดเจนครับว่าที่สั้นที่สุดในทั้งหมดนี้ต้องเป็นเซนนิ้วล่ะครับต้องใช้ 39.3721 นิ้วถึงจะเป็น1เมตรค่อยตามด้วยฟุตหรือฟีตเพราะต้องใช้ 3.28 ฟีตถึงจะเข้ากับ1เมตรคิวบิตนั้นต้องใช้ถึง2คิวบิตถึงจะเท่ากับ1เมตรถ้าเป็นหลานั้นต้องใช้ 1.08 หลาถึงจะเท่ากับ1เมตรวา1มี2เมตรเส้น1มี40เมตร1ไมล์
5: คือ 1,609 เมตรและ1ลีกหรือ1โยชน์นั้นก็คือ 16,000 เมตรขอเสียบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสตรีศรีนันท์และให้กับรุ่นที่เข้ารอบต่อไป Prince Royal วิทยาลัยจาก10โรงเรียนตอนนี้เราคัดได้แล้ว5โรงเรียนจากภาคเหนือในการที่จะจับคู่ในรอบรองชนะเลิศนั้นอาจจะยากนิดหนึ่งดังนั้นเราจะพาน้องๆทั้ง5ทีมมาแข่งขันในเกมเดียวคือ Think Fast แล้วเราจะเริ่มการแข่งขันนี้ด้วยโรงเรียนสาธิตมช.พี่เต้จะอ่านโจทย์ให้เวลาเรียบเรียงความคิด5วินาทีแล้วเราจะเริ่มคาวด์ดาวน์กันเลยพร้อมนะครับโจทย์ของเราคือ Name the members of APEC 60 seconds Now
4: South Korea
6: Past
7: United States
8: Cambodia Past
9: Lao
10: India
11: Thailand
12: Mongolia
13: Pakistan
14: Maldives
15: England
16: Korea
17: USA
18: Brunei
19: Philippines
20: Past
21: America
22: Japan
23: Saudi Arabia
24: Vietnam
25: Lao
5: หมดเวลาครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอและความเจริญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับนั่นคือมูลเหตุที่เกิดกลุ่มประเทศเอเปคครับหลักการในการที่จะเป็นสมาชิกกลุ่มนี้ได้จะต้องอยู่ไม่ติดก็ใกล้เคียงมากๆกับมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกประเทศที่ติดกับแปซิฟิกจะได้อยู่ในโควต้านี้นะยกตัวอย่างเช่นนะฮะกัมพูชาก็ไม่อยู่นะครับจะมีด้วยกันคือออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีจีนฮ่องกงอินโดญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์ปาปัวนิวกินีเปรูฟิลิปปินส์รัสเซียสิงคโปร์ไชนีสไทเปหรือไต้หวันสหรัฐอเมริกาเวียดนามและแน่นอนที่สุดประเทศไทยและทีมแรกที่เข้ารอบขอแสดงความยินดีกับน้องๆสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับโรงเรียนต่อไปขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนปัวโรงเรียนต่อไปนะครับที่จะเข้าสู่รอบต่อไปขอแสดงความยินดีกับน้องๆ Prince Royal วิทยาลัยครับ And last team entering the next round congratulations to นครสวรรค์ครับนั่นหมายความว่าน้องๆจากสาธิตมน.จะต้องกลับบ้านไปนะครับมาถึงตรงนี้แล้วฝากอะไรไปถึงเพื่อนๆอีก4โรงเรียนที่ตอนนี้ไปรอในรอบต่อไป
26: ไม่ว่าใครจะได้เป็นตัวแทนภาคเหนือนะครับก็ถ้าได้เป็นตัวแทนแล้วก็เอาที่1ของประเทศไปเลยครับ
5: ขอเสียบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆสาธิตมน.ด้วยครับอย่าลืมนะครับทุกๆวันเสาร์ 7:00 น.เรามีนัดกันกับรายการ See you on the

0: มลเดียแม่แห่คุณผู้ชมครับพาลูกทัวร์ไปส่องสัตว์ก็เจอแต่กวางกวางและก็กวางครับแต่ทีมไกด์เด็กของเราขอแก้ตัวกับแก๊งเพื่ออินเตอร์ด้วยปาร์ตี้บาร์บีคิวที่มาพร้อมความสนุกสนานกับเกมใบ้คำศัพท์ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วทีมของน้องตุลครับทำเวลาในการใบ้คำศัพท์นานกว่าทีมอื่นเขาแม่แห่ทำให้คู่ของน้องตุลต้องมาตามลุ้นแพ้กับทีมคู่สุดท้ายของน้องเปรมนี่แหละครับ
1: It's in the water. It's in the water. And it has like a...
0: นั่นแน่ลูกทัวร์ของเราทำอะไรครับนั่นแถมมือไม้ท่าทางมาแบบนี้เขาไม่เรียกว่าใบ้คำอย่างเดียวแล้วครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า charade นั่นก็คือการใบ้คำด้วยท่าทางนั่นเองครับ
1: It hurts when you touch itIt burns. It burns when you touch it.
2: Make up fun, but like, play what?
3: Play what?
2: Jellyfish. Jellyfish. Jellyfish.
0: โอ้ปล่อยทีมน้องตุลเกรงลุ้นแพ้ลุ้นชนะอยู่สักนานสองนานสุดท้ายเกมพลิกครับทีมคู่น้องเปรมเป็นฝ่ายชนะเข้าวินแบบนี้ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า He who laughs last laughs best ล่ะครับ
4: ก็สนุกดีเพราะว่าตุลแพ้แล้วก็เขาก็เอาลิปสติกมาเขียนหน้าอย่างเงี้ยค่ะแพ้เพราะว่าคำมันยากอ่ะคือคนอื่นแบบได้ชิลเวอร์แต่ของตัวนั้นยากมากอะไรเงี้ยจัดเต็มทุกคนอ่ะแบบคือขนาดเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมเราก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นนิวเฟนนะวาดแบบคิ้วๆหน่อยเงี้ยจัดเต็มเลยค่ะมากันเต็มหน้าเลยอะไรอย่างงี
5: ้ Good morning how are you จ๊ะ What's your name where you come from
6: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่3นะครับกับเด็กๆของพวกเราทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับอยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาเหมือนกันครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์นะฮะเขาได้ทำกิจกรรมร่วมมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาภาษาอังกฤษเขาเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นมาเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับวัยใกล้เคียงกันนะคะทำให้เด็กๆเนี่ยลดความเกรงค่ะทำให้เกิดความผ่อนคลายพูดอะไรก็พูดเลย
6: เพราะฉะนั้นเขาจะกล้าพูดกล้านำเสนอ
7: มากขึ้น
6: เพราะยังไงแล้วนี่ก็คือเพื่อนเพื่อนเข้าใจเพื่อน
7: ถูกต้องค
6: ่
7: ะ
6: และวันนี้จะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษไปอีกหนึ่งขั้นบอกได้เลยว่าแอดเวนเจอร์สุดๆสนุกสนานเฮฮามันเต็มที่
7: เต็มที่
6: เพราะว่าที่นี่คือ Life Park at Greenery Resort เขาใหญ่ครับ Welcome to Life Park at Greenery Resort เขาใหญ่
8: Yes, and there we are going to do an extreme activity.
9: Yeah. And we are recommend three of them. The first one is a paintball, and the second one is car bomb, and the last one
10: is egg mat. A big elastic with a seat. You have to sit there and we will shoot up in the air.
11: อันเรียกก่อนไปเลยเหรอ
10: Never get back
11: ไปเลยเหรอ
10: Never get back
9: Never get back Find me a galaxy in the galaxy
12: Okay I will separate into two groups me and Tun is the
9: first group
12: yeah and
9: Bang
10: and Bang
9: yeah second group
13: วิธีของเราก็คือ on i all
10: ไทยสไตล
13: ์ไทยสไตล์
6: Have you ever tried on i
13: all
6: on i all on i all on
13: i all
0: ไกด์เด็กบอกว่าโอ้น้อยออกเป็นวิธีของไทยสไตล์แต่ถ้าเป็นของสไตล์ฝรั่งเขาจะใช้เพียง1นิ้วหรือ2นิ้วยืนออกมาเพื่อจับคู่หรือแบ่งทีมการละเล่นนี้เรียกว่า once and twos และแล้วไกด์เด็กกับลูกทัวร์ของเราก็แบ่งทีมเพื่อเตรียมลุยกับภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นที่รอให้ลุยอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
14: เฮ้ guys are you ready
15: yeah
6: Yeah! โอ้โหเดี๋ยวนี้ใช้ด้วยความมั่นใจแล้วเกินตอนนี้แบ่งกันเป็น2กลุ่มก็กำลังจะเข้าไปเล่นกิจกรรม
7: ทริปนี้นะคะจัดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อว่าให้เด็กๆนะคะได้มีการสื่อสารค่ะและก็วางแผนกันเป็นทีมนั่นเองค
6: ่
7: ะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารมากขึ้น
6: การฟังการพูดก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆรับรองครับว่าวันนี้กิจกรรมของเราจะสนุกสนานอย่างมากนะฮะ
7: ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
6: ไปครับ
0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นเพนบอลคาร์บัมและ X-Max แต่สุดท้ายแล้วการร่วมมือกันวางแผนในแต่ละกิจกรรมของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทีมไหนจะคว้าชัยชนะไปได้มากที่สุดไปตามเชียร์พร้อมๆกันเลยครับ
1: One at the back and then two groups of two
15: can go left and right.
16: Oh, so she's defending the flag?
15: Yeah.
16: And then?
15: And then two groups of two.
16: Oh.
17: So you guys go together?
15: And you guys together?
18: Okay. And if you get one shot, you're already dead?
15: Yeah, you have to raise your weapon.
16: What?
15: Raise your weapon so they don't shoot you again and you go out. But there's another rule. There's another rule. If you come close to a guy like 5 meters and less, you cannot shoot him, but you can say as fast as you can, you're dead. And if you say that, he's dead. He goes out. Because if you shoot him at less than 5 meters, it's gonna hurt.
19: 1, 2, 3, punch
10: him! Yeah. You want to take a fat one. Take a fat one.
20: Yeah, me and the left two will both try. And then you guys must just help us get there. Like, make sure that we can try and get there without being shot.
7: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะทีมสีแดงค่ะกำลังวางแผนนะคะในการแบบที่จะเอาชนะค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ brainstorming ค่ะแต่นี่เป็นแบบว่าเป็นแผนลับมากๆค่ะก็เลยเรียกว่า confidential brainstorming นั่นเองค่ะ
19: 1 2 3 ready

0: Muck, Muck.
1: มีวันนี้ก็มาทำกิจกรรมเป็นแบบว่าเครื่องเล่นเอ็กซ์ตรีมพวกแบบเพนบอลอะไรอย่างนี้ก็สนุกดีค่ะ
2: ตอนเล่นเพนบอลก็มีคนหนึ่งในทีมตัวนะคะคือเขาเคยเล่นมาก่อนแล้วเขาก็จะเหมือนมีเทคนิคบอกว่าเราควรจะแบ่งมีคนไปเฝ้าธงนะแล้วก็มีแบ่งเป็น2กลุ่มให้ไปซ้ายขวาต่างกันให้ดูแลกันไปเพราะว่าคือมีคนนึงก็กลัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยมันน่ารักมากเพราะว่าเขาก็เลยบอกว่างั้นไป2คนจะได้ดูแลกันด้วยแบบดูซ้ายขวาตอนแรกพี่ฮาร์ดนัดกับตูนว่าเนี่ยเดี๋ยวไปกัน2คนพร้อมกันนะตูนไปกับพี่เสร็จปุ๊บหันไปอีกพักนึงพี่ฮาร์ดวิ่งไปแล้ว
3: โอ้โห
4: เวลเทพเลย
5: ตอนจับธงเลยอ่ะแบบมันรู้สึกแบบมันเป็นฮีโร่เลยอ่ะคือเราเป็นคนที่ทำให้แบบสงครามเนี่ยมันจบลงแล้วอ่ะเนี่ยเราเป็นผู้ชนะอ่ะใช่รู้สึกแบบประทับใจตัวเองมากๆเลย
6: เครื่องเล่นขาบั๊ม
7: Where
8: are we going,
7: keeper?
8: Okay.
7: Look, boom. No, brainstorm first.
9: Yeah.
7: Best is a
9: brainstorm.
7: This is a brainstorm.
10: Oh, okay. And what? 1, 2, 3, Brutal Game!
11: ตอนนี้เราอยู่กันที่เกมที่2แล้วนะครับแต่ว่าสรุปเกมเมื่อกี้ก่อนนะครับทีมสีฟ้า
12: เป็นผู้ชนะ
11: โอ้โหเขาเรียกว่าวางแผนมาดีนะฮ
12: ะ
11: ส่วนเกมนี้เหมือนกับการเล่นฟุตบอลแต่ว่าเล่นบนยานนี้หรือว่าเราอาจจะเรียกว่าแอร์คราฟต์ก็ได
12: ้
11: นะฮะหรือถ้าในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าการใช้ลมขับเคลื่อนเราก็เรียกว่าเราอาจจะเรียกว่าแอโรคราฟต
12: ์แอโรคราฟต
11: ์ใช้ลมนะฮะครับผมเกมนี้เดี๋ยวจะมาตามดูกันต่อว่าใครจะเป็นดาร์คฮอร์สนะครับและใครจะวิน as a landslide นะครับดูกันเลยครับพร้อมนะ
12: พร้อมค่ะ
11: ผมเชียร์ทีมสีฟ้าครับตอนนี้
12: ส

0: เราไปชนกันมันสนุกดีอะขับแบบเหมือนไส้ใครไม่ใช่เหมือนไส้สิแบบชอบใครหรือว่าอยากชนใครก็แบบกระแทกมันเลยอะไรอย่างงี
1: ้สีหน้าและแววตาของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทั้งสองทีมดูจริงจังมากครับคุณผู้ชมพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะพาทีมให้ชนะแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า slug it out สู้กันแบบไม่ถอยจริงๆเลยนะครับเนี่ย

0: Men X Max.
1: และคำใบ้ของเราก็คือ Titanic Every night in my dream I see you ฉันเข้าไป see you
2: เอาละครับสำหรับ Blue Team you got this word Titanic Titanic Did you know that?
3: Yes
4: ยืนในเห็นในรูปมันก็แบบยังไงให้บรรยากาศไม่เต็มที่แต่ว่าพอมาเห็นของจริงแล้วเห็นใกล้ๆแบบรู้สึกแบบโอ้โหใหญ่โตโหฬารเลยอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกตื่นเต้นแบบเฮ้ยเอาแล้ววะจะแบบเอาแล้วจะดีดแล้วเขาคำนับ5 4 3 2ปุ๊บ1ว่าจะหลับตาแล้วแต่พอมันดีดปุ๊บพัดตื่นโหลืมตาตาเปิดเลย
5: เป็นการประติดประต่อคำตอบที่ช่างดูทรมานร่างกายผู้ใบชัดจริงเลยครับซึ่งคำว่าประติดประต่อภาษาอังกฤษใช้คำว่า piece together นะครับ
4: คือฮาร์ดเนี่ยได้รับมอบหมายคำพูดหนึ่งคือเราต้องพูดคำว่า movie ก็คือเป็นการใบคำพอขึ้นไปข้างบนสื่อถ้าก็จะพูดต้องคำว่า movie นะถ้าก็ตะโกนไปเลยแบบแหกปากไปเลยอะ
6: โ

0: guess. I think
1: time to guess.
0: Hurry up. Five. Four.
2: Three.
0: Two.
2: No. Please leave.
3: Okay. What do you think?
0: Okay.
4: How do you feel?
1: How do you feel right now?
2: You know what?
1: Yeah.
2: So
1: it's okay.
2: It was amazing,
1: right?
2: Because I opened my eyes. It was close. Really? And I saw all of this, and I was like, oh my God.
1: Okay. So, what did you hear?
0: DiCaprio and the movie.
1: And the movie.
4: And the last one.
0: The last one we did hear.
1: DiCaprio and movie.
4: But it's late.
1: What did you say? What is your cue? Chip?
4: Chip?
1: Chip? Chip?
0: Chip?
1: Movie.
2: DiCaprio.
1: What is that?
4: DiCaprio.
1: What do you think?
0: The answer is... The Beast!
2: Go! Oh my God,
0: Titanic! You lost this game!
1: Just a game.
3: และนี่คือคำใบ้ของทีมสีแดงค่ะ
1: และนี่คือคำใบ้ของครูเลดี้เก๋ๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ทั้ง3คนที่อยู่บนแมชชีนนะฮะหรือว่าบนเครื่องเล่นของเรานะครับโอเค Yo what is this one find the keyword only one keyword of each of youตอนนี้นะครับผมก็บอกว่าเขาสามารถพูดได้ในคำที่เป็นคีย์เวิร์ดที่แต่ละคนคิดนะฮะจะพูดกี่ครั้งก็จะพูดไปคิดไปจะคิดไปพูดไปแล้วแต่นะครับแต่ว่าให้หยุดก็ต่อเมื่อเครื่องจักรคนนี้หยุดลงนะฮะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูเฉลยกันว่าน้องสองคนนั้นจะทายถูกหรือเปล่า

0: We do the activity together. We tired, but we have a fun. Okay,
1: yeah.
2: Lot of fun.
1: Yeah. ครูเลดี้เก๋ๆครับรู้สึกไงครับวันนี
3: ้ครูเลดี้เก๋ๆนะคะก็นะต้องขอชื่นชมเพราะว่าภาษาอังกฤษหนูเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับเลยนะคะหนูว่าจะการใช้ภาษาเพราะว่าอาจจะเป็นพอเพื่อนในวัยเดียวกันด้วยก็ทำให้หนูเนี่ยสื่อสารได้ดีขึ้นไม่เกิดความเกรงก็บอกว่าผ่อนคลายพูดได้กันตลอดเวลาเลยนะคะครูขอชมเชยเนี่ย
1: จริงหรือเปล่าพวกเรารู้สึกไหมว่าใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้นรู้สึกนะกล้ามากขึ้นนะกล้าที่จะใช้เนี่ยแหละครับง่ายๆนะครับขอแค่กล้าเท่านั้นเองนะครับเราก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาอังกฤษมามากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่กล้าคุณก็ยังไม่สามารถพูดได้อยู่ดีนะครับขอให้เพียงแค
4: ่กล้าน
1: ะครับแล้วคุณจะเก่งขึ้นนะครับเอาล่ะสัปดาห์หน้าครับทริปนี้ยังไม่จบสัปดาห์ที่4นั้นจะไปแอดเวนเจอร์กันต่อนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรอย่างไรต้องติดตามกันนะครับพร้อมไหม
4: พร้อม
1: นะ Are you guys ready to next week วันนี้ลาไปเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับเจอกันพลัง
5: ไม่ต้องกลัวเราก็กล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่อง
6: ช่วง wrap up
3: หรือเป็นรูปคำว่า we are recommend ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมลองคิดตามนะคะว่า we are recommend ผิดตรงไหนคะ
7: and we are recommend three of them
8: We recommend
3: ถูกต้องต้องเป็น we recommend นั่นเองค่ะเพราะ R เนี่ยเป็น verb to be ค่ะนะคะมา verb to be มาซ้อนกับ verb อีกไม่ได้ค่ะลูกนะนั่นเป็นแกรมม่าฮีบรูนะลูกนะไม่มีค่ะนะภาษาอังกฤษเราต้องมี verb ตัวเดียว verb แท้ตัวเดียวโอเคคะเป็น we recommend ค่ะ modal verb ค่ะท่านผู้ชม modal verb นะคะ modal verb ก็คือกริยาช่วยค่ะนะคะจำง่ายๆค่ะท่านผู้ชมคะครูเลดี้เก๋ๆมีเทคนิคเบาๆค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะพูดตามค่ะ wash your come on
9: Wash your come on
3: ดีมากค่ะ wash your come on ค่ะ
9: wash
3: คือง่ายๆนะคะ wash แหวนก็คือ will กับ would ชอช้างก็คือ shall กับ should ค่ะคอคืออะไรคะควายไม่ใช่ค่ะคืออะไรคะลูกแคนกับ could นะคะต่อไปมอมาค่ะคือ may might กับ must นั่นเองค่ะ wash your come on wash your come on ค่ะอันนี้เป็น modal verb ต้องบวก verb infinitive ค่ะเช่น I can go toลงเกลือนะคะฉันสามารถไปลงเกลือได้อะไรเงี้ยเห็นไหมลูกเราจะไม่บอกว่าเป็น go ต้องเป็น I can go go จะไม่เปลี่ยนรูปค่ะ
10: พอเราคุยกับฝรั่งรู้เรื่องใช่ไหมครับทีนี้มันเป็นภาษากลางด้วยเราไปประเทศไหนเราก็คุยอย่างน้อยกับคนใดคนหนึ่งในประเทศนั้นรู้เรื่องครับเพราะก็ต้องมีคนพูดภาษานี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
11: เราก็ต้องมีความกล้าในการที่จะกล้าพูดกล้าใช้ภาษาอังกฤษถ้าฝึกใช้บ่อยๆหนูว่าเราก็จะเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
12: เรียนภาษาอังกฤษกับเพลงอะค่ะพยายามฟังเพลงเยอะๆแล้วก็พยายามดูความหมายเพลงประมาณนี้คือมันก็ทำให้เราแบบรู้คำศัพท์ด้วยอะไรค่ะ
13: ความกล้าถ้าเรามัวแต่กลัวโอ้ไม่เจอฝรั่งโอ้ไม่อย่ามาใกล้ฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องความกล้าเดินเข้าไปหาแล้วบอก Hello How are you Where are you going อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
14: ถ้าคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้การแพทย์ของเราจะเป็นชั้นนำของโลกครับ

ใน Everything About English วันนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของคำคุณศัพท์นั่นเองครับดังนั้น Welcome to Everything About Adjectives Adjectives ก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองนะฮะที่เอาไปขยายนามก็คือ Nouns ครับในภาษาไทยเนี่ยนะครับมันจะมาหลังนามใช่ไหมครับอย่างเช่นหมาดำรถใหญ่แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันจะต้องมาก่อนคำนามนั่นเองนะครับอย่างเช่นไก่ทอดก็ต้องเป็น fried chicken แต่บ้านเราหลายๆคนนะครับก็มักจะไปบอกว่า chicken fry ถ้าไปบอก chicken fry นะครับไปร้านไก่ทอดไปบอกว่า can I have chicken fry อันนี้ก็คือสวัสดีครับพี่ขอทอดไก่หน่อยได้ไหมครับซึ่งเขาอาจจะเชิญคุณไปทอดไก่หลังร้านก็ได้ดังนั้นก็ต้องเป็นไก่ทอด grilled chicken ก็คือไก่ย่างไม่ใช่ chicken grill ใช่ไหมครับคำคุณศัพท์เนี่ยนะครับจะมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับอย่างเช่นเรื่องของจำนวนก็ได้ครับOne man, two men. หรือจะเป็น the first man, ผู้ชายคนแรกกับ the second man. ยังไม่ไปอีกแล้วเนี่ย Many people. Some people. No people. หรือจะเป็นเรื่องราวของสีก็ได้นะครับอย่างเช่น yellow shirts, red shirts. อุ้ยเปลี่ยนเรื่องดีกว่าครับหรือจะเป็นเรื่องราวของสภาพอากาศก็ได้นะครับอย่างเช่น a hot day หรือว่า a cold day หรือจะเป็นเรื่องของอายุ old man young man จะเป็นเรื่องของขนาด huge boy เด็กใหญ่มหึมากับ tiny boy เด็กเล็กกระจิดลิดหรือจะเป็นเรื่องราวของรูปทรงก็ได้นะครับอย่างเช่น round face square face wide room narrow roomหรือจะมีเรื่องราวของ adjective ที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับหรือที่เราจะเรียกว่า possessive adjectives ครับอย่างเช่น my house your house his house her house our house their house หรือถ้าเป็นของสัตว์นะฮะ its house นั่นเองครับ adjective ต่อไปนะครับก็คือ adjective ที่เป็น noun หรือเป็นนามนั่นเองครับผม car keycar key ก็คือกุญแจรถครับแต่หลายคนชอบไปพูดคีย์คาร์นะครับถ้าคีย์คาร์อาจจะอุจจาระไม่หมดก้นนะครับดังนั้นต้องเป็น car key ครับหรือจะเป็นโซนวัยรุ่นนะครับผมเคยเห็นนะครับเขาไปบอกว่า zone teen อันนั้นอาจจะเป็นแผนกซองทิงนะครับต้องเป็น teen zone ใช่ไหมฮะก็คือเป็นโซนของ teen ครับ adjective ต่อไปก็จะเป็นพวก verbs นั่นเองนะครับหรือคำกริยาครับจะมีอยู่2แบบนะฮะที่ใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือ verb ing ครับอย่างเช่นเคยเห็นภาพนี้ไหมครับ dancing baby อันต่อไปนะครับก็คือเด็กที่กำลังร้องเพลงอยู่ครับก็คือ singing kids singing kid ครับถูกแล้วครับไม่ใช่ sinking kid นะครับถ้า sinking kid จะแปลว่าเด็กจมน้ำครับ verb ต่อไปที่จะสามารถเป็น adjective ได้ก็คือพวก verb ช่อง3นั่นเองครับแบบที่1ครับเคยดูหนังเรื่อง the matrix ไหมครับที่เขาจะบอกว่า Neo you are the chosen oneนายเป็นคนที่ถูกเลือกหรือ2ครับคุณผู้หญิงหลายๆคนเวลาเรียนรู้การทำกับข้าวเนี่ยนะครับยังทำกับข้าวแบบเสน่ห์ปลายจะอ้วกก็จะทำอาหารแบบไม่ไหม้มาให้เรากินครับ burned food อันดับที่3ครับก็คือผู้ชายเมาครับ drunk man หรือบางทีจะเรียกว่า drunken man ก็ได้นะครับแต่ drunk man ก็ได้ครับเพราะว่า verb to เมาก็คือ drink ดื่มสักพักหนึ่งก็จะกลายเป็น drank และสักพักหนึ่งถึงจะเมาคำถึงเรียกว่า drunk man นั่นเองครับอันดับที่4ครับถ้าทำโทรศัพท์หล่นพึกโทรศัพท์แตก broken phone adjectives ต่อไปที่มีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็คือ adjectives ที่เกี่ยวกับสัญชาตินั่นเองครับคุณจะรู้สึกยังไงครับถ้าคุณต้องบอกฝรั่งว่า hello I am Thailand I study England I like Japan food China girl and Korea song อันนี้ฟังดูไม่ดีเลยนะครับต้องบอกว่าอะไร I am Thai I study English I like Japanese foodChinese girls and Korean songs นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับชาวเวียดนามก็จะต้องเป็น Vietnamese ฟิลิปปินส์ก็จะเป็น Filipino หรือจะเป็นพวกสิงคโปร์ก็จะเป็น Singaporean Australia Australian คำคุณศัพท์กลุ่มต่อไปเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับความรู้สึกนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับหลายคนมักจะชอบออกเสียงกันผิดและพูดกันผิดบ่อยๆนะครับเราไปดูดีกว่าครับว่ามันมีความแตกต่างยังไงบ้างครับอย่างเช่นคำว่าเบื่อครับถ้าเรารู้สึกเบื่อเราจะเลือกอะไรครับระหว่างข้อ1 boring กับข้อ2 bored คำตอบนะครับก็คือ bored นั่นเองครับรู้สึกเบื่อต้องเป็น bored นั่นเองครับแต่บ้านเราหลายๆคนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I am boring
แปลว่าอะไรครับแปลว่าฉันน่าเบื่อซึ่งนออาไม่เอกหน้าก็คือ ing นั่นเองครับไปขยายอะไรบ้างครับขยาย4อย่างก็คือ e-pop นั่นเองครับไม่ใช่ e-pop ครับแต่ e-pop ตรงนี้นะครับย่อมาจาก events people objects and places ครับอย่างเช่นสถานการณ์น่าเบื่อ a boring event คนน่าเบื่อ boring people หรือ boring person ก็ได้สิ่งของน่าเบื่อ boring object และสุดท้ายครับ a boring place สถานที่น่าเบื่อครับคำอื่นครับที่มีปัญหาแบบนี้นะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับอย่างเช่นคำว่า exciting กับ excited นั่นเองครับโอ้แล้วตอนนี้ครับทำไมติดตรงนี้มีเสียงอิดแล้วครับอย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนั้นหลักๆนะครับจะออกเสียงสระอิดเนี่ยนะฮะก็คือ2ตัวด้วยกันครับก็คือ TED TED กับ DED DID ครับอย่างเช่นครับถ้าเราเปรียบเทียบกับภาษาไทยครับบ้านหลังนี้มีผีสิงสะผิดนั่นเองครับถูกต้องเลยนะฮะส่วนในตัวครับก็คือดิดครับถ้าคุณนั้นเรียนจบจากมหาวิทยาลัยครับคุณจะต้องเป็นบัณฑิตนั่นเองครับโซทิดกับดิดใช่ไหมครับดังนั้นคำว่า excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นแต่ bored ไม่ออกเสียงว่า bored นะฮะ excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นฮะ exciting แปลว่าน่าตื่นเต้นปรากฏว่าหญิงไทยบางคนไปบอกกับผู้ชายฝรั่งครับว่า I am exciting ฉันน่าตื่นเต้นอุ้ยอันนี้ไปให้ท่าเขาหรือเปล่าครับดังนั้นครับ excited รู้สึกตื่นเต้นฝากไว้หนึ่งเรื่องนะครับก็คือคำว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับในทางที่ดีต้องเป็น excited แต่บ้านเราครับเวลารู้สึกตื่นเต้นประมาชอบไปบอกฝรั่งกันนะครับว่า I am excited แต่หน้าตาเนี่ยนะครับเหงื่อแตกกระวนกระวายสุดๆตื่นเต้นประมาแบบนั้นต้องเป็น I am nervous นะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่าตกใจนั่นเองครับตกใจก็มี2แบบนะครับตกใจในทางที่ดีกับตกใจในทางที่แย่ครับอย่างเช่นครับอันแรกก็คือ I'm surprised surprised ก็คืออะไรครับตกใจในทางที่ดีครับ but I'm shocked ก็คือตกใจในทางที่แย่ดังนั้นครับถ้าฝรั่งมาบอกคุณว่า my dog died last night หมาผมเสียชีวิตเมื่อคืนคุณอาจจะบอกคุณตกใจไปบอกฝรั่งว่า oh my god I'm surprised จะครับต้องเป็น I'm shocked สิครับผมไม่ใช่ I'm surprised นะฮะอีกหนึ่งปัญหาที่มีแบบนี้ก็คือคำว่ากลัวหรือรู้สึกกลัวหรือว่าน่ากลัวนั่นเองครับผมเคยนะครับพาหญิงไทยคนนึงครับไปชมภาพยนตร์ครับเป็นหนังผีครับผมหญิงไทยคนนี้ก็พูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยนะครับโอ้โหปรากฏผีออกมาปึ้งทุกคนนั้นร้องกรี๊ดในโรงภาพยนตร์ครับแต่น้องคนนี้มากอดผมแล้วก็บอกพี่คริส I am frightening หนังก็น่ากลัวหนูก็น่ากลัวด้วยเหรอครับดังนั้นครับน่ากลัวต้องเป็น frightening รู้สึกกลัวก็จะเป็น frightened ครับเหมือนกับคุณไปบอกกับฝรั่งว่าคุณรู้สึกกลัวแต่ไปบอกฝรั่งว่า I am scary I'm scary ก็แปลว่าฉันน่ากลัวนะจ๊ะ scary น่ากลัว scared ก็คือรู้สึกกลัวหรือจะใช้คำว่ากลัวคือ I'm afraid นั่นเองครับอย่างเช่นถ้ากลัวแมลงสาบ I'm afraid of cockroaches กลัวหนู I'm afraid of rats กลัวฝรั่งก็ I'm afraid of ฝรั่งครับแหมกลัวฝรั่งหนูกับแมลงสาบทำอย่างว่าเขาเป็นพวกเดียวกันเลยนะครับเรื่องต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องราวของ adjective ตัวอื่นที่มี suffix ครับ suffix ก็คือตัวลงท้ายนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เรามีคำว่า boring ก็คือน่าเบื่อ bored ก็คือรู้สึกเบื่อใช่ไหมครับ ing กับ ed ในภาษาอังกฤษนะครับ adjective ก็มีอีกหลายตัวนะครับที่มี suffix ต่างๆนะครับอย่างเช่นลงท้ายด้วยตัว ble ครับ edible หรือว่า reliable ครับ edible สามารถกินได้ reliable ก็คือสามารถไว้วางใจได้ครับอันต่อไปก็คือ less นั่นเองครับuseless ก็คือโอ้โหไม่มีประโยชน์ครับ homeless ก็คือไร้บ้านมี less ก็ต้องมี full ครับอย่างเช่นคำว่า careful careful ก็คือระมัดระวังใช่ไหมครับ be careful ใช่ไหมฮะหรือ successful ก็คือประสบความสำเร็จนั่นเองครับ I am successful หรือว่า I'm a successful teacher อันต่อไปนะครับก็จะเป็นคำว่า OUS ครับตัวอย่าง dangerous อันตรายครับอย่างเช่น that man is dangerous หรือว่า the dangerous man ต่อไปก็เป็น poisonous poisonous snake งูที่มีพิษครับต่อไปเป็น al ครับอย่างเช่น oral ก็เกี่ยวกับปากนั่นเองฮะ normal ก็คือปกติครับตัวต่อไปครับก็คือ tic tick นั่นเองครับตัวอย่างครับ democratic Thailand is a democratic countryประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยครับหรือว่า artistic ก็คือเต็มไปด้วยศิลปะนั่นเองนะฮะอีกอันนึงครับก็คือ IVE อย่างเช่น expensive ก็คือแพง extensive ก็คือกว้างขวางหรือขยายความครับดังนั้นฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับว่าถ้าคุณนั้นอยากให้ตัวเองนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นอย่าทำให้ตัวเองนั้นแพงขึ้นมีรายได้สูงขึ้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำก็คือต้องเริ่มขยายขอบเขตความรู้และความสามารถของตัวเองให้เป็นคนที่ extensive ครับฝรั่งบอกว่า if you want to be expensive you have to be extensive แล้วมันจะได้ขึ้นไปสูงๆนั่นเองครับ
ตอนนี้นะครับเราก็รู้จักคำคุณศัพท์หลายตัวกันมากแล้วนะฮะแล้วเราก็ต้องรู้กันต่อไปครับว่ามันใช้ยังไงครับตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าต้องใช้กันก่อนคำนามใช่ไหมฮะกับอีกหนึ่งวิธีครับก็คือเราจะต้องใช้มันกับ verb to be กับ verb to get ครับหลักๆครับตัวอย่างครับก็คือ I am fat ผมอ้วนแล้ว 2 ครับ I'm getting fat ผมเริ่มจะอ้วนไม่นะกับ 3

0: I don't want to be fat ไม่เอาไม่เอาไม่อยากอ้วนต่อไปครับ You are old คุณแก่แล้วนะ You are getting old คุณเริ่มจะแก่ 3. You must be old คุณคงจะต้องแก่แน่ๆเลยในภาษาอังกฤษหรือว่าเรื่องราวของ adjectives ครับจะมีไวยากรณ์ที่เราเรียกว่า comparatives กับ superlatives ครับแน่นอนครับสิ่งแรกเลยก็คือเรามาดู adjective 3พี่น้องที่ต้องรู้จักกันเลยทีเดียวครับ3พี่น้องนี้มีอะไรบ้างครับ 1. adjective ที่มีพยางค์เดียวครับ big fat old 2. ครับ adjective ที่ลงท้ายด้วยตัว y ครับ sexy funny pretty และ3ครับก็คือadjectives ที่มี2พยางค์ขึ้นไป handsome expensive beautiful ครับเหตุผลที่เราจะต้องรู้จัก adjectives 3ตัวนี้พี่น้องนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าเราจะได้ไปเปรียบเทียบกันได้แล้วไงครับสิ่งแรกที่ต้องรู้ครับก็คือ4 adjective นี้ครับ good better best ถ้าแย่ก็คือ bad worse worst ถ้าเยอะครับก็คือ much more most และสุดท้ายครับก็คือ noy little lessleast ครับ4ตัวนี้จะมีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ comparatives กับ superlatives ของเราอย่างเช่นกฎกติกามารยาทที่1ในการใช้ comparative กับ superlative ครับเราอาจจะบอกได้ว่า Chris is big Chris isn't big Is Chris big ก็คือ Chris ตัวใหญ่หรือเปล่าดังนั้นครับเรามาลองดูถ้าบอกว่า Chris ตัวใหญ่กับ Pat ครับกฎกติกาของพยางค์เดียวนะครับก็ต้องใส่ er ครับผมแล้วก็ใส่ than เข้าไปใช่ไหมครับอย่างเช่น Chris is bigger than PatChris isn't bigger than Pat. Is Chris bigger than Pat? Chris ตัวใหญ่กับ Pat หรือเปล่าส่วนถ้าเป็นสุดยอดที่สุดก็คือ superlatives ของกฎกติกามารยาทที่1เนี่ยนะครับก็จะต้องใส่ est ไปที่หลังของคุณศัพท์นั่นเองครับอย่างเช่น Chris is the biggest man here. Chris isn't the biggest man here. Is Chris the biggest man here? Chris เป็นคนที่ตัวใหญ่ที่สุดที่อยู่ที่นี่หรือเปล่าครับกฎกติกามารยาทที่2ก็คือ adjectives ที่ลงท้ายด้วยตัว y ครับถ้าเราจะบอกว่า is sexy isn't sexy โหยไม่จริงนะกับ is sexy sexy หรือเปล่าถ้าเราจะเปรียบเทียบคุณกับคุณตุ๊กกี้ครับก็จะต้องถอดตัว y แล้วก็ใส่ ier หรือ iest เข้าไปครับเรามาลองดูตัวอย่างครับ is sexier than ตุ๊กกี้ชนิดแน่นอนครับ isn't sexier than Tukey ฮะมีใครคิดอย่างนั้นด้วยเหรอครับและสุดท้ายครับ is sexier than Tukey และถ้าคุณนั้นเป็นคนที่เซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยครับ is the sexiest girl in Thailand
1: wow.
0: isn't the sexiest girl in Thailand ไม่จริงสุดท้ายครับก็คือ is พัชรภา the sexiest girl in Thailand
2: wow.
0: กฎกติกามารยาทที่3ก็คือคุณศัพท์ที่มี2พยางค์ขึ้นไปครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของคนหล่อกันบ้างดีกว่าครับ Chris is handsome เปลี่ยนดีกว่าก็ได้ครับ Nadette is handsome Nadette isn't handsome ก็อาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วถ้าถามว่า Nadette หล่อหรือเปล่า Is Nadette handsome ถ้าจะเปรียบเทียบครับตอนนี้เราไม่ต้องใส่ er หรือ ier เข้าไปครับเราใส่คำว่า more กับ than เข้าไปครับผมอย่างเช่นถ้าจะบอกว่า Nadette หล่อกว่า Chris Nadette is more handsome than ChrisNadette isn't more handsome than Chris ก็อาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นก็ได้และสุดท้ายครับ Is Nadette more handsome than Chris? Probably not คงจะไม่ใช่นะฮะสุดท้ายครับถ้าจะบอกว่า Nadette เป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในประเทศไทยครับก็ต้องใส่ the most นั่นเองครับอย่างเช่น Nadette is the most handsome man in Thailand Nadette isn't the most handsome man in Thailand และสุดท้ายครับ Is Nadette the most handsome man in Thailand?
1: นะฮะ
0: ต่อไปครับมีกฎกติกาที่4ที่ต้องฝากไว้ครับนั่นก็คือเรื่องราวของการบอกว่าไอ้นี่เหมือนไอ้นั่นนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ is as จุดๆๆ as ครับและตรงนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีกฎกติกาของคุณศัพท์ทั้ง3ตัวนะครับคุณศัพท์ทั้ง3ตัวใช้กฎเดียวกันเลยครับอย่างเช่น Chris is as tall as Willie ผมนั้นสูงเท่ากับ Willie ครับผม แต่ผมคงจะหล่อไม่เท่าใช่มั้ยครับก็คือ Chris isn't as handsome as Willie ครับหลายคนอาจจะถามว่าแล้วคริสรวยเท่ากับวิลลี่ไหม Is Chris as rich as Willie โอ้ยไม่มีทางหรอกครับเรื่องราวต่อไปครับก็คือพอเราเห็นคำว่า is as จุดๆ as บ้านเราก็ไปเข้าใจผิดกับภาษาอังกฤษคำว่า same นั่นเองฮะถ้าเราอยากจะบอกครับว่ารถของเราเหมือนกับรถของคุณชาติไทยบางคนไปบอกว่าไม่คาเซมๆยกคานะอันนี้ภาษาอังกฤษอันนี้พูดไม่ได้นะครับแต่บางคนก็ไปใช้ภาษาอังกฤษแบบไม่ถูกต้องนะฮะไปบอก my car is as same as your car อันนี้ก็ผิดเหมือนกันครับขอยืนยันแล้วนะฮะบ้านเราชอบใช้กันตรงนี้ผิดประจำนะฮะ

ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น my car is the same as your car my car is the same as your car คือรถผมเหมือนรถคุณถ้ารถผมไม่เหมือนรถคุณก็ต้องบอกว่า my car isn't the same as your car เห็น is the same as ต่อไปต้องมีคล้ายๆกันบ้างครับ is similar to นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าชาขาวคล้ายๆชาเขียว white tea is similar to green tea บางคนจะบอกไม่จริงนะ white tea isn't similar to green tea similar to ก็คือคล้ายๆครับและสุดท้ายก็คือ different from ก็คือแตกต่างนั่นเองครับภาษาญี่ปุ่นนั้นแตกต่างกับภาษาจีนครับ the Japanese language is different from the Chinese language นั่นเองครับนี่ไงเห็นไหมฮะดังนั้นครับอย่าลืมครับ it's the same as it's similar to แล้วก็ is different from ครับผมเอาใช้คุณศัพท์ทุกแบบแล้วก็มาเปรียบเทียบกับนามต่างๆวันนี้คุณก็จะรู้เรื่องภาษาอังกฤษอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับคุณศัพท์เลยทีเดียวครับคำคุณศัพท์ของเราเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็รู้จักกันเยอะมากแล้วนะฮะแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องรู้จักเลยนะครับก็คือการขยายคำคุณศัพท์นั่นเองครับโดยการใช้คำที่มีชื่อว่า intensifiers ครับจำเพลงนี้ได้ไหมครับของพี่เบิร์ดธงชัยครับ loving you too much so much very much right now นั่นไงฮะ too much so much very much ครับดังนั้นครับวันนี้เราจะไปดูอีกหนึ่งประโยชน์นะครับที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับก็คือประโยคที่บอกว่ารถติดครับหลายคนก็ชอบไปบอกรถติดว่า traffic jam traffic jam เนี่ยนะครับจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับเพราะว่า traffic jam ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ผิดไวยากรณ์นะครับก็ใช้ได้ครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่ารถติดมากจะพูดไงครับ traffic very jam หรือจะบอกว่ารถไม่ติดเลย traffic no jam ถ้าจะถามว่ารถติดไหม traffic jam เห็นไหมครับมันจะเล่นได้ยากครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราคำว่า traffic ที่แปลว่าจราจรเป็นนามมาเล่นกับคุณศัพท์ที่แปลว่า bad กันดีกว่าไหมฮะเราจะได้ประโยคก็คือ the traffic is bad ถ้าเราจะถามว่ารถติดไหม is the traffic bad the traffic is bad ครับแล้วเราไปลองขยายกันนะครับว่าประเทศไทยหรือกรุงเทพของเรานั้นรถติดขนาดไหนกันบ้างครับ 1. the traffic is too bad รถติดเกินไปครับดังนั้นครับถ้าเรารถติดเกินไปแล้วก็จะไปสายเกินไป you are too late ไม่ใช่ too late ครับแต่ too late ก็แปลว่าสายเกินไปนั่นเองครับต่อไปรถติดมาก the traffic is very bad ครับผม very bad รถติดมากครับรถติดจริงๆ the traffic is so bad หรือว่า the traffic is really bad ลำดับต่อไปเรื่อยๆครับก็คือ the traffic is quite bad ครับคำว่าค่อนข้างอีกอันนึงก็คือคำว่า pretty นั่นเองครับ the traffic is pretty bad ต้องออกเสียงสระอี pretty bad นั่นเองนะฮะถูกต้องแล้วครับ pretty ที่แปลว่าสวยน่ารักอ่ะก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะครับซึ่งมุกประจำที่เราใช้กันประจำนะฮะในการสอนก็คือ you are pretty reallyPretty ugly ค่อนข้างน่าเกลียดเลยทีเดียวครับคำว่า kind of ที่แปลว่าประเภทครับก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะฮะ The traffic is kind of bad today ครับผมลำดับต่อไปครับรถไม่ค่อยติดนะฮะก็คือ The traffic is not very bad ครับผม Not very it's not very bad The traffic is not that bad ก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นครับ The traffic is a bit bad รถติดนิดนึงแต่ถ้ารถไม่ติดเลยก็จะพูดไงครับ The traffic is not bad หรือ The traffic isn't bad เห็นไหมนะฮะเราสามารถเล่นได้นะครับดีกว่าเล่น traffic jam แล้วก็จบแค่นั้นครับแต่ถ้าบอก The traffic is bad เล่นได้เยอะแล้วก็เปลี่ยนเป็น The soup is spicy The soup is too spicy Very spicy Damn spicy Quite spicy Not very spicy Not that spicy A bit spicy นั่นเอง The soup is not spicy เห็นไหมนะฮะภาษาอังกฤษก็เรื่องราวเรื่องนี้สำคัญมากครับเอาไปเล่นกับคุณศัพท์ครับเรื่องราวต่อไปในการเล่นกับคำคุณศัพท์ก็ adjective ของเรานะครับก็คือการเอา adverbs of frequency เข้ามาประกอบนั่นเองฮะ adverbs of frequency ก็คือคำที่บอกถึงความถี่ของสถานการณ์ต่างๆครับอันที่หนึ่งครับก็คือ rain always ครับ it is always hot in Thailand หรือต่อไปครับก็คือ 80% ครับ it's usually hot in Thailand ครับ 60% ก็คือ it's often hot in Thailand ครับ 40% ก็คือ it's sometimes hot in Thailand 20% ก็ it's hardly ever hot หรือว่า it's rarelyHot in Thailand ครับผมและสุดท้ายครับ 0% ก็คือ It's never hot in Thailand ครับแต่ที่เรียนกันมาเมื่อกี้ผมว่าข้อที่1ถูกต้องนะครับ It's always hot in Thailand ครับและเรื่องราวสุดท้ายนะครับของการเล่นกับ adjectives ก็คือคุณศัพท์นะครับก็คือการเอา adverbs นะครับมาขยาย adjectives อีกทีครับคำ adverbs นะครับก็จะสุดมากเลยนะฮะจะลงท้ายตัว ly ใช่ไหมครับเรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะ อย่างเช่นครับน้ำท่วมก็คือ floods ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น adjective ก็ต้องใส่ ed ก็คือ it is flooded ครับผม it is flooded ก็คือน้ำท่วมนั่นเองครับ it is flooded in Thailand น้ำท่วมในประเทศไทยครับถ้าจะบอกว่าน้ำท่วม

็นปกติครับผม it's normally flooded in Thailand หรือไม่นานมานี้น้ำท่วมใหญ่ it was recently flooded in Thailand ครับและแน่นอนครับสุดท้ายก็คือ it will probably be flooded again in Thailand soon คงจะน้ำท่วมกันอีกไม่นานนี้และนั่นก็คือเรื่องราวของ adjectives คำคุณศัพท์ของเราทั้งหมดเลยนะฮะตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้าคุณนั้นรู้จากทุกๆเรื่องของ adjectives ของเราคุณน่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการพูดหรือในการเขียนได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Come here. Okay, everybody read. You read and in English and in Thai. Yeah. There you go. You read. You use the microphone. You use the microphone.
1: Okay.
2: สวัสดีครับ สวัสดี Hello
1: สวัสดี
2: Good morning
1: สวัสดีตอนเช้า
2: Good afternoon
1: สวัสดีตอนบ่าย
2: Good evening
1: สวัสดีตอนเย็น
2: How are you
1: สบายดีไหม
2: โอเคค่ะ
1: Hi
2: Hello
1: Good morning
2: Good afternoon
1: Good evening
2: How are you
1: How do you do?
0: Okay. Oh, next. Oi, Silham. Silham, nice to meet you. Silham.
1: Okay, Donna. Nice to meet you.
2: ยินดีที่ได้รู้จัก.
1: Glad to meet you.
2: ยินดีที่ได้รู้จัก.
1: Pleased to meet you. ยินดีที่ได้รู้จัก.
2: ตอบเป็นภาษาไทยโอเคไหม
3: ียงเรียกของเรานะโอเค
0: Stop writing. Stop writing.
4: How are you?
0: Next. Put table. No, I saw you.
4: How do you do? Sawadee mai. Nice to meet you. Yindi thi dai rui chak. Nice to meet you.
5: Yindi rui chak.
4: Pleased to meet you.
0: Okay, thank you. Thank you so much. Come here. Okay, come. Make your line. 1, 2, 3, 4. Come here.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคาร

0: หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503 โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุด ไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสารในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับ

0: รุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

Hello everyone! Do you know the sport of Sepak Takraw? The women's national team athletes for Sepak Takraw are now trending in sports. That inspires kids everywhere. And this group of children is the first group of young women of Sepak Takraw athletes in Ratchaburi province. Now, I'm on my way to meet them. Join me. Thung Leo! สวัสดีครับทีเจอร์เกรกตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลศรีที่จังหวัดราชบุรี This is a fairly big and wide school area เป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ใหญ่มันกว้างเลยมันเหมาะกับกีฬาตะกร้อเองครับเอ๊ะคุณผู้ชมครับได้ยินเสียงหรือเปล่าทีเจอร์เกรกคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนั้นที่ทีเจอร์ตั้งใจไปหาวันนี้นะครับเป็นกลุ่มน้องๆที่เล่นตะกร้อเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าครับใช่หรือเปล่า

0: Hello everyone! สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: Come here please My name is Teacher Greg ผมกำลังตามหาน้องๆที่เล่นตะกร้อและเป็นทีมจูเนียร์ใช่พวกคุณหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เย้เจอแล้วนะครับทีม Miniature Dragon เด็กๆตามทีเจอร์แกรกไปคุยในร่มดีกว่าครับอย่าลืมนะเก็บด้วยนะไปวันนี้ทีเจอร์แกรกตั้งใจมาหาน้องๆเพราะอยากรู้ว่ากีฬาตะกร้อมันจะเป็นยังไงอยากเล่นด้วยแต่ว่าจะสอนภาษาอังกฤษแถมให้ฟรีดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: โหแล้วดูชุดของนักเรียนครับสุดยอดเท่ระเบิดครับชอบแต่ทีเจอร์แกรกไม่ได้เข้ากับบรรยากาศเท่าไหร่ครับอยากเล่นด้วยก่อนจะเล่นครับ Let's introduce ourselves My name is Teacher Greg Thank you
2: ลูกอินค่ะ
3: กาแฟค่ะ
4: เชลซีค่ะ
5: มะนาวค่ะ
6: ใบหม่อนค่ะ
7: บัวค
0: ่
7: ะ
0: อ๋อน้องบัวอายุเท่าไหร่ครับ
7: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบแต่เล่นได้เก่งด้วยสุดยอดเอ๊ทีม Miniature Dragon ทำไมมีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายเลยครับ
4: เพราะว่าผู้ชายจะตามงานการบ้านไม่ค่อยทันค่ะ
0: เรื่องจริงครับเข้าใจอยู่ก็จริงด้วยนะครับงั้นสอนคำว่าการบ้าน homework
1: homework
0: แล้วปกติเด็กๆชอบทำการบ้านหรือเปล่าครับ
6: ชอบค่ะ
0: พูดจริงหรือพูดเล่นฮะ
4: พูดจริงค่ะ
0: งั้นวันนี้ไม่มีการบ้านเพราะเราจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วใครเป็นผู้สอนครับ
1: โค้ชพรค่ะ
0: โค้ชพรอยู่ไหน
1: อยู่ที่สโมสรค
0: ่
1: ะ
0: แล้วปกติฝึกที่ไหน
1: ที่สโมสรค่ะ
0: คำนี้ใช้คำว่าคลับ
1: คลับ
0: งั้นเราไปเล่นที่คลับดีกว่าครับ
1: วันนี้ทีเชอร์เตรียมตัวพร้อมไหมคะ
0: พร้อมที่สุดในโลกเลยครับ
1: วันนี้ทีเชอร์สนุกแน่ๆค่ะ
0: แน่นอนครับ Are you ready
1: Yeah
0: ไปกันเลย Let's go Bye Now Baimon is taking me to Coach Pon for a sepak takraw trainer for juniors or the miniature dragons. Let's see her now.
4: สวัสดีค่ะ
1: สว
4: ั
1: สดี ค
4: ่
1: ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับคุณพรค่ะทีเชอร์เขาอยากมาเรียนตะกร้อด้วยค่ะทีเชอร์เกตค่ะ
0: ผมเองครับชื่อทีเชอร์เกรกสวัสดีอีกรอบนึงนะครับ
8: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
8: ข้างหลังไปช่วยกันเตรียมตะกร้อเดี๋ยวโค้ชพรจะพาทีเชอร์เกตเข้าไปซ้อมข้างในไปเลยลูก
0: Bye bye. I've seen the national athletes play on TV, but I've never seen it in real life. ก็คือที่เราเคยเห็นนักกีฬาเล่นแต่ในโทรทัศน์ไม่เคยเห็นในชีวิตจริงก็เลยสนใจอยากเรียนรู้ตะกร้อมันจะเป็นกีฬาอะไรยังไงครับก็เลยก็ตามน้องๆมาอยู่ที่นี่ครับขอเป็นลูกศิษย์พิเศษได้ไหมครับ
8: ยินดีค่ะเด็กๆกลุ่มนี้นะคะพื้นฐานมาจากศูนย์เลยนะคะแล้วก็มาฝึกซ้อมที่นี่ทุกวันแต่ว่าน้องๆทุกคนมีความตั้งใจมากเลยนะคะเพราะว่ามีพี่ฟ้านะคะพึกษามณีวงเป็นไอดอลในการที่อยากจะเป็นนักตะกร้อทีมชาติค่ะ
0: เคยได้ยินครับชื่อคนนี้เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถสูงมากเลยนะครับ I can see your students too very determined there's a glint in their eye เห็นว่านักกีฬานักเรียนของโค้ชพรก็ตั้งใจเรียนขยันและเก่งด้วยถูกไหมครับ
8: ถูกค่ะ
0: โอเควันนี้จะให้น้องๆและโค้ชพรสอนให้กีฬาตะกร้อเริ่มยังไงดีครับ
4: ทีเชอร์พร้อมให้หนูนวดไหมคะ
0: ก็ปวดหลังพอดีครับพร
4: ้
0: อม
4: ไม่ใช่นวดแบบนี้ค
0: ่
4: ะ
0: เอ้ายังไงครับ
4: นวดด้วยตะกร้อค่ะ
0: อ๋อเข้าใจผิดครับพร้อมงั้นเข้าไปดีกว่าครับ Let's go
1: Let's go
0: และตอนนี้เราอยู่ที่สนามตะกร้อหรือว่าเด็กๆออกเสียงด้วยครับตะกร้อ court
1: ตะกร้อ court
0: ถูกต้องครับโอ้โหมันใหญ่มันกว้างเลยนะครับเด็กๆมาฝึกที่นี่ทุกวันใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: และทางบ้านนะครับอย่าลืมเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เรื่องกีฬาเพราะมีคำถามให้ตอบด้วยครับแล้วก่อนจะฝึกให้โค้ชพรอธิบายนิดนึงกีฬาตะกร้อมีตำแหน่งอะไรบ้างครับ
8: กีฬาตะกร้อเนี่ยมี3ตำแหน่งนะคะก็จะมีตัวเตะตัวเสิร์ฟนะคะแล้วก็ตัวชง3ตำแหน่งค่ะ
0: คำว่าตำแหน่งภาษาอังกฤษพูดว่า position
1: position
0: โอ้ทีเจอร์ก็ลืมไปตำแหน่งแรกคืออะไรครับ
8: ตำแหน่งแรกก็คือตัวฟาดนะคะ
0: ตัวฟาดเรียกว่า striker
1: Striker
8: ตำแหน่งฟาดนี่ก็สามารถอยู่ได้ทั้ง2ข้างที่ถนัด
0: นะในเล่นหน้าใช่มั้ยครับ
8: ใช่ค
0: ่
8: ะ
0: นั้นสอนคำว่าขวาเด็กๆพูดว่า right
1: right
0: ซ้ายก็คือ left
1: left
0: มาดูกันว่าเด็กๆเข้าใจหรือเปล่า Teacher Greg จะบอกว่า right ให้ยกมืออะไรฮะขวาแต่ถ้าได้ยิน leftยกมือซ้ายโอเค ready right ติ๊งติ๊ง left Right. Left. Okay. เข้าใจแล้วนะครับ2คําที่มีประโยชน์มากเลยแสดงว่ามี striker ตัวฟาดแล้วตำแหน่งที่2คืออะไรครับ
8: ตำแหน่งที่2ก็คือตำแหน่งตัวเสิร์ฟ
0: ตัวเสิร์ฟไม่อ่ะ server
2: server
8: ตำแหน่งเสิร์ฟนี่จะอยู่ตำแหน่งหลังตรงนี้นะคะในวงกลม
0: คำที่ดีครับหลังใช้คำว่า back
2: back
0: striker server แล้วมีอีก1ตำแหน่งคือ
8: ตำแหน่งตัวชงค่ะตัวชงก็จะเป็นการเซตลูกนะคะหรือว่าชงลูกให้ตำแหน่งตัวเตะฟาด
0: โอเคคำนี้ไม่ยากใช้คำว่า setter
2: setter
0: แล้วตำแหน่งสุดท้ายที่เราพูดถึงอยู่ตรงไหนครับซ้ายหรือขวา
8: ก็จะคล้ายๆกันนะคะจะอยู่ด้านซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะคะอยู่ที่ใครถนัดขาไหน
0: ก็สลับกันได
8: ้ใช่ค
0: ่ะอ๋อน้องบัวครับขอยืมหน่อยได้ไหมครับออกเสียงครับ ratchet ball
2: ratchet ball
0: โค้ชพรครับ ratchet ball หรือลูกตะก้อทำจากอะไรครับ
8: สมัยก่อนนะคะลูกตะก้อเนี่ยเขาจะทำมาจากหวายพักหลังมาเขาก็มีการเปลี่ยนนะคะเพราะว่าหวายเนี่ยมันเจ็บแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใยสังเคราะห์ในปัจจุบัน
0: ถ้าเป็นอย่างสังเคราะห์แล้วจะเรียกว่า synthetic rubber
2: synthetic
0: rubber
2: rubber
0: แปลว่าอย่าง synthetic ก็คือไม่ธรรมชาติแล้วโค้ชพรชอบแบบไหนมากกว่าครับสมัยก่อนหรือปัจจุบันนี้ครับ
8: ชอบแบบปัจจุบันค่ะมันจะเบากว่านะคะลูกหวายเนี่ยมันจะหนักกว่าแล้วก็จะเจ็บกว่า
0: แล้วลูกหวายสมัยก่อนถ้าโดนหัวจะเป็นยังไงครับ
8: พอมาถึงผมปุ๊บมันก็จะหนีบ
0: โอ้โหเจ็บแน่นอนครับ
8: ใช่ค่ะ
0: เอาล่ะใครเป็นสไตรเกอร์หรือว่าตัวฟาดยกมือให้ดูหน่อย
2: หนูค่ะ
0: โอ้โห3คนเลยแล้วใครเป็นเซตเตอร์หรือว่าตัวชงครับ
7: ตัวค่ะ
0: คนเดียวในวงเลยโค้ชพรคนมันน้อยจังเพราะอะไรครับ
8: ไซระนะคะแล้วก็ตัวชงเนี่ยต้องมีทักษะที่ดีพื้นฐานแน
0: ่
8: น
0: โอเคแสดงว่าเก่งที่สุดในทีมน้องบัวครับชงนะ และตำแหน่งสุดท้ายใครเป็นตัวเซิร์ฟครับยกมือโอ้โหเซิร์ฟเวอร์ทำอะไรบ้างนะครับโค้ชปอน
8: ตัวเซิร์ฟนี่ก็จะมีการเซิร์ฟอยู่2ลักษณะง่ายๆก่อนนะคะก็คือมีการเซิร์ฟหลังเท้ากับเซิร์ฟข้างเท้าด้านในนะคะ
0: เด็กๆคิดว่ายังไงครับทีเรียนจะรับตำแหน่งอะไรดีครับ
4: หนูขอทดสอบฝีมือชิเชอร์ก่อนได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับ
4: สนามด้านนู้นเลยค
0: ่
4: ะ
0: ไปกันเลย let's go ยินดีครับพร้อมพร้อมแล้วนะครับ what do we have to do แล้วเราต้องทำอย่างไรครับ
4: เตะเข้าเป้าสนามด้านนู้นค่ะ
0: สอนนิดนึงนะครับเป้าหมายเราจะเรียกว่า target
2: target
0: เราเวลาเล่นนะครับใช้ส่วนอะไรบ้างข้างในหรือข้างนอก
4: ข้างในอะค่ะ
0: ข้างในตรงนี้จะเรียกว่าinside foot
2: inside foot
0: เก่งมากข้างนอกก็คือ outside foot
2: outside foot
0: แล้วข้างบนตรงนี้นะเรียกว่า back foot
2: back foot
0: ใช่มือได้ไหมครับ
4: ไม่ได้ค่ะ
0: ขอตัวอย่างยากเห็นด้วยนะครับเด็กๆ เก่งแค่ไหนครับเดี๋ยวทีเจอร์เกรกจะนับคะแนนด้วยใครดีที่สุดครับยกมือ
8: เอาใครคิดว่าตัวเอง
0: โอเคนั้นขอเชิญน้องไปมอนเป็นคนแรกนะครับ
8: เรามาดูกัน
0: โอ้ยสูงไป a little lower เฮ้ยโอเคเก่งมากไปเหมือนกิจกรรมโค้ชฟอนฝึกเพื่ออะไรครับ
8: เป็นการควบคุมทิศทางของลูกนะคะแล้วก็อยากดูว่าเด็กนักกีฬาเนี่ยมีความแม่นยำมากแค่ไหน
0: ใครจะเป็นคนที่สองเจลซี่เชิญเลยครับเชลซี่สู้โอเคเจ็บคะแนนดีนะ
8: โฟกัสโฟกัสให้ดีต่อลูกตกหน่อย
0: เย้น้องเชลซี่น้ำเยอะยิ่งขึ้นไปครับถ้าโดน10คะแนนแล้วจะเรียกว่า bullseye
4: bullseye
0: ถูกต้องครับเก่งมากใครจะเป็นคนที่3โอเค go ahead good luck โอเค
8: ส่งขาตามหน่อย
0: เก่งมากคิวของทีเจอร์ครับคิดว่าทีเจอร์จะได้กี่คะแนนครับ
8: 5เลยเหรอ
0: แล้วเวลาเตะนะครับมองตรงไหนครับ
8: เป้าหมาย
0: 10คะแนนโอเคได้เลยมา
8: ทีเชอร์ตรงนี้ค่ะ10
0: ครับ
4: ใช้ได้ค่ะสุดยอดเลยค่ะ
0: นี่ครั้งแรกในชีวิต

0: สนุกมากเลยอ่ะแล้วเด็กๆ Who is your idol in your heart หรือว่าในใจมีไอดอลหรือเปล่าครับ
1: มีค่ะ
0: ใครครับ
1: พรกับพี่ฟ้าสามณีวงค่ะเป็นไอดอลของพวกหนูค่ะ
0: จอมฟาดหน้าเปื้อนยิ้มหรือว่า The Smiley Face Strikerแล้วคนอื่นมีไอดอลหรือเปล่าชื่อว่าอะไรครับ
2: พี่ฟ้า
0: เหมือนกันหมดแล้วโค้ชพรจะน้อยใจหรือเปล่า
1: ไม่น้อยใจค่ะว่ามีหนูได้ค่ะ
0: แล้วก็มีทีเชอร์ด้วยรักนะขอเป็น FC ได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะยินดีเลยค่ะ
0: แล้วนักกีฬาครับนักเรียนเป้าหมายสูงสุดในกีฬาตะกร้อคืออะไรครับ
4: พวกหนูไม่ได้มาเล่นๆนะคะพวกหนูอยากเป็นนักกีฬาตะกร้อทีมชาติค่ะ
0: โอ้โหทีมชาตินั้นสอนให้นะครับ National Team
2: National Team
0: ที่แปลว่าทีมชาติถ้าจะบอกว่าฉันอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติต้องพูดว่า I want to be
2: a national team athlete
0: เก่งมาก athlete ที่แปลว่านักกีฬานั่นเองครับ
1: ไหนๆทีเชอร์ก็มาแล้วค่ะหนูกับโค้ชพรมีภารกิจมาให้ทีเชอร์ด้วยค่ะคือการต่อตะกร้อ5ครั้งค่ะ
0: 5ครั้ง
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ยาก1
5: Oh, no.
0: ยัง
1: ไ
0: ง
1: ค่ะดอกไปเรื่อยๆเลยค่ะ
0: โอ้ต่อเนื่อง
1: บัวไปเลยค่ะบัว
0: น้องบัวเฮ้ยน้องบัวทำได้เหรออายุน้อยที่สุดได้ไหม
6: ได้ค่ะ
3: บัวสู้
0: สู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหยุดไม่ได้น้องบัวโอ้พร้อมเก่งมากเจ็ดครั้งเอาละครับทีเชอร์เก่งรับภารกิจเรียบร้อยนะครับน้องบัวทำได้ทีเชอร์เก่งต้องทำให้ได้ครับก่อนจะเล่นครับทีมของเราต้องยืดเส้นหรือว่าให้ออกเสียงครับ stretching น้องไบมอนครับท่าแรกคืออะไรครับ
1: ยืดแขนค
0: ่
1: ะ
0: ยืดแขนสูงๆโอเค this way ปุ๊บ
3: ไปทางเดียวกัน
0: ท่าที่สองว้าว
3: เอวมัน
0: สนุกที่สุดชอบขาด้วยยกขานะครับ lift your leg ฮึบโอ้โห all right teacher Greg is ready coach Pod สอนให้หน่อยครับ
3: ทักษะตะกร้อเบื้องต้นนะครับปกติมันจะมีอยู่5ทักษะนะคะการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอกนะคะลูกด้วยเข่าศีรษะนะคะแล้วก็ลูกด้วยหลังเท้าแต่วันนี้พ่อพรจะมาสอนง่ายๆให้กับ teacher Greg ก็คือการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านในนะคะนี่นะคะที่เชื่อเกสก็คือใต้ตะตุ่มก็คือตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นจุดสัมผัสที่ดีเท้าเรามันจะเป็นมีส่วนเว้าอยู่ลักษณะนี้พอที่เชื่อเริ่มรู้แล้วพ่อพรก็จะแนะนำให้ที่เชื่อลองลุกขึ้นยืนแล้วก็ลองจัดจังหวะนะคะโดยการที่ถ้าตะกร้อมันต่ำเนี่ยเราต้องย่อก่อน
0: ย่อ
3: แล้วก็ยกแล้วก็เตะใช่ค่ะย่อยกแล้วก็เตะแล้วก็ที่สำคัญพ่อพรอยากให้นี่ขอโทษนะคะนี่ค่ะให้ลักษณะนี้เวลาที่แปรนี่นะคะมันถึงจะขึ้นตรง
0: ได้
3: เพราะบางทีเวลาที่เด็กใหม่ก็จะเป็นลักษณะนี้มันก็จะไปข้างหน้าแต่ถ้าลักษณะนี
0: ้ให้มันขึ้นไปก่อนนะครับแล้วลง
3: เสร็จปุ๊บพี่เชื่อก็ให้จับโยนง่ายๆแล้วก็เตะลองพี่เชื่อลองค่ะเราลองทำดูลูกย่อยกแล้วก็เตะย่อยกแล้วก็ฟอลโล่ตามใช่ค่ะต้องส่งขาตามจังหวะสุดท้ายถูกต้องค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคทีเชอร์เกรกคิดว่าพร้อมแล้วนะครับแต่ลืมไปภารกิจของเราทีเชอร์เกรกต้องกันกี่ครั้งนะครับ
2: 5ค่ะ
0: 5ครั้งหรือว่า5 times โอเคถึงเวลาแล้วนะครับทีเชอร์เกรกมาโชว์สกิลช่วยนับด้วยเป็นภาษาอังกฤษ
2: 1 2 3 4 โอ้
0: โค้ชพรครับใช้เท้าได้แน่นอนแล้วส่วนอื่นเช่นหัวหรือไหล่หรือเข่าใช้ได้ไหมครับ
3: ใช้ได้ค่ะยกเว้นแขนกับมือ
0: เข้าใจแล้วนะขออีกรอบหนึ่ง ready นับด้วยนะ
2: 1 2
0: อ้าว
2: 1 2 3 4 5
0: เป็นยังไงบ้างครับ
1: ได้ค่ะทีเชอร์สนใจเล่นทีมกับพวกหนูไหมคะ
0: สนใจมากเลยเล่นเป็นทีมดีกว่าแต่ว่าก่อนจะเล่นทบทวนคำศัพท์นิดนึงโค้ชพรครับ
3: การเสิร์ฟค่ะ
0: คำว่าเสิร์ฟภาษาอังกฤษว่า serve
2: serve
0: คำที่สอง
3: การโยนค่ะ
0: โยนแบบนี้นะครับเรียกว่า throw
2: throw
6: สิร์ฟ
0: โค้ชพรครับคำที่3

0: ่งค่ะ
1: ก็คือ pass
2: pass
1: เก่งมากและคำที่สี
0: ่โดนตะข่ายค่ะ
1: โดนตะข่ายก็คือ touch the net
2: touch the net
1: โอ้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับ teacher Greg เพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เล่นตะกร้อฝากด้วยนะครับน้องๆภาษาอังกฤษเป็นกุญแจสำคัญถ้าพูดได้ก็เป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นไปได้เล่นทั่วโลกไม่ว่าจะเล่นกีฬาหรือพูดภาษาครับฝึกเยอะๆเราจะได้พัฒนาด้วยนะครับขอบคุณมากสำหรับคำสอนและโอกาสนี้นะครับ
3: พวกหนูก็ขอบคุณทีเชอร์ที่มาสอนภาษาอังกฤษให้พวกหนูด้วยนะคะแล้วพวกหนูจะทำความฝันที่จะเป็นทีมชาติให้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีเสมอครับ
4: ทีเชอร์ไปเล่นตะกร้อกันดีกว่าค่ะ
1: เล่นดีกว่าครับ Come on ทีมเรา
5: สำหรับการเป็นนักกีฬาพอคิดว่าเป็นการยากนะคะเพราะว่านักกีฬาสักคนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักต้องมีระเบียบวินัยอย่างสูงต้องมีความอดทนเสียสละเวลาแบ่งเวลาในเรื่องการเรียนในเวลาส่วนตัวแล้วก็ในเวลาฝึกซ้อมเพราะฉะนั้นพอคิดว่าคนคนหนึ่งหรือเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นนักกีฬาเนี่ยถือเป็นเรื่องยากแต่เมื่อทุกคนถึงจุดที่ประสบความสำเร็จแล้วตรงนั้นก็คือผลงานที่น่าภาคภูมิใจค่ะโรงเรียนสนับสนุนกีฬาตะกร้อให้กับเด็กๆกลุ่มนี้เนื่องจากว่าคือเรามีบุคลากรที่เกี่ยวพันกับสโมสรตะกร้อราชบุรีแล้วก็สนับสนุนเป็นอย่างดีโดยส่งโค้ชของสโมสรเนี่ยซ้อมให้ก็หวังว่าสักวันหนึ่งเด็กๆชุดเนี้ยที่ผอ.เริ่มที่จุดประกายให้เขาจากศูนย์ต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จถึงวันนั้นผอ.อาจจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ได้ผอ.ก็จะไปนั่งดูหน้าทีวีว่าเด็กคนเนี้ยคือลูกศิษย์รุ่นแรกที่เราปลุกปั้นแล้วก็เขาประสบความสำเร็จพอก็จะรู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเชื่อว่ามีวันนั้นแน่นอนค่ะ
1: It was a fun day to see the effort and determination of everyone who is determined to be a national team athlete requiring discipline and training. Now that they're getting started, seeing the glint in their eyes, I believe they can definitely do it. And next time, we're going to meet another good kid. Don't forget to tune in. See you soon. Bye bye.คำถาม Quiz Challenge ถามว่าในการเล่นตะกร้ออวัยวะส่วนใดสัมผัสบอลไม่ได้ A elbow B shoulder C knee คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A elbow ซึ่งคำว่า elbow แปลว่าศอกเพราะศอกคืออวัยวะช่วงแขนนั่นเองครับไม่สามารถโดนบอลได้นะ
0: ถูกต้อง

0: นผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ใน The Speech Idol นะคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้วิถีแล้วก็หนทางของนักล่าฝันรู้ไหมคะว่าเบื้องหลังของนักล่าฝันเนี่ยมีหลายคนมากๆที่จะทำให้ฝันของเขาเป็นจริงซึ่งหนึ่งคนที่สำคัญมากๆก็คือผู้จัดการส่วนตัวหรือที่เราเรียกกันว่านักปั้นอาจจะเป็นคนหาเจอมาอาจจะเป็นคนพาศิลปินเหล่านี้มาดูแลคำว่าดูแลหลายคนอาจจะงงเอ๊ะดูแลยังไงให้เข้าให้น้ำเหรอจริงๆแล้วค่ะในหน้าที่ผู้จัดการนั้นมากมายหลายสิ่งมากแต่สิ่งที่ยากที่สุดตั้งแต่แรกเลยเขาใช้ทักษะอะไรการสื่อสารแบบไหนที่จะสามารถทำให้คนคนหนึ่งเชื่อมั่นศรัทธาไว้ใจและอนุญาตให้คนคนหนึ่งมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้ศิลปินคนคนหนึ่งได้ลองคิดดูนะคะศิลปินคนหนึ่งเนี่ยเวลาไปทำงานผู้จัดการเนี่ยจะได้ค่าส่วนแบ่งจากการดูแลศิลปินคนนี้ 30% สมมุติศิลปินไปถ่ายโฆษณามาได้1 ล้านผู้จัดการจะได้

300,000 บาทคุณลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราไม่มีทักษะการสื่อสารเราจะเอาศักยภาพไหนไปเปิดใจให้ใครบางคนยกเงินที่เขาหามาได้ให้กับเรา 300,000 บาท 30% ฉะนั้นอันดับแรกที่จะเปิดหัวใจให้คนรู้จักเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเราได้คือทักษะของการสื่อสารและเหนือไปกว่านั้นเขาใช้ทักษะอะไรอีกที่นำเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วดูแลรักษาสร้างและนำเขาไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือหน้าที่ของผู้จัดการค่ะวันนี้ค่ะครูเงาะอยากให้พวกเราได้มีโอกาสรู้จักผู้จัดการศิลปินซึ่งคนนี้นะคะครูเงาะต้องบอกเลยว่าเป็นผู้บุกเบิกซีรีส์ Y คนแรกของประเทศไทยนะคะปั้นศิลปินมาแล้วนะคะกว่า20ชีวิตและกำลังจะปั้นต่ออีก50ชีวิตและมีโปรเจกต์มากมายที่จะทำให้ศิลปินของเขาโด่งดังและปัจจุบันนี้ศิลปินของเขานะคะโด่งดังในระดับนานาชาติอยากรู้จักเขาแล้วใช่ไหมคะเรามาเรียนรู้เคล็ดลับค่ะว่าเขาใช้วิธีคิดอะไรวิธีการสื่อสารใช้หัวใจแบบไหนที่ทำให้คนอื่นเปิดหัวใจให้กับเขาและตอนนี้เก้าอี้ไอดอลพร้อมที่จะรับไอดอลคนถัดไปแล้วค่ะคุณโอสตาร์ฮันเตอร์ค่ะ

0: วัสดีครับโอสตาร์ฮันเตอร์นะครับผมกรรมการผู้จัดการบริษัทสตาร์ฮันเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ฮะซึ่งก็อยู่การทำงานเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันเป็นเรื่องของการทำซีรีส์ทำหนังทำละครแล้วก็ดูแลไอดอลปั้นไอดอลแล้วก็ดูแลคิวดาราศิลปินที่อยู่ในสังกัดกว่า20คนตอนนี้ครับคุณหมอครับ
1: โหอยากรู้อะค่ะว่าเริ่มได้ยังไงอะคะ
0: จริงๆเริ่มต้นถ้าเล่าย้อนไปเมื่อตอนอายุ10กว่าตอนเด็กๆตอนม.ปลายเมื่อ20กว่าปีก่อนสิ่งแรกก็คือว่าเราฟังวิทยุคนสมัยก่อนชอบฟังวิทยุนะฮะคุณงอเน
1: า
0: ะ
1: ไม่รู้ค่ะไม่รู
0: ้สมมติตอนนี้ผม42ผมย้อนไป20กว่าปีตอนนั้นเนี่ยการฟังวิทยุคือการดีเจคือเท่มาก
1: จริง
0: โอ้โหฉันอยากเป็นดีเจฉันอยากจัดรายการฉันอยากให้คนฟังเสียงฉันอะมันก็เลยเป็นประเด็นแรกที่ทำให้โอรู้สึกว่าตอนนั้นเรียนอยู่ม.4 โรงเรียนยุพราชรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นดีเจมันเกิดอินสปิเรชันว่าอยากจะเป็นดีเจแค่นั้นไม่ได้คิดว่าอนาคตจะเป็นไงไม่รู
1: ้
0: แต่พอหลังจากนั้นเสร็จเราพยายามที่จะไปเรียนรู้ศึกษาว่าการเป็นดีเจเป็นยังไงจนได้สมัครเป็นดีเจโรงเรียนก็คือเป็นดีเจประจำโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยฮ
1: ะ
0: แล้วก็ทางโรงเรียนก็ส่งไปประกวดที่แกรมมี่ตอนนั้นก็ได้รางวัลมาพอกลับมาเสร็จก็รู้แล้วอ๋อเส้นทางของตัวเองชอบที่จะพูดคุยเจรจากับคนฟังมันก็เลยทำให้เราตัดสินใจเรียนวิทยุโทรทัศน์แล้วก็สอบเข้าสายวิทยุโทรทัศน์พอเรียนจบปุ๊บสิ่งสำคัญสุดที่ตอนสมัยเรียนแล้วก็ทำอาชีพที่เป็นนักจัดรายการวิทยุไปด้วยแล้วก็จัดรายการในมหาวิทยาลัยไปด้วยพอสุดท้ายเรารู้แล้วแหละว่าเส้นทางของการเป็นนักจัดรายการวิทยุมันสนุกเราก็เลยตอนนั้นวิทยุชุมชนกำลังมานะฮะเราก็เลยซื้อคลื่นวิทยุชุมชนเป็นเจ้าของคลื่นเองเลยดูแลน้องๆเกือบ10ชีวิตที่เป็นดีเจตอนนั้นชื่อที่เชียงใหม่นะฮะ XFM เพราะจริงๆก็เป็นคนพื้นเพที่เชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ก็ทำรายการดีเลยฮะเป็นทำรายการวิทยุด้วยจากนั้นขยายไลน์มาทำแมกกาซีนชื่อ X Sample Magazine ที่ภาคเหนือแล้วก็ขยายงานเป็น organize ซึ่งก็ค่อนข้างครบวงจรหมดเลยซ
1: ึ่
0: งตอนนั้นก็โอ้โหดีมากๆธุรกิจเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่หลายๆคนเองถ้าจะไปสัมพันธ์ในโซนภาคเหนือเชียงใหม่อะไรเงี้ยต้องไปหาเราหลังจากนั้นเสร็จมันจะมีอยู่2ปีที่มีปัญหาหนักๆของบริษัทแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊สิ่งนึงที่เรามีความสามารถสิ่งนึงที่เรายังมีอยู่อ่ะก็คือศักยภาพในตัวเราต่อยอดอะไรได้บ้างเราก็เลยมองโฟกัสมาที่กรุงเทพแล้วโอ้ว่าโชคชะตานะมันบังเอิญให้คนที่มีลิขสิทธิ์ของซีรีส์วายชื่อ Love Sick เนี่ยนำลิขสิทธิ์มาให้เราเพราะว่าด้วยเงินทุนที่เขาไม่พร้
1: อม
0: และเราก็ยังพร้อมในส่วนของการลงทุนเราก็เลยเห็นโอกาสเราก็เลยหยิบจับเจนเขาเรียกว่าซีรีส์วายเรื่องแรกที่ออนทีวีทางช่อง9ก็คือ Love Sick
1: ค่ะ
0: มาทำจนประสบความสำเร็จซึ่งถ้าจะบอกว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามองเห็นโอกาสคือโอกาสแห่งความสำเร็จโอกาสที่เราไม่เคยเห็นว่านักแสดงธรรมดาทั่วไปอ่ะไม่ได้โด่งดังไม่ได้หน้าตาดีมากแต่มีแฟนคลับจำนวนมหาศาลทุกคนพร้อมเพย์ทุกคนพร้อมซัพพอร์ตให้กับคู่ที่เขารักอ่ะมันทำให้เปิดโลกใหม่เหมือนกันนะฮะว่าตลาดวายสมัยก่อนยังไม่มีตลาดวายนะคุณเงาะเนาะ
1: ไม่มีใหม่มาก
0: วายคืออะไรอ่ะวายคือทำไมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือตลาดวายมันเป็นตลาดที่มีมนต์เสน่ห์มากๆสำหรับชาวสายวายสาววายทั้งหลายเนี่ยเป็นบุคคลพิเศษนะฮะสำหรับตัวโอนะเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลพิเศษที่ไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องความรักวายนี่คือชายรักชายได้หญิงรักหญิงได้หรือเราจะรักอะไรสักอย่างที่เราชื่นชอบก็ได้ไม่มีการจำกัดเพศไม่มีการจำกัดวัยไม่มีการจำกัดในเรื่องของสักและสีแต่ในขณะเดียวกันตอนนั้นน่ะเราก็ได้มีโอกาสได้ดูแลดาราศิลปินอย่างพี่เต๋าเศรษฐพงศ์ตอนนั้นก็ดูแลฟางเพฟังแก้วและอีกหลายๆคนซึ่งเราก็เป็นในส่วนของในฐานะผู้จัดการของศิลปินต่างๆเหล่านั้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราก็เป็นผู้จัดละครด้วยก็เลยทำให้ต่อยอดทั้งในส่วนของการ artist management ด้วยทั้ง production ขึ้นมาแล้วก็ทั้งสร้างไอดอลใหม่ๆด้วยม
1: ัน
0: ก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิด Star Hunter Entertainment ขึ้นครับ
1: เคยทำในเชิงของการวิเคราะห์สำรวจไหมว่า อะไรอ่ะอะไรคือตัวที่ทำให้ผู้คนคลั่งไคล้ศิลปินวายเยอะมาก
0: ความคลั่งไคล้ในตัวศิลปินหรือในตัวนักแสดงวายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันมีก็คือโมเมนต
1: ์
0: ชิปสกินชิปเนาะฮะเดี๋ยวที
1: ่
0: ชิปกันไปคือความเป็นมโนของของชาววายสายวายทั้งหลายเนี่ยมันสร้างความสุขได้อ่ะจริงๆอาจจะเริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่นที่เป็นมังงะหรือเป็นการ์ตูนและอีกอันนึงที่โอว่ามีความสำคัญก็คือเกาหลีศิลปินผู้ชายที่เกาหลีที่เป็นวงบอยแบนด์ทั้งหลายเขาก็จะจับจิ้นคนนั้นคู่คนนี้มันดูมีความรักความสุขสำหรับคนที่เป็นสายวายฮะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นน่ะสิ่งเหล่านี้โอว่ามันเป็นพลังนึงที่ทำให้พวกเขาอ่ะรู้สึกมีพลัง
1: มีความสุข
0: มีความสุขมันก็เลยก่อให้เกิดเป็นมวลพลังมหาศาลในส่วนของตลาดวายที่มากมายขนาดนี
1: ้แล้วมีกระแสต่อต้านบ้างไหมคะ
0: คือการเลือกซีรีส์แต่ละเรื่องเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราจะเลือกซีรีส์ที่มีกระแสและมีความโด่งดัง
1: ค่ะ
0: มันมีดาบสองคมถ้าคุณคิดว่าคุณเลือกมาแล้วแล้วก็การแคสคาแรคเตอร์มันไม่ตรงกับใจของผู้อ่านหรือคนที่อิมเมจภาพออกมาเนี่ยคุณก็จะโดนแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือ1สติมองแล้วให้ผลงานที่สุดตัวเอง
1: ทีนี้ผมอยากถามค่ะว่าแล้วคุณโอ๊ตคุยกับน้องนักแสดงไงคือเราเนี่ยภูมิคุ้มกันดีแน
0: ่ๆ
1: ผู้ใหญ่เด็กวัยรุ่นเราเป็นผู้จัดการเนี่ยเราเยียวยาจิตใจเขายังไงเวลาเขาโดนบูลลี่ว่าเธอไม่เหมาะเธออ้วนเธอไม่ตรงปก
0: มีหลายๆคนถอดใจเหมือนกันนะฮะแต่สิ่งหนึ่งว่าโอ๊ตเชื่อว่าการใกล้ชิดการอธิบายด้วยเหตุด้วยผลการทำให้เขามองเห็นอนาคตต่อไปในภายภาคหน้ามันชัดเจน
1: โอเค
0: บ้านเรามีการวางสเต็ปแล้วก็การอธิบายได้ชัดเจนทำให้เขาเคลียร์ในตัวเขาเองว่าเออณวันนี้เนี่ยเรามาขนาดนี้แล้วเนี่ยอดทนอีกนิดแล้วให้ผลงานพิสูจน์และสุดท้ายเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆในขณะเดียวกันคือพอเขาประสบความสำเร็จสิ่งที่บ้านเรามีก็คือการต่อยอดพอเขาได้ฐานแฟนคลับเยอะแล้วสิ่งหนึ่งโอ้โหเด็กผู้ชายล้วนๆในบ้านเราเต็มไปหมด
1: มา
0: เป็นบอยแบนด์แล้วกันเพราะสุดท้ายยังไงเธอก็ต้องไปออกงานโชว
1: ์ออ
0: กต่างประเทศดังนั้นก็เลยกลายเป็น SB5 ก็จะกลายเป็น5คนบาร์คิมอนคอปเตอร์เต้ตีที่เดินทางไปทั่วเอเชีย
1: คุณว่าอยากถามกลับไปที่ตอนแรกเลยว่า
0: ครับ
1: ไม่ง่ายนะการที่เราจะมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวอย่างที่เขาบอกว่าเราจะต้องมีค่าดำเนินการต่างๆของเราเนี่ย 30%
0: ครับ
1: ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เขายังไงคุยกับเด็กยังไงอะฮะ
0: โอว่าสิ่งหนึ่งสิ่งที่ควรจะเป็นผู้จัดการแล้วทำให้ดาราศิลปินหรือน้องๆในสังกัด อยู่กับเราได้นั่นคือความเชื่อมั่นคือคุณต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เขาว่าคุณสามารถพาเขาในจุดไปในจุดที่ประสบความสำเร็จได
1: ้
0: สิ่งหนึ่งที่โอมีโอเชื่อว่านอกจากภาพลักษณ์สำคัญที่สุดในชีวิตโอคือความซื่อสัตย์และคอนเนคชั่น

0: ังนั้นสิ่งเหล่านี้ฮะมันเป็นการต่อยอดจากตัวผู้จัดการที่เข้าไปประสานและใช้คอนเนคชั่นใช้ความสามารถรวมถึงทั้งใช้ศักยภาพในตัวเราอะในการต่อรองในการส่งเสริ
1: ม
0: ให้เขาไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุด

0: บอกเคล็ดลับได้ไหมคะคือถ้าวันนี้เด็กๆอยากรู้เรียนรู้เทคนิค negotiation การเจรจาต่อรองอ่านี่คือเทคนิคหลักของการสื่อสารเลยนะพี่โอ๋มีเคล็ดลับอะไร
1: จริงๆโอว่าสิ่งเหล่านี้มันสอนกันลำบากแต่เคล็ดลับหนึ่งที่โอ๋มีก็สำหรับการเจรจาในการต่อรองกับลูกค้าคือการสร้างภาพลักษณ์และคุณภาพให้กับโปรดักต์
0: ศิลปิน
1: หรือศิลปินเอาง่ายๆนะเราพูดกันตรงๆเลยว่าศิลปินคือโปรดักต
0: ์
1: คุณสามารถนำโปรดักต์เนี้ยหรือศิลปินคนเนี้ยทำมูลค่าหรือแวลูได้อย่างไรถ้าคุณเอาโปรดักต์นี้ไปวางในตลาดราคาคือตลาดคุณเอาโปรดักต์นี้ขึ้นห้างคือราคาห้างเสื้อหนึ่งตัวเหมือนกันราคาต่างกันแล้วแต่สถานที
0: ่ถูกต้อง
1: ดังนั้นณวันนี้โอ๋ก็เชื่อว่าสิ่งที่เรามีก็คือการทำภาพลักษณ์การสร้างแวลูให้กับตัวศิลปินรวมถึงทั้งสิ่งที่เราพยายามปูพื้นฐานในเรื่องของการ PR การทำกระแสเป็นสิ่งสำคัญในวงการบันเทิง

0: ไรคือคีย์ที่เราสามารถดึงคนเก่งๆมาอยู่กับเราได้และคีย์ที่เราสามารถให้คนเก่งๆข้างนอกอยากร่วมงานกับเรา
1: สิ่งแรกที่เราต้องมีคือองค์ความรู
0: ้
1: องค์ความรู้จากตัวเราก่อนว่าเราเก่งในด้านนั้น specialist หรือเปล่าคนที่เก่งในด้านใดด้านหนึ่งมักจะทำด้านนั้นได้ดี put the right man in the right job เลือกคนที่ถูกในงานที่ถูกผลงานของคุณก็จะชัดเจนมันทำให้องค์กรของคุณขับเคลื่อนไปได้ดีและเติบโตได้เร็ว
0: โอเคผมก็อยากลองอะไรเล่นๆสนุกๆนะคะสมมุติคุณโอจะมาขอความช่วยเหลือเป็นลักษณะบาร์เ
1: ทอร
0: ์กับโรงเรียนคุณอ้
1: อค
0: ุณโอไม่มีงบมาให้โรงเรียนคุณอ้อหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาโรงเรียนคุณอ้อเนี่ยไปประชาสัมพันธ
1: ์
0: ให้แต่ว่าให้คุณอ้อเนี่ยช่วยสอนศิลปินให้คุณโอเนี่ยตลอดทั้งปีเนี่ยฟรีอ๋อทั้งปีเลยนะสมมุติเคสเนี้ยถ้าจะต้องมาคุยกับคุณง้อจะคุยในลักษณะไหน
1: จริงๆบริษัทโอเองคุณง
0: ้อ
1: มีน้องๆที่มีคน follower อยู่เยอะมากอย่างพี่เต๋าถ้าเป็น TikTok ก็ประมาณ6ล้านดังนั้นน่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณง้อสนใจที่อยากจะให้เด็กๆมาเรียนกับคุณง้อแล้วให้เด็กๆลง Instagram ให้มั้ยครับเพื่อเป็นการต่อยอดเพราะปกติ value ในการลง Instagram ครั้งของเด็กก็เป็นหลักแสนแล้วแล้วจำนวนคนที่เห็นก็เยอะเหลือเกินดังนั้นเนี่ยในส่วนของการที่ครูเงาะได้สอนลูกๆในบ้านโอก็จะได้แวลูตรงนี้เนี่ยเข้าไปในส่วนของการประชาสัมพันธ์แทนที่ครูเงาะจะเอาเงินก้อนหนึ่งสองสามแสนไปทำการประชาสัมพันธ์ในการซื้อครูเงาะไม่ต้องครูเงาะได้ลูกศิษย์เก่งๆมีภาพลักษณ์ที่ดีและครูเงาะก็ยังได้มีเดียจากลูกๆโอไปด้วยที่สำคัญบริษัทโอเองก็มี PR ให้ครูเงาะฟรีด้วยครูเงาะสนใจจะเป็นบาร์เตอร์กับโอไหมครับ
0: สมมตินะเอาจริงๆเนี่ยสนใจไปแล้วตอนนี้สนใจไปแล้วสมมติน
1: ะ
0: แต่สมมติว่าคุณก็แบบไม่ใช่สายง่ายสมมตินะสมมติเป็นคุณกอคนนึง
1: คุณกอ
0: คนนี้บอกว่าแหมแต่ครูของเรานี่เป็นครูระดับฝีมือตัวท็อปหมดเลยนะ
1: ฮะ
0: แล้วครูของเราแต่ละคนเนี่ยค่าตัวเขาอะชั่วโมงละหมื่นนะแต่ถ้าเกิดชั่วโมงละหมื่นตลอดทั้งปีไปแล้วฟรีไปหมดเลยอะขอเป็นสักพี่ให้เป็นส่วนลดได้ไหมล่ะแบบจากที่พี่เคยคิดเขาชั่วครูของเรานี่ชั่วโมงละหมื่นพี่ให้คุณโอชั่วโมงละ 5,000
1: งั้นอย่างนี้ไหมฮะเรามาลองคัลคูลเลตในส่วนของมีเดียที่ในบ้านเรามีในการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีวีเรื่องของออนไลน์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เรามีถือครบวงจรรวมถึงทั้งโปรดักชันที่เราสามารถช่วยเข้ามาซัพพอร์ตเพื่อทำให้ภาพลักษณ์ของสถาบันของคุณกอดีขึ้นโดยที่คุณกอไม่ต้องเสียเงินในส่วนของโปรดักชันไม่ต้อง

0: เสียเงินในส่วนของนักแสดงหรือศิลปินไม่ต้องเสียเงินในส่วนของการครีเอเตอร์ในการคิด PR ประชาสัมพันธ์เราทำให้หมดเพราะเราครบวงจรถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นบาร์เตอร์ 100% น่าจะเหมาะกว่านะครับ
1: โอเคโอเคโหไปเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรเรียกครูให้นะฮะ
0: คือพอสุดท้ายโอ้ว่าการต่อรองอ
1: ่ะ
0: มันเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าสุดท้ายโอ้ชื่ออย่างนึงว่าสินค้าหนึ่งสินค้าสิ่งสำคัญที่จะทำให้มีลูกค้าได้คือ PR และ Marketing และ Channel Media ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในบ้านโอ

0: สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจว่าเรามีก็คือนอกจากคอนเนคชันแล้วอะคุณภาพและการทำงานอย่างเต็มที่ให้กับลูกค้าวันนี้ลูกค้ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเอามาโยนให้เราเราไม่ได้แค่รับเงินไปถ่ายให้เขาแล้วจบนะฮะบ้านเราอะคิดต่อยอดให้เขาได้ว่าอย่างนี้ไหมครับควรทำประชาสัมพันธ์แบบนี้ควรทำมีติ้งต่อโอ้ตอนนี้มีปัญหาโควิดเดี๋ยวเราทำออนไลน์ให้แล้วเราถ่ายภาพเป็นแบบนี้เพื่อส่งเสริมการขายดีไหมฮะหรือเราทำแคมเปญพิเศษเพื่อต่อยอดให้กับลูกค้าในช่วงโควิดเพื่อให้ลูกค้านอกจากได้อิมเมจภาพลักษณ์ได้แบรนด์อเวเนตแล้วยังได้ค่า KPI ที่วัดได้และยังได้ยอดขายด้วย
1: คือนอกจากคุณโอ๋จะเป็นคนที่เก่งในการสื่อสารแล้วเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้เก่งจริงๆนะคะ
0: ค
1: แล้วง้อเห็นว่าเด็กๆในบ้านของคุณโอ๋เนี่ยเก่งเหมือนกันเพราะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีชานอลของตัวเองไลฟ์อะไรต่างๆนานาของตัวเองอันนี้คือเราสอนเขาไหมเราบอกเขาไหมว่าเขาต้องหาคอนเทนต์ยังไงเพราะคุณง้อว่ามั่นใจว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยบางทีก็แบบไม่รู้จะพูดอะไรอะพี่อะไรอย่างเงี้ย
0: ในองค์กรเราค่อนข้างจะมีครบไม่ว่าจะเป็นเรื่องพอเขาเข้ามาแล้วต้องมีการสอนในเรื่องของพัฒนาบุคลิกภาพการสร้างอิมเมจใน Instagram หรือการปฏิบัติตัวต่อสาธารณชนรวมถึงทั้งการเรียนเต้นเรียนร้องเรียน acting ด้วยดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ขององค์กรที่ต้องทำให้เด็กเหล่านี
1: ้
0: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีหน้าที่ทำยังไงก็ได้ให้เขามีช่องทางมีตัวตนสมัยนี้มันมีตัวตนง่ายนะฮะทางออนไลน์มันง่ายมากเมื่อก่อนต้องแค่ทีวีเท่านั้นแต่ณวันนี้สิ่งที่การสร้างตัวตนให้เขาได้ง่ายโดยที่แทบไม่ต้องใช้เลยเนี่ยมันสามารถทำให้เราทำงานสร้างตัวตนให้เขาได้ง่ายมากขึ้นนอกจากการต่อยอดจากซีรีส์แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะทำแพลตฟอร์มอื่นๆในสตาร์ฮันเตอร์เอเตอร์เทนเมนต์และชานแนลต่างๆของบริษัทไม่ว่าจะเป็น IG Twitter Facebook YouTube เราเองก็จะมีการทำรายการให้เขาในการต่อยอดพวกเด็ก
1: ๆ
0: มีในส่วนของไม่ให้เด็กๆในบ้านหายไปจากกระแสหรือหายไปจากความเป็นโซเชียล
1: เอาละค่ะวันนี้โหได้ข้อมูลแบบดีมาก
0: ๆครับ
1: เนาะมั่นใจเลยว่าไม่ใช่แค่คนที่อยากเป็นผู้จัดการเท่านั้นที่จะได้ประโยชน
0: ์
1: ใครก็ตามที่ต้องทำงานแล้วต้องมีการรักษา
0: ค
1: อนเนคชันหรืออยากดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยด้วยการสื่อสารพี่โอช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอยากจะฝากอะไรคนเหล่านั้นในการที่เราจะดึงคนดีๆเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราได้ค่ะ
0: สิ่งแรกสำหรับโอนะโอเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานการเริ่มต้นจากการเป็นคนดีจิตใจดีมีอินสปิเรชันที่ดีมีพลังบวกที่ดีมันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต

การที่มีพลังบวกในจิตใจที่ดีมันทำให้เราต่อยอดในทางบวกและสามารถที่จะพบกับคนที่มีพลังบวกเหมือนกันแต่ณวันนี้เนี่ยโอเองยังอยากจะให้เด็กๆน้องๆหรือหลายๆคนที่ฟังก็คือสิ่งสำคัญคือไม่ทิ้งความฝันมีอินสปิเรชันลงมือทำเรียนรู้ศึกษาเป็นสิ่งสำคัญถามว่าหลายๆคนโอ้ไม่ต้องเรียนก็ได้นี่หรือเห็นฉันเห็นหลายๆคนรวยแล้วไม่ต้องเรียนโอยังเชื่อมั่นว่าการศึกษายังทำให้คนเป็นคนดีเป็นคนเก่งและเป็นคนที่มีความรู้ยิ่งขึ้นใช่วันนี้ทุกสังคมต้องการคนดีแต่ถ้าคุณเป็นคนดีที่มีความเก่งสังคมอยากได้มากกว่า

0: สิ่งที่เราได้จากคุณโอสตาร์ฮันเตอร์เนี่ยมันลึกซึ้งมากในการที่คนคนนึงจะเอาไปใช้ได้ในชีวิตมันสามารถที่เราเอาไปใช้ได้เลยวันนี้นะคะคุณก็ฟังมาแล้วเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่คุณโอสรุปมาบอกว่าคนเราเนี่ยนะมันดีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเก่งด้วย
1: ใช่ครับ
0: มันทำให้คุณโอนึกถึงนะคะคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ซิมเปิลมากเลยค่ะความรู้คู่คุณธรรมเราได้ยินคำนี้มาตั้งแต่เด็กเลยแต่มันจริงมากๆถ้าเราจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนพูดง่ายๆจงอย่าเป็นคนดีที่โง่

0: นี้นะคะคือเขาเอาจริงในสิ่งที่เขาทำแล้วข้อดีอีกอันนึงต้องบอกนะพอเมื่อกี้ที่คุณโอบอกว่าเฮ้ยมันต้องก่อนที่เราจะไปมีคอนเนคชั่นดีๆเราต้องดีก่อนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยมันคือคำว่าเป็นผู้ให้ถ้าคุณฟังแล้วคุณได้ยินนะคุณจะได้ยินเหมือนครูเงาะเลยคำว่าเป็นผู้ให้ให้ก่อนคำว่าคอนเนคชั่นไม่ได้เกิดจากการที่เราจะไปอยู่ได้แล้วก็เจริญเติบโตอย่างเมื่อกี้ได้ยินไหมคะตอนที่คุยกับครูเงาะจะเจรจาต่อรองกันครูเงาะไม่รู้สึกว่าครูเงาะเสียอะไรเลยครูเงาะรู้สึกว่าครูเงาะมีแต่ได้กับได้เห็นไหมคะเพราะการเจรจาต่อรองที่ดีคือเราไม่ได้จะมาเอาประโยชน์จากคุณแต่ฉันจะเอาของฉันมาให้กับคุณเพื่อเอาของคุณมาให้กับฉันมันคือวินวินฉะนั้นทุกธุรกิจถ้าเมื่อไหร่เป็นวินวินชนะทั้งคู่ถูกไหมคะถ้าเกิดฝั่งนี้วินแล้วครูแพ้ยังไงก็แพ้ทั้งคู่ในที่สุดหรือต่อให้ครูชนะแต่ทางนี้แพ้ก็จะแพ้ด้วยกันนี่คือลักษณะนะคะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอาอะไรจากใครคิดอยู่บนพื้นฐานที่คุณโอแชร์ให้ฟังนะคะให้เขาก่อนนะคะรักษาคอนเนคชันด้วยการเป็นผู้ให้ที่ดีเชื่อเถอะค่ะว่าถ้าเราให้จากใจที่ปรารถนาดีจริงๆวันหนึ่งมันคือการสานสัมพันธ์ที่ดีต่อไปในอนาคตนะคะแล้ววันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ใครที่อยากจะไปสร้างคอนเนคชันในอนาคตอยากเป็นผู้จัดการศิลปินที่มีชื่อเสียงอย่างนี้นะคะก็เริ่มจากการฝึกให้ตัวเราเป็นคนที่ดีมีจิตที่เป็นผู้ให้แล้วก็ฝึกพัฒนาในศักยภาพที่ตัวเองอยากจะเก่งในเรื่องนั้นๆนะคะวันนี้ขอบคุณคุณโอ๋มากๆที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะและในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะไปติดตามยูทูบเบอร์คนนึงโอ้โหคนนี้นี่ครูก็นับถือเขามากๆเลยคุณโอ๋รู้จักไหมน้องพีทอีทแหลก
1: อ๋อรู้จักครับผม
0: โอ้โห
1: ดังมากในโซเชียลดังจริงๆ
0: พระเจ้าประคุณทูลหัวแล้วหุ่นนางดีด้วย อยากถามมากเลยกินยังไงถึงยังรักษาสุขภาพได้ขนาดนั้นแล้วอาศัยสิ่งที่ตัวเองรักโดยกินโชว์เนี่ยจนสามารถเลี้ยงชีพได
1: ้
0: นะคะเราจะมาตามรอยความสำเร็จของเขาแล้ววันนี้นะคะครูเงาะกับพี่โอจะขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ

ันนี้พี่โอ๊ตซานเตอร์อยากจะฝากถึงน้องๆเยาวชนทุกคนที่อยากมีโอกาสแล้วก็อยากมีตัวตนนะฮะสิ่งสำคัญที่เคยบอกไปแล้วก็คือว่าอย่าลืมความฝันของตัวเองแล้วก็ศึกษาเรียนรู้และทำให้เต็มที่ณวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างจุดยืนและสร้างตัวตนให้กับตัวเองได้ง่ายกว่าในอดีตมากด้วยโซเชียลซึ่งแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยณวันนี้น้องๆทุกคนสามารถที่จะสร้างตัวตนสร้างโซเชียลสร้างรายได้จากโซเชียลเหล่านั้นในระยะเวลาสั้นๆและไม่ยากเพียงแค่น้องรู้จักเรียนรู้ศึกษาแล้วก็คิดครีเอทีฟคอนเทนต์ที่น่าสนใจจะสังเกตนะฮะว่าเรามียูทูบเบอร์หลายๆคนที่สามารถหารายได้ได้มากมายและคนนั้นเหล่านั้นไม่ได้เกิดมาจากการเป็นดาราด้วยเขาเกิดมาจากการเป็นแค่การใช้โซเชียลและทำให้ตัวเองกลายเป็นยูทูบเบอร์หรือไอดอลน้องก็เช่นเดียวกันที่จะสามารถทำได้ถ้าน้องรู้จักเรียนรู้ศึกษาและที่สำคัญเราต้องมีความครีเอทและความสร้างสรรค์ทุกๆคนมีโอกาสที่จะมีตัวตนได้ถ้าเริ่มจากตัวคุณเองและที่สำคัญคือขอให้เป็นคนดีและเป็นคนเก่งเพราะนั่นคือสิ่งที่สังคมต้องการ

0: ไอดอลคนนี้นะคุณหมอบอกเลยจุดแข็งของเขาคืออะไรคือเรื่องของการกิน
1: คนรีวิวธรรมดามันจะได้กินแค่เมนูเดียวนะครับบางที2เมนู3เมนูอิ่มแล้วแต่ของเราเนี่ยมันไปร้านเราสามารถเสนอได้ทุกเมนูแล้วเราก็กินได้เกลี้ยงมันให้คนลุ้นว่าวันนี้จะกินหมดไหม

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นี้นะครับก็มาที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็มาลองเล่นกีฬาชนิดนี้นะครับยิมนาสติกตอนแรกสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับผมอัดนะครับผมก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่สมาคมกีฬายิมนาสติกประเทศไทย
1: ค่ะเป็นศูนย์ฝึกนะคะศูนย์ฝึกกีฬายิมนาสติก
0: ของจริงผมตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาลองยิมนาสติกก่อนหน้านี้ผมเล่นกีฬาอื่นนะครับแล้วจริงๆตอนเด็กๆผมเล่นอย่างเคยเล่นเทควันโดแล้วเหมือนผมก็เคยแบบยืดฉีกขาอะไรอย่างงี้ได้เหมือนยิมนาสติกมันก็เป็นกีฬาที่มันต้องใช้ความยืดหยุ่นใช่ไหมแล้วผมก็รู้สึกเฮ้ยพอเราไปดูในแบบเวลาเขามีแข่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่แบบน่าสนใจแล้วก็สวยงามแต่ว่าผมไม่เคยมีโอกาสได้เล่นเพราะว่าเอาจริงๆมันเหมือนเราไม่รู้ว่าเราจะเข้ามาเล่นกีฬานี้ได้ยังไงครับ
1: กีฬายิมนาสติกจริงๆเป็นพื้นฐานกีฬาทุกชนิดเลยนะ
0: ครับ
1: นะคะเพราะนั้นถ้ามีพื้นฐานกีฬาดีอ่ะพื้นฐานของยิมนาสติกดีไปเล่นกีฬาอื่นก็สบายละ
0: พร้อมเรื่องความยืดหยุ่น
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วยิมนาสติกเนี่ยที่ตอนนี้สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเนี่ยดูแลอยู่จะมีอยู่
0: 4
1: ประเภทก็คือยิมนาสติกสินชายแล้วก็ยิมนาสติกสินหญิง
0: สินหญิง
1: ค่ะแล้วก็ยิมนาสติกลีลาแล้วก็ยิมนาสติกแอโรบิกนะคะจะมีรับผิดชอบค่ะอยู่4ประเภท
0: อ
1: ันนี้ก็คือเราจะเข้าร่วมแข่งขันนานาชาติน่ะก็บ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคัดนักกีฬาเข้ามาแล้วนักกีฬาจะต้องมาเก็บตัวที่ศูนย์ฝึกนี
0: ้ครับ
1: ซึ่งทางสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยก็จะดูแลนักกีฬาในส่วนนี
0: ้แล้วอย่างจริงๆอย่างนักกีฬาเนี่ยส่วนมากเขาเริ่มต้นจากการตั้งใจมาเล่นยิมนาสติกเลยหรือว่าจริงๆหลายๆคนก็ไปเล่นกีฬาอื่นมาก่อนแล้วค่อยมาเจอยิมนาสติก
1: ส่วนใหญ่ก็คือเจาะจงเล่นกีฬายิมนาสติกโดยตรงเลย
0: โอ้โหนี่คืออุปกรณ์
1: ใช่ค่ะนี่ของผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่นี่บาต่างระดับคานทรงตัวนะคะนี่จะเป็นของผู้หญิงแล้วจะมีบอกฟองน้ำ
0: ผมเห็นจริงตอนแรกผมก็รู้สึกว่าน่าเล่นมากเลยยิมนาสติกแต่ว่าในทางนึงมันก็น่ากลัวเหมือนที่แบบเด็กๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าพอเราไม่ได้มีโปรเทคเตอร์แบบป้องกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือแบบทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราแล้วก็ใจเราล้วนๆอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นกับใจกับความกล้าอยู่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องบอกว่าถ้าเล่นกีฬายิมนาสติกแล้วเราจะต้องสอนพื้นฐานจากเบื้องต้นเลยค่ะพื้นฐานง่ายๆไปสู่ท่าที่ยากนะคะถ้าเด็กมีพื้นฐานง่ายแล้วเขาสามารถที่จะต่อยอดไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าอยู่ๆไปเล่นท่ายากเลยเนี่ยโอกาสเด็กได้รับบาดเจ็บได้เพราะเขายังไม่รู้ว่าพื้นฐานนะคนเสริมอะไรควรเล่นอะไรมาก่อน
0: อย่างนี้เดี๋ยวผมเริ่มพอจะต้องเริ่มเช็คสมรรถภาพเบื้องต้นไหมครับก่อนจะเริ่มหรือว่า
1: ครูหลีนะจะชำนาญการมากในเรื่องนี
0: ้
1: เดี๋ยวเราจะให้ครูหลีมาช่วยแนะนำให้ดีกว่าจริงๆแล้วคำว่ายิมนาสติกก็เป็นภาษากรีกอยู่แล้วนะคะแต่สมัยก่อนยิมนาสติกของกรีกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวทุกอย่างไม่ว่าจะการปีนป่ายการขี่ม้าการวิ่งการกระโดดข้ามรั้วอะไรต่างๆเนี่ยนั่นก็คือเขาเรียกยิมนาสติกหมดเลยหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนอย่างเช่นขี่ม้าเขาก็ไปสร้างไม้เป็นรูปเหมือนกับม้านะคะเขาเมื่อก่อนเขาเรียกว่าม้ากระโดดก็คือสร้างเป็นรูปม้าแล้วก็กระโดดข้ามนั่นก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นมาเรื่องของการปีนป่ายอะไรอย่างนี้เหมือนกันการโหนตัวต่างๆก็ที่มาของการโหนตัวก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเป็นบาร์เพราะนั้นแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็จะปรับเปลี่ยนเรื่องของการเคลื่อนไหวถ้าเราศึกษาในเรื่องของการแข่งขันยุคแรกๆของโอลิมปิกหรืออะไรก็แต่จะมีแต่ผู้ชายเล่นเขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้นเลยอย่างเช่นเทือกเขาโอลิมปัสอะไรเนี่ยใครที่ชนะจากการแข่งขันโอลิมปิกพวกนี้ก็จะได้ช่อมะกอกนะคะสวมบนศีรษะและนี่ก็มีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนเข้าสู่ในยุคปัจจุบันค่อยๆเปลี่ยนเป็นเริ่มมีอุปกรณ์ขึ้นมาเริ่มมีนักยิมนาสติกและประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาของประเทศไทยนักยิมนาสติกมันเข้ามาได้อย่างไรอันนี้หลักฐานนี้เรายังหาไม่ได้แน่นอนแต่ที่แน่ๆก็คือในสมัยรัชกาลที่5ได้ส่งทหารเนี่ยไปฝึกต่างประเทศในยุโรปจากการฝึกเนี่ยก็คือมียิมนาสติกอยู่ด้วยในการฝึกทหารที่ยุโรปทหารก็เอานำความรู้นั้นกลับมาฝึกในกองทัพไทย
0: ตอนมาถึงเนี่ยก็เจอกับอาจารย์แอดนะครับซึ่งก็เป็นคนที่พาผมแบบเดินไปชมสนามอาจารย์แอดเนี่ยก็เล่าให้ฟังถึงแบบที่มาที่ไปของกีฬานี้ว่ากีฬายิมนาสติกเนี่ยมีกี่ประเภทแล้วก็กีฬานี้เป็นยังไงเบื้องต้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้ผมแบบพาผมไปเจอกับโค้ชหลีโค้ชหลีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผมแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับโอเคไหมครับ
2: นี่คือใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้คือชุดแข่งเลยถูกไหมครับ
2: นี่เป็นชุดแข่งเลยครับ
0: โอ้
2: มาตรฐานเลย
0: มาตรฐานเลยไม่ค่อยคุ้นแต่ว่ารู้สึกแปลกใหม่กับตัวเองดีเหมือนกันก็จริงๆวันนี้ผมแบบอยากลองเล่นดูครับก็เลยเดี๋ยวเราเริ่มกันยังไงดีครับ
2: เอางี้ผมขอแนะนำนักกีฬานี่เป็นนักกีฬาทีมชาติ
0: ครับผม
2: วันนี้จะมาช่วยผม
0: ใน
2: การเทรนเราด้วย
0: ได้ครับพี่บีมสวัสดีครับ
2: ครับ
0: ฝากตัวด้วยนะครับ
3: ครับผมยินดีครับ
2: สำหรับการเริ่มเนี่ยเราจะเริ่มจากพื้นฐานจริงๆของยิมก่อน
0: ครับ
2: ครับแต่ยังไงก่อนอื่นขอเทสศักยภาพเราก่อนว่ามีความพร้อมแค่ไหนก่อน
0: นะครับเรื่องความยืดหยุ่น
2: ใช่ครับขอเช็คความอ่อนตัวก่อน
0: ได้ครับ
2: พร้อมนะครับ
0: พร้อมครับ
2: ฮะ
0: ซึ่งแบบตอนไปเจอโค้ชหลีก็บอกเขาว่าแบบอยากลองก็เลยแบบสิ่งที่พอเราไม่เคยเล่นมาก่อนสิ่งแรกที่โค้ชเขาให้เราทำเนี่ยก็คือการแบบเช็คสมรรถภาพทั้งเรื่องความแบบอ่อนตัวความยืดหยุ่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อว่าแบบเฮ้ยเราพอจะเล่นได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วยิมนาสติกเนี่ยมันมีหลายประเภทแล้วก็มันเป็นกีฬาที่มันใช้หลายส่วนในร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็เลยเหมือนพยายามแบบเช็คเบื้องต้นก่อนว่าแบบเฮ้ยกล้ามเนื้อเราโอเคไหมเราพอจะแบบยืดตัวได้ไหมเพราะว่ามันก็เป็นกีฬาที่มันมีความเสี่ยงต่อการเจ็บตัวเหมือนกันก็เลยแบบโอเคเริ่มการแบบเทสกันครับว่าเป็นยังไงบ้างโคลีก็ให้ผมแบบยืดตัวก่อน

0: แบบกลางขาแล้วก็เช็คว่าแบบเรายืดได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งอันแรกที่ทำเนี่ยก็มันไม่ได้180เนาะซึ่งเขาบอกปกติถ้าแบบเล่นยิมนาสติกอ่ะมันควรจะต้องแบบฉีกได้180แต่ของผมก็ไม่สุดแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้เป็นนักกีฬาไงมันก็จะมีจุดที่แบบเรายังแข็งอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรโค้ชก็แบบว่ารู้เฮ้ยเราทำได้ประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนท่าไปเป็นแบบการก้มแตะเท้าเพื่อเช็คว่าแบบตรงหลังเราแบบพอยืดได้ไหมหรืออะไรพวกนี้ก็แบบได้ลองทำท่านั้น
1: ต่อไปท่าพับตัวครับพับยืดขาไปหน้าฮะแล้วก็ให้มีคนช่วยกดที่หลัง
0: โอเคครับ
1: แล้วก็พยายามให้มีอีกหนึ่งคนช่วยจับมือไว้กดโยกไป5ครั้งเงยหน้าครับโอเคครับแบบนี้เรื่อยๆทุกวันนะครับส่วนที่เรายังไม่สมบูรณ์ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเหนื่อยหรือยังครับ
0: แบบได้ลองหลายท่ามากๆแล้วก็ได้เช็คไปอันต่อไปที่โค้ชหลีให้ทำก็คือเป็นการลองฝึกม้วนหน้าม้วนหลัง
1: ทีนี้พื้นฐานจริงๆของยิมเราจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มท่าม้วนกิ้งกระโดดนะครับ3อย่างลองดูก่อนวันนี้จะเป็นยังไง
0: ได้ครับ
1: เอาเริ่มกลุ่มม้วนก่อน
0: ซึ่งตอนแรกเนี่ยโค้ชก็ให้พี่บีมเป็นคนสาธิตว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องมีวิธีการยังไงบ้างแบบเริ่มจากแบบยืนตรงย่อเข่ายื่นแขนก่อนแล้วค่อยม้วนคอลงมาแล้วก็ปล่อยตัวขึ้นไปยืน
2: พอเริ่ม get feel แล้วแต่ว่าแบบยังแบบไม่ค่อยคล่องแต่ว่าเดี๋ยวลองฝึกกับตัวช่วยอาจจะเริ่มง่ายขึ้นแต่ว่าพอได้อยู่มันดี
0: ซึ่งก็ได้ลองทำแล้วก็พอทำได้ทั้งแบบม้วนหน้าม้วนหลังอาจจะไม่ได้แบบว่าโห perfect แต่ว่าเหมือนพอตอนเด็กเราเคยแบบเรียนเทควันโดมาเราเคยแบบได้ม้วนหน้าม้วนหลังมันก็ยังพอแบบมีพื้นฐานบ้างก็แบบได้ลองทำซึ่งก็โอเคได้ลองสัมผัสเป็นเบสิกเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปลุยท่าอื่นๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ลองม้วนหน้าม้วนหลังเสร็จมันก็จะมีโปรเซสของการแบบกระโดดแบบยิมนาสติกซึ่งอันเนี้ยยากเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นจังหวะเฉพาะเหมือนกันที่แบบเราต้องก้าวปุ๊บแล้วโดดพอเราไม่เคยทำมันจะมีความสับสนว่าขาไหนควรจะต้องวิ่งยังไงควรจะต้องคู่ตรงไหนมันก็จะมีความสับสนตรงนี้ซึ่งก็ได้ลองทำไปประมาณแบบสักระยะนึงก็พอทำได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบไม่ได้ดีมาก
2: ยากอยู่พอแบบเป็นท่าเหมือน
1: เป็นไงครับ
2: ผมว่ามันเป็นแบบเราไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเนื้อ
1: การเคลื่อนไหวเราไม่
2: ใช่แล้วมันแบบมัสโซมันยังไม่จำด้วยใช่ไหมครับว่าแบบควรจะต้องยังไง
1: ทุกอย่างทุกกีฬาเหมือนกันต้องทำบ่อยๆ
2: ใช่
1: ทำจนสมองสั่งกล้ามเนื้อได
0: ้ซึ่งโคลีก็บอกเป็นปกติที่แบบเวลาเราไม่เคยทำเนี่ยเราพอมาเริ่มทำมันก็จะติดขัดแบบนี้ซึ่งสิ่งที่นักกีฬาต้องทำต่อไปก็คือการฝึกให้ชินมันคือการสร้าง muscle memory ให้กับนักกีฬาซึ่งก็ไม่เป็นไรผมมาครั้งแรกก็รู้สึกว่าแบบโอเคเริ่มเห็นภาพมากขึ้นว่าเบสิกของการเล่นยิมนาสติกอ่ะมันมีอะไรบ้างแล้วเราต้องทำอะไรบ้างและหลังจากนั้นก็คือมีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการลงวางขาเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายิมนาสติกมันเป็นกีฬาที่มันมีโอกาสเจ็บตัวสูงเพราะฉะนั้นเบสิกอีกอันนึงที่สำคัญมากคือการที่เวลาเรากระโดดแล้วเราลงมาเนี่ยเราจะเซฟขายังไงเราจะต้องมีวิธีการยังไงซึ่งโคหลีก็ได้สอนวิธีการให้ผมว่าแบบเวลาลงมาเราต้องแบบปึ๊บงอเข่าเพื่อรับน้ำหนักยังไงทิ้งน้ำหนักยังไงพอทำทั้งหมดโปรเซสวันนี้คือผมก็เจ็บต้นขาขวามากเพราะว่าจริงๆก่อนมาเล่นเนี่ยก็เจ็บอยู่แล้วเหมือนตึงๆอยู่แล้วแล้วก็มีแผลที่เข่าด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบไปล้มมามันก็เลยมันขาข้างเนี้ยพอเราได้เริ่มทำโปรเซสการเช็คสมรรถภาพมันก็มีความล้าแล้วก็เจ็บของต้นขาขวา
2: ก็ตัวนี้ครับขาเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยต้นขาตัวนี้ต้นขาขวาผมเริ่มแบบ
1: ตึงมาก
2: เริ่มตึงใช่ก็เลยเดี๋ยวขอพักผ่อนคลายกล้ามเนื้อแป๊บนึง
1: ลองคลายกล้ามเนื
2: ้อแต่ว่าไม่ถึงว่าพักแล้วกลับมาเล่นต่อได้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ขอคลายแป๊บนึงครับ
0: ก็แบบพอมีกล้ามเนื้อที่แบบแข็งแรงอยู่สามารถไปลองอย่างอื่นได้โค้ชหลีก็เลยพามาลองของจริงนะฮะที่เป็นแบบเครื่องที่นักกีฬาเนี่ยเขาเล่นกันจริงๆซึ่งวันนี้ผมก็ได้ลองทั้งหมด3เครื่องด้วยกันซึ่งเครื่องแรกเป็นบาร์คู่
2: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: อันนี้เรียกว่าราวคู่
2: โค้ช
1: หลี
2: อ๋อราวคู่
1: ตัวนี้จะมีลักษณะของการค้ำเป็นกลุ่มหนึ่งการวางด้วยต้นแขน

0: เป็นอีกกลุ่มนึงแล้วก็การห้อยตัวจะเป็นอีกกลุ่มนึงกลุ่มสุดท้ายจะเป็นท่าจบ
1: ท่าจบอ
0: ุปกรณ์ทุกอุปกรณ์จะมี4กลุ่มทั้งหมด
1: ครับ
0: อันนี้เป็นกลุ่มนึงดูลักษณะของการทำของนักกีฬากลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มของการค้ำตัวค้ำอยู่บนบาร
1: ์โอ้
0: อันนี้เรียกไกวตัวเฉยๆนี่คือ1ท่าแล้วอันนี้คือกลุ่มที่1อันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงก็คือใช้ต้นแขนวางกับบาร์นี่คือขึ้นหน้าก็ถือเป็น1ท่าขึ้นหน้าแล้วไกว6สูงลองดูกลุ่มที่3อันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงก็คือลักษณะของการไกวอยู่ใต้บาร
1: ์ครับ
0: ครับนี่พอจังหวะไฟดีแล้วก็เริ่มฝึกท่าคือไฟเสร็จแล้วโยนตัวไปแล้วก็เอาแขนวางราบเป็นกลุ่มที่2
1: ครับ
0: ยากอยู่ครับเป็นบาร์คู่ที่นักกีฬาค่อนข้างจะฝึกยาก
1: ซึ่งบาร์คู่เนี่ยก็จะเป็นแบบบาร์ขึ้นมาแล้วก็จับซึ่งเขาก็ให้พี่บีมสาธิตท่าว่ามันต้องเล่นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงก็โหพอเห็นแล้วแบบมันสวยนะไม่ถึงว่าเวลาเราดูในทีวีอะยิมนาสติกมันเป็นกีฬาภาพที่แบบโหสวยดูแบบแข็งแรงมากแต่พอเราไปลองทำจริงๆอ่ะมันเหมือนจะง่ายแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบโหมันพอทำจริงแล้วมันมีโหหลายกล้ามเนื้อที่แบบเราต้องใช้เราต้องใช้เยอะมากแล้วพอเราไม่ได้เป็นคนที่เหมือนออกกำลังกายบ่อยขนาดนั้นเนี่ยการใช้กล้ามเนื้อส่วนเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังไม่แข็งแรงมากพอที่จะแบบทำได้ตามเขาเลยก็มีโอกาสได้ลองแบบสามท่าที่เขาบอกมันก็คือการแบบเขาเรียกว่าอะไรจับอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีการแบบใช้วางแขนแล้วก็จะมีการยกตัวขึ้นซึ่งทั้ง3ท่าเนี่ยมันก็จะมีความยากแตกต่างกันตามหลักแล้วมันคือแบบจากท่า1มันต้องขึ้นไปท่า2ท่า3แต่ว่าของผมก็อาจจะทำได้ทีละท่าด้วยความที่เรายังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้น
0: ขึ้นไปค้ำนะครับ1 2ค้ำอึ๊บลองค้ำเฉยๆก่อนอันนี้คือยกจากใช้ได้ลองไปตัวสิครับลองไปตัวโอเคครับโอเคย่อลงย่อแขนลง
1: ย่อแขนลง
0: ย่อแขนลงโอเคแล้วทิ้งตัวลงมายืนปล่อยข้างหลังเลยปล่อยเลย
1: ปล่อยข้างหลัง
0: ปล่อยแล้วทิ้งย่อเลยโอเค

0: เลยครับลงอาร์มแล้วก็ลงยืนทิ้งออกมายืน
1: โหสุดยอดเลยใช้แบบพลังเยอะมากแค่ขึ้นอันแรกก็ยากแล้วแต่ว่าผมว่ามันจังหวะขึ้นแรกน่าจะยากสุด
0: คร
1: ับ
0: จะเป็นจังหวะครับถ้าเราฝึกจนคล่องแล้วไม่ยากแต่ถ้าเรายังใช้จังหวะมันไม่เท่ากันใช่ไม่ถูกต้องมันก็จะยาก
1: แต่ว่าผมแค่รู้สึกพอขึ้นไปตรงนี้กับอันนี้มันคุมง่ายกว่า
0: อันนี้คือง่ายใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่เวลาเล่นท่าจริงมาจากท่าอันนี้ยากเพราะท่าที่เราจะขึ้นไปทำลังกาเนี่ย
1: มันจะต้อง
0: แรงผลักจะน้อยมาก
1: อ๋อ
0: ยืดปุ๊บยกหางหน้ากดทำเลยอือหือพร้อมแล้วลงฮึบฮึบทิ้งลงเลย
1: มันรู้สึกอยากเอาชนะแต่ว่ามันเอาชนะไม่ได้อะว่าโอเคมันเข้าใจมันเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแล้วก็เราแบบไม่ได้ฟิตขนาดนั้น ก็เลยยากแต่ว่าก็รู้สึกว่าพอแบบเก็ตแล้วก็รู้ว่าแบบจริงๆถ้าจะต้องเล่นเหมือนต้องฝึกซ้อมอย่างหนักและต่อเนื่อง
0: ใช่ไหมครับ
1: หลังจากนั้นเนี่ยพอได้ลองบาร์คู่เสร็จก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังติดใจอยู่เพราะว่าเรากำลังจะเกือบจะทำได้อยากทำไม่ได้สักท่าหนึ่งหรืออยากจะเอาชนะตัวเองอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยได้มาลองเครื่องที่สองซึ่งก็คือสตีลริงเป็นห่วงนิ่งซึ่งอันเนี้ยโคลี่ก็บอกว่าแบบเป็นอันนึงที่แบบว่าค่อนข้างยากก่อนจะเริ่มทำก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันดูน่าจะง่ายกว่าเพราะมันดูแบบคอนโทรลอะไรได้อิสระกว่าอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอได้เริ่มลองปุ๊บก็เดินขึ้นบันไดไปยืนรอตรงแท่นก่อนจะจับโคลี่ก็เริ่มให้ลองจากแบบท่าเบสิกไปจับห่วงแล้วก็แบบทิ้งตัวลงมายังไม่ต้องแบบยกตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ลองสวิงตอนแรกผมก็คิดว่าจะง่ายกว่านี้แต่ปรากฏว่าโหไม่ง่ายการสวิงไปมาแบบเคลื่อนไหวแบบที่นักกีฬาเขาทำจริงๆมันยากกว่านั้นเยอะก็แบบได้ลองทำอะไรเงี้ยแต่ก็ทำไม่ได้นะแต่ก็รู้สึกว่าเป็นคนไม่ชอบยอมแพ้ไงรู้สึกว่าอยากทำไม่ได้ก็ลองไปเรื่อยๆแต่ก็ยังทำไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วก็โคหลีก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรมันเป็นครั้งแรกก็เลยให้ผมลองเปลี่ยนท่าเป็นแบบการยกตัวขึ้น
0: นี่คือขึ้นไปคำยกเหมือนกับบาคู่นะครับแต่บนห่วงจะไม่เหมือนกันลองดูนะครับลองดูห้อยแล้วก็หลังคอขึ้นไปคำนะ
1: ครับจริงความน่ากลัวคือการยืนบนนี
0: ้ โอเคทีนี้หลังคอดึงขึ้นไปคำโอเคครับเราคอยเซฟนะแล้วลองยกขาดูเป็นไงครับยากไหมลงลงลง

0: ช้แรงเยอะกว่าเมื่อกี้อีกหลายเท่าเลย
1: ถูกต้องที่ถูกใจมากคือความพยายามเห็นความพยายามนี่ถูกใจเลยน่ามาเป็นนักกีฬานั้นเนี่ย
0: หลังจากที่ได้เล่นไอ้ห่วงนิ่งแล้วเนี่ยก็มาลองอันสุดท้ายครับซึ่งก็คือม้าหูแต่ว่าม้าหูจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันถ้าเราไม่เคยทำโค้ชหลีก็เลยให้ผมมาฝึกเบสิกก่อนของอันนี้ซึ่งก็คือหน้าตาเป็นประมาณนี้มันเหมือนดอกเห็ดที่แบบว่าเราฝึกเบสิกการแบบบาลานซ์ตัวเองการวางมือการทิ้งน้ำหนักให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ตอนแรกผมรู้สึกว่าดูยากมากเลยเพราะว่ามันเหมือนอันอื่นเรายังมีอะไรที่แบบใช้แรงค้ำไว้ได้แต่อันนี้มันคือเหมือนมันใช้แรงจากแขนเราทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือการหมุนรอบแล้วขาเราก็ต้องมีการใช้กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยตอนแรกผมรู้สึกโอ้โหอันนี้แบบยากแบบน่าจะยากที่สุดในความรู้สึกแรกนะก็เลยแบบโอเคโค้ชหลีก็เริ่มจากให้ผมแบบให้ดูพี่บีมทำก่อนว่าทำยังไงอะไรเงี้ยดูโปรมากแล้วผมก็แบบโหยิ่งเห็นแบบเขาทำแบบจะทำได้หรอวะอะไรเงี้ยแต่ว่าโค้ชหลีก็บอกว่าให้ลองดูก็เลยเริ่มจากแบบการฝึกให้เริ่มการถ่ายน้ำหนักด้วยการแบบอ่ะลองแบบยกขาดูแบบเอ้ยเอาขาไปข้างหน้าเป็นยังไงเอาขาไปข้างหลังเป็นยังไงถ้าเราเริ่มหมุนเนี่ยมันจะเป็นยังไงการแบบเปลี่ยนแบบการถ่ายน้ำหนักระหว่างแบบที่เราหมุนเนี่ยเปลี่ยนมือเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยลองแล้วก็พอเราลองแป๊บนึงเราก็เริ่มแบบเก็ตฟิลแล้วว่าอ๋อมันเป็นประมาณนี้ด้วยความเป็นคนชอบเอาชนะเนาะมันก็แบบเริ่มแบบเอ้ยเหมือนจะได้ครึ่งรอบแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายเราแบบพอมันเหมือนกำลังจะเริ่มแบบสำเร็จครึ่งรอบของเราก็ดันแบบแผลเปิดก่อนเป็นแบบแผลที่แบบเราไปล้มมาแล้วก็เหมือนเลือดมันก็แบบทะลักแบบสะเก็ดที่แบบมันปิดแล้วอะไรเงี้ยมันก็ดันเปิดออกมาพอดีก็เลยเสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้ครับแล้วจริงๆอย่างโค้ชหลีครับโค้ชหลีแบบมองว่าเราหลงรักอะไรในกีฬานี้ครับ
1: ครับจริงๆมันเป็นความท้าทายเป็นความผัดผลของผู้ชายผู้ชายที่ชอบเด็กๆชอบวิ่งเล่นตามท้องไร่ท้องนาอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็ได้ดูหนังบ้างได้เห็นคนทำในหนังอย่างเงี้ยรู้สึกมันท้าทายมากแรกๆก็มั่วไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: แต่จนมาเจอครูพละเมื่อก่อนเขาเรียนเขามีหลักสูตรที่เรียนวิชานี้โดยเฉพาะ
0: ครับ
1: ก็เลยเข้าไปเรียนอยู่แล้วก็เจอครูพละ
0: แต่ว่ามันเริ่มต้นมาจากเราเห็นแบบวิชวลเห็นหนังเห็นการแบบตีลังกาอะไรพวกน
1: ี้เริ่มต้นจากตรงนั้นคือเราไม่เบื่อไงเหมือนเราเล่นท่านี้ได้แล้ว
0: ครับ
1: อ้าวมันยังมีต่อได้อีกเพราะนั้นมันไม่ได้หยุดความก้าวหน้าไม่หยุดความอยากของเรามันก็ไปเรื่อยๆหาความสิ้นสุดไม่ได้
0: ครับเรื่องจริงอย่างโคหลีอยู่กับยิมนาสติกมาถ้ารวมๆแล้วกี่ปีแล้ว
1: 30
0: ปีทั้งหมดนี้ยังแบบแฮปปี้เหมือนเดิมไหมครับ
1: มันก็คนละ
0: พอเราเปลี่ยนบริบท
1: คนละบรรยากาศการเป็นนักกีฬาเนี่ยมันคือความท้าทายกับตัวเราเอง
0: ครับ
1: แต่การเป็นโค้ชมันเหมือนกับต้องดึงให้นักกีฬาเราก็ไม่แน่ใจว่าใจเขาประมาณไหนบางคนก็ไปได้ดีบางคนก็ท้อก่อนอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ซึ่งเราต้องใช้วิธีการหลากหลายมากมันไม่เหมือนกับเราบังคับเอง
0: ครับ
1: แต่นี่เราคือต้องไปบังคับเขาหาวิธีการหลอกล่อเขาให้เขาดีขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งยากกว่า
0: แล้วทำไมเรายังรู้สึกว่าพอเราเจอความยากตัวนี้ทำให้เรายังแบบเฮ้ยอยากทำต่ออะไรเงี้ย
1: คือจริงๆเรามีศักยภาพระดับหนึ่ง
0: ครับ
1: ศักยภาพก็คือด้านทักษะด้านความแข็งแรงด้านความอัดตัวของตัวเราเองเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดคือเราเป็นคนที่ฝึกโดยไม่มีครูสอนใช่ไหมพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าทั้งที่มันมีอะไรข้างในตั้งเยอะแต่เราไปไม่พอไม่ถึงพอเรามีโอกาสมาจับนักกีฬาเราก็อยากส่งจุดนั้นไปจุดที่เราไม่มีโอกาสเราอยากให้เขามีโอกาสเลย
0: ครับและอย่างแบบพอคนหลีทำมาเรื่อยๆตอนนี้มีภาพไหมครับว่าอยากเห็นยิมนาสติกไทยเนี่ยไปสู่จุดไหน
1: ครับตอนนี้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศมากขึ้นได้ไปในเกมใหญ่ๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์โลกไม่ว่าจะเป็นระดับเอเชียนเกมซีเกมนะครับเราไปเห็นนักกีฬาต่างชาติเนี่ยเขาไปไกลกว่าเราเขามีอุปกรณ์ที่ส่งเสริมกับการฝึกมากกว่าเรา
0: ครับ
1: นะครับตรงนั้นที่เราต้องพัฒนาตัวเองไปหาเขาแล้วก็เป็นความท้าทายว่าจากเคยที่ไทยทำได้ระดับนี้ถึงแม้จะเป็นความสำเร็จแต่ความยากเนี่ยมันไปอีก ต่างประเทศก็ไปอีกระดับแล้ว
0: ครับ
1: เราก็คืออยากเอาตรงนี้ไปหาจุดนั้นให้ได้นั่นคือความต้องการตอนนี้การซัพพอร์ตเรายังจริงๆคือไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าองค์ประกอบหรือความต้องการของเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิ
0: ม
1: มันต้องใช้อะไรเข้ามาช่วยเยอะไม่ว่าจะเป็นวิชาการกีฬาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การเซฟต่างๆต้องเยอะกว่านี
0: ้
1: ต้องการลงยิมที่สมบูรณ์กว่านี
0: ้ครับพอโค้ชหลีอยู่กับสิ่งนี้มาอะไรเงี้ยโค้ชหลียังอยากให้มีคนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆไหมครับ
1: ต้องการมา
0: คนที่สนใจหรือรู้จักคร่าวๆแล้วเขาอยากลองมาเล่นนะครับจริงๆมันสามารถเริ่มต้นที่ไหนได้ต่อให้แบบเราไม่ได้เป็นทีมชาติแต่อยากเริ่มจากแบบเล็กๆทำความรู้จักกีฬาเนี่ยครับ
1: คือตอนนี้จริงๆมันก็น้อยลงนะแต่มันยังพอมีอยู่แล้วก็ตอนนี้มันเกิดธุรกิจที่แต่ละสโมสรเนี่ยเขาเริ่มสร้างตัวเองก็คือเก็บเป็นค่าเรียนนะครับแต่ว่ามันจะเริ่มจากอุปกรณ์สองอุปกรณ์ที่เขาหาง่ายหน่
0: อ
1: ยเขาก็จะเริ่มสร้างเป็นพื้นฐานเฉยๆขึ้นมาก่อนอย่างใต้ก็มีที่สงขลาเขาก็จะมีสโมสรของเขาสร้างอยู่ทางเหนือก็ที่เชียงใหม
0: ่
1: ที่สุโขทัยอันนี้เป็นมหาลัยซ
0: ึ่
1: งเด็กก็จะฝึกในมหาลัยเลยที่กทมนะครับกทมก็มีก็จะมีศูนย์ฝึกก็ไปสมัครเป็นสมาชิกได้เลยนะครับถ้าสนใจแล้วก็ที่กปทเองก็มีกปทนี่ตอนนี้เริ่มหาครูเข้าไปสอนแล้วก็มีการเรียนการสอนอยู่ทุกวันก็สนใจก็ไปสมัครที่กกท.ได้เลย
0: จริงวันนี้ผมแฮปปี้มากครับได้มาลองขอบคุณโค้ชหลีมากๆท้าทายครับรู้สึกว่าจริงๆถ้ายังไม่แผลเปิดนี่ก็
1: จะต่อใช่ไหม
0: อยากลองต่อรู้สึกว่ามันกำลังเริ่มแบบจับทางได้แล้วกับจริงๆแบบถ้าได้ลองเรื่อยๆผมคิดว่าน่าจะแบบอยากเอาอีกก็ถือว่าแบบวันหลังๆอะไรเงี้ยถ้าแบบ
1: มีโอกาสมาได้เลยครับ
0: ครับผมเพราะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ยินดีครับยินดี
0: จริงๆยังติดค้างใจอยู่นะรู้สึกว่าแบบมันเหมือนกำลังเริ่มได้แล้วอะแบบถ้าได้ต่ออีกนิดนึงอะรู้สึกว่าแบบจะพอทำได้หนึ่งรอบอะเพราะรู้สึกว่ามันคือกีฬาที่แบบพอเราเริ่มเก็ตจังหวะนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะเริ่มแบบเข้าใจซึ่งก็เสียดายที่วันนี้ดันเจ็บก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ผมแฮปปี้มากที่ได้มาเล่นยิมนาสติกแล้วก็ได้เห็นแบบทุกอย่างเลยทั้งแบบอุปกรณ์ทั้งแบบได้เข้าใจในรูปแบบของมันมากขึ้นได้มาสัมผัสจริงๆได้มาลองจริงๆได้ได้เจอเสน่ห์ของมันจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้แบบแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าพอคุยกับโค้ชหลีก็รู้สึกว่าแบบอยากให้กีฬาเนี้ยได้รับการซัพพอร์ตมากๆเพราะว่าจริงๆมันเหมือนด้วยมันเป็นกีฬาที่มันต้องใช้อุปกรณ์เยอะหวังว่าสักวันนึงแบบกีฬาเนี่ยจะได้รับการซัพพอร์ตจากแบบทุกๆฝ่ายนะครับแต่ว่าวันนี้แฮปปี้มากนายทำดีมากวันนี้เราได้ภาพที่ดีมากเราได้แผลด้วยสุดยอดไปเลย

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกิน ถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
2: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและชริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
2: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
2: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถ ล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม่
0: ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
2: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: without the feeder cells and without the animal product. So we guarantee that it's safe and have the high efficacy for treatment of the patient.
1: ไม่คิดว่าจะได้มองเห็นอีกครั้งนะครับ
2: แต่พอมาทำได้ดีขึ้นก็โอ้ดีใจ
3: ก็อยากจะกราบขอบพระคุณอาจารย์พินนะคะ
1: ขอบคุณทางทีมแพทย์นะครับขอบคุณอาจารย์หมอขอบคุณโรงพยาบาลและขอบคุณทุกคนที่คอยดูแลผมทำให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็คือมองเห็นได้สะดวกนะครับดำเนินชีวิตได้สบายมากขึ้น
4: We have planned to distribute our knowledge to many cornea specialists all over Thailand and also include the ASEAN countries in this August in Sirat Hospital. Not only that, in the cultivated system, we plan to make the Sirat like a center of the cultivations. Cornea specialists can the oral mucosa or limbal stem cell and send it to our labs and we grow and cultivate the cells. And so after that, we can send it back to the place that they live in other hospitals all over the countries. So they can do it by themselves. It means that in many hospitals all over Thailand can help the patients. The patient don't have to traveling a long way to go to come to Sirat Hospital. They can stay at home and the doctors at that area can help them. That's our plan.

หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you're from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number one What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a livingทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number two How's life How's life How is lifeคือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life Question number three What brought you here What brought you here อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาต่อเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก

Number 5. How do you say in English? หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ In Chinese, in Japanese, in German, in French แล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in EnglishHow do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: โมทภควรเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนการจำแนกธาตุไปใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวันนี้เราจะต้องเรียนรู้กันเรื่องอะไรนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของธาตุกัมมันตรังสีนั่นเองเมื่อครั้งที่แล้วครูได้สอบถามนักเรียนไปใช่ไหมว่ามีใครเคยได้ยินคำว่าธาตุกัมมันตรังสีบ้างขอดูมือหน่อยเร็วมีใครเคยได้ยินบ้างหลายๆคนเคยได้ยินเอ๊ะแล้วมีใครที่แบบไม่เคยได้ยินคำนี้เลยไหมมีไหมครับนักเรียนต้นทางไม่มีนะครับไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเอ๊ะธาตุกัมมันตรังสีที่เราเคยได้ยินน่ะมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมของเราครูขอทบทวนก่อนนะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับคำถามแรกเมื่อครั้งที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้การจำแนกธาตุโดยใช้เกณฑ์ใดเราใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกธาตุไปนะครับที่เราเรียนผ่านมาแล้วก็ได้ทำกิจกรรมผ่านมาทั้ง3ตอนนะครับเกณฑ์ใดนะครับมีใครรู้คำตอบแล้วบ้างเดี๋ยวแจกสติกเกอร์ก่อนเลยนะครับวันนี้ช่วงต้นมีคำถามอยู่หลายๆข้อนะครับพร้อมเตรียมธงให้ดีนะครับยกให้ดียกให้เร็วอ่านใจครูให้ออกว่าธงแรกน่าจะเป็นสีอะไรนะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วยกธงสีเหลืองครับกลุ่ม1โอ้โหยกไวมากเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่1นะครับจากที่เราทำกิจกรรมผ่านมานะครับเราได้เรียนรู้แล้วเนาะนะครับและก็ได้จำแนกธาตุเราใช้เกณฑ์ใดครับ
3: การนำคุณไฟ

0: ฟ้าการนำความร้อนความเหนียวและความมันวาวค่ะ
1: อันนี้คือเกณฑ์ที่เราใช้ใช่ไหมถ้ารวมกันแล้วอ่ะ4เกณฑ์นี้4ประเด็นที่เพื่อนตอบมามีกลุ่ม6ใช่ไหมอ่ะฟังกลุ่ม6ก็ได้กลุ่ม6ยกมือก่อนอ่ะฟังกลุ่ม6ดูนะครับว่าที่เพื่อนตอบมาทั้ง4อันนั้นนะครับ4ข้อ4ประเด็นนั้นมันคือประเด็นหลักคืออะไรนะครับอ่ะกลุ่ม6ถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นตอบได้เลยนะครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะว่าเขาจะตอบว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยครับ
2: โลหะอโลหะกึ่งโลหะครับ
1: โลหะอโลหะกึ่งโลหะปรบมือให้กลุ่ม1กับกลุ่ม6ก่อนมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมคำตอบไหมมีกลุ่ม2กับกลุ่ม3อ่ะเอาอย่างนี้ให้กลุ่ม2กับกลุ่ม3เป่ายิงฉุบกันกลุ่ม3สู้ไหมไม่กลุ่ม3เสียสละให้กลุ่ม2งั้นฟังกลุ่ม2ตอบคำถามดีกว่าเกณฑ์ใดครับ
3: ลักษณะการทางกายภาพครับ
1: ลักษณะทางกายภาพใช่อ่ะปรบมือให้กลุ่มที่2ก่อนนะครับแล้วอะไรกลุ่ม6 กลุ่ม6เราฟังคำตอบกันดีกว่าหลังจากที่เราฟังมาหลายกลุ่มแล้วนะครับเมื่อครั้งที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้การจำแนกธาตุโดยใช้เกณฑ์ใดนะครับได้ยินกลุ่ม2บอกว่ากายภาพกายภาพลักษณะทางกายภาพเรียกเต็มๆว่าอะไรสมบัติทางกายภาพนะครับไม่เป็นไรสำหรับกลุ่มที่ยังตอบไม่ตรงนะครับไม่เป็นไรนะครับสมบัติทางกายภาพนะครับข้อต่อมาให้โอกาสแก้ตัวให้โอกาสแก้ตัวนักเรียนใช้สมบัติทางกายภาพอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับในการจำแนกธาตุเราได้ใช้สมบัติอะไรบ้างที่เราทำกิจกรรมผ่านมานะครับพร้อมเตรียมธงเมื่อกี้ธงสีอะไรนะสีเหลืองสีเหลืองนะครับพร้อมเอามือจับที่ติ่งหูเลยมือจับที่ติ่งหูเลยพร้อมยกธงสีฟ้าครับโอ้กลุ่มไหนครับกลุ่มไหนกลุ่ม5ครับกลุ่ม5ฟังคำตอบของกลุ่มที่5นะครับเราใช้สมบัติทางกายภาพอะไรบ้างนะครับในการที่จะจำแนกธาตุถ้ากลุ่ม5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
4: นำไฟฟ้านำความร้อนความเหนียวความมันวาวครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ตอบถูกต้องไหมถูกต้องนะครับถูกต้องความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียว1ข้อสุดท้ายนะครับสุดท้ายก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะครับการจำแนกธาตุตามสมบัติทางกายภาพสามารถแยกธาตุออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างกี่ประเภทลองปรึกษากันดูนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับปรึกษากันได้แล้วก็ยกมือขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับพร้อมสีเหลืองไปแล้วสีฟ้าไปแล้วเหลือสีเขียวกับสีแดงเล็งไว้นะครับอ่ะจับที่ติ่งหูได้เลยพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่ม3ครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่3นะครับว่าสามารถจำแนกธาตุโดยใช้สมบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์เนี่ยจำแนกได้กี่ประเภทอะไรบ้างถ้ากลุ่มที่3พร้อมแล้วเชิญครับ
0: 3ประเภทค่ะโลหะอโลหะแล้วก็กึ่งโลหะค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับถูกต้องไหมถูกต้องไหม3ประเภทนะครับได้แก่ธาตุโลหะธาตุอโลหะและธาตุกึ่งโลหะนะครับคำถามอีก1คำถามนอกจากการใช้เกณฑ์สมบัติทางกายภาพกิจกรรมที่เราทำผ่านมาแล้วครูก็ได้สอบถามไปแล้วเมื่อกี้ในช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับเราใช้สมบัติทางกายภาพเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการจำแนกธาตุใช่ไหมครับซึ่งสามารถจำแนกธาตุได้3ประเภทเหมือนที่เพื่อนกลุ่ม3ตอบมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือธาตุโลหะธาตุอโลหะและธาตุกึ่งโลหะนะครับนักเรียนคิดว่ามีเกณฑ์อะไรอีกไหมที่นักวิทยาศาสตร์เขาใช้ในการจำแนกธาตุมีเกณฑ์อื่นอีกไหมกลุ่ม6ว่าไงครับกลุ่ม6มีเกณฑ์อะไรอีกไหมนอกจากสมบัติทางกายภาพนะครับกลุ่ม6พร้อมแล้วเนาะถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
5: สมบัติทางเคมีค่ะ
1: สมบัติทางเคมีปรบมือให้กลุ่มที่6ก่อนกลุ่มอื่นว่าไงกลุ่มอื่นว่าไงมีกลุ่ม3กลุ่ม3ฟังกลุ่ม3ด้วยครับว่ากลุ่ม3เขาคิดเห็นอย่างไร
6: จุดเดือดและจุดหลอมเหลวค่ะ
1: จุดเดือดและจุดหลอมเหลวปรบมือให้กลุ่มที่3ครับ จุดเดือดและจุดหลอมเหลวก็เป็นหนึ่งในสมบัติทางกายภาพเช่นกันนะครับมีอีกไหมครับมีไหมเอ่ยนักเรียนต้นทางไม่มีเนาะถ้านักเรียนปลายทางมีคำตอบนะครับลุกขึ้นตอบกับครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางไม่มีเพิ่มเติมแล้วเนาะครูจะยังไม่เฉลยให้แต่ว่าเรากำลังจะมาหาคำตอบกันว่านอกจากการใช้สมบัติทางกายภาพนะครับมีสมบัติอื่นอีกไหมนะครับมีเกณฑ์อื่นอีกไหมที่เราจะใช้ในการจำแนกธาตุนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายความหมายของธาตุกัมมันตรังสีรวมทั้งระบุประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุกัมมันตรังสีอย่างปลอดภัยด้านทักษะกระบวนการการลงความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุกัมมันตรังสีอย่างปลอดภัยจุดประสงค์ต่อมานะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนักเรียนจะต้องมีการใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์อะไรนะครับวิเคราะห์ประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุกัมมันตรังสีเพื่อใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัยและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใบความรู้เพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะมีใบความรู้ให้นักเรียนแต่ละคนได้ศึกษานะครับเพื่ออะไรเพื่อลงความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุกัมมันตรังสีอย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับกิจกรรมของเราในวันนี้กิจกรรมที่1ธาตุกัมมันตรังสีนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1นะครับธาตุกัมมันตรังสีเอาใบกิจกรรมขึ้นมาได้เลยนะครับนอกจากใบกิจกรรมนะครับก็จะมี2ใบงานที่1ธาตุกัมมันตรังสี3ใบความรู้ที่1ซีเซียม137หายปริศนาถอดกลไกปนสู่สิ่งแวดล้อมและ4ใบความรู้ที่2โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องมีอยู่4อย่างนะครับมีใบกิจกรรมมีใบงานและใบความรู้ทั้ง2ใบนะครับให้นักเรียนเตรียมเอกสารขึ้นมาได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแจกเอกสารเหล่านี้ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะครับเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมกันก่อนนะครับคำถามแรกกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรและสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรนะครับมี3คำถามคำถามแรกกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอ่ะตอบพร้อมๆกันสำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ครับ
7: อธิบายความหมายของธาตุกัมมันตรังสีรวมทั้งระบุประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุกัมมันตรังสีอย่างปลอดภัย
1: สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนจะต้องอธิบายความหมายของธาตุกัมมันตรังสีครูได้สอบถามนักเรียนไปแล้วใช่ไหมว่าเคยได้ยินคำว่าธาตุกัมมันตรังสีไหมนักเรียนหลายๆคนเคยได้ยินเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาหาความหมายของธาตุกัมมันตรังสีกันว่าธาตุกัมมันตรังสีเนี่ยหมายความว่าอย่างไรมันหมายถึงอะไรรวมทั้งระบุประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสีผลกระทบนะครับจากการใช้ธาตุกัมมันตรังสีและแนวทางการใช้ธาตุกัมมันตรังสีอย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นมีกี่ประเด็น1ความหมายใช่ไหมครับ2ประโยชน์3ผลกระทบและ4คือแนวทางการนำไปใช้นะครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์นะครับทีนี้ต่อมานักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรกิจกรรมวันนี้ง่ายมากๆเลยนะครับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับข้อที่1นะครับนักเรียนจะต้องศึกษาใบความรู้ที่1และใบความรู้ที่2ที่คุณครูจัดเตรียมให้หลังจากศึกษาใบความรู้แล้วทำอะไรต่อนะครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือร่วมกันอภิปรายในกลุ่มของเรานะครับและตอบคำถามท้ายกิจกรรมนะครับคำถามสุดท้ายสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรเราต้องสังเกตอะไรบ้างในการที่เราศึกษาใบความรู้และเราจะต้องเก็บข้อมูลอะไรนะครับเราจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุกัมมันตรังสีอย่างปลอดภัยโดยเราจะได้ข้อมูลเหล่านี้มาจากการศึกษาใบความรู้ทั้ง2ใบความรู้นั้นนั่นเองนะครับเอาล่ะคำถามท้ายกิจกรรมมีกี่ข้อดูในใบงานที่1ได้เลยครับมีกี่ข้อครับ
8: ม
1: ีทั้งหมด5ข้อนะครับข้อที่1ธาตุกัมมันตรังสีคืออะไรข้อที่2 ธาตุกัมมันตรังสี

0: มีประโยชน์อย่างไรข้อที่3ธาตุกัมมันตรังสีมีโทษอย่างไรข้อที่4แนวทางการใช้ธาตุกัมมันตรังสีให้ปลอดภัยทำได้อย่างไรและข้อที่5นะครับประเทศไทยจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศนักเรียนเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่เพราะเหตุใดในข้อที่5นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องระดมความคิดกันว่าเราควรจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทยหรือไม่นะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับในข้อที่5นักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ถ้านักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเชิญได้เลยครับ

0: ตอนนี้หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลหลังจากที่เราทำกิจกรรมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคำถามท้ายกิจกรรมทั้งหมด5ข้อนะครับพร้อมที่จะตอบคำถามเพื่อสะสมสติกเกอร์หรือยังครับ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาล่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อแรกนะครับคำถามข้อแรกนะครับคำถามท้ายกิจกรรมข้อแรกคือธาตุกัมมันตรังสีคืออะไรพร้อมตอนนี้เหลือธงสีอะไรครับสีแดงใช่ไหมสีเหลืองยกไปแล้วนะสีฟ้ายกไปแล้วนะสีเขียวยกไปแล้วนะเหลือสีแดงนะครับอ่ะพร้อมเอามือจับที่ติ่งหูได้เลยมือจับที่ติ่งหูได้เลย ตอนนี้ทุกคนกำลังเล็งไปที่สีแดงนะครับพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่ม2ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับจากที่ทำกิจกรรมผ่านมาธาตุกัมมันตรังสีคืออะไรขอตัวแทนจากกลุ่มที่2ได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นตอบคำถามได้เลยครับ
2: สามารถแผ่รังสีได้ค่ะและอาจส่งผลต่อมนุษย์เช่นเมื่อสัมผัสอาจเกิดผื่นแดงคันบวมค่ะ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่2ครับความหมายของธาตุกัมมันตรังสีคือธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้นั่นเองนะครับกลุ่มที่2สะสมไปอีก5ดวงนะครับกลุ่มอื่นยอมไหมยอมแพ้ไหมไม่ยอมไม่ยอมนะครับเราไปดูกันต่อนะครับธาตุกัมมันตรังสีมีประโยชน์อย่างไรจากที่เราศึกษาไปความรู้มาธาตุกัมมันตรังสีมีประโยชน์อยู่หลายข้อใช่ไหมหลายข้อไหมหลายข้อนะอ่ะเรามาดูนะครับว่ามีประโยชน์อะไรบ้างพร้อมตอนนี้เรายกไปทั้ง4สีแล้วนะครับรอบนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นสีอะไรพร้อมเอามือจับที่ติ่งหูได้เลยนะครับ

0: ข้อนี้ก็5ดวงเหมือนกันนะครับพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่ม3ครับกลุ่ม3อ่ะฟังคำตอบของกลุ่มที่3นะครับหลังจากที่ทำกิจกรรมผ่านมานะครับกลุ่มที่3บอกว่าธาตุกำลังสีมีประโยชน์อย่างไรเชิญครับ
1: มีประโยชน์อยู่4ข้อค่ะ1ทางการแพทย์เช่นใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง2ใช้ในการเกษตรเช่นการฉายรังสีอาหารเพื่อทำลายแมลงหรือจุลินทรีย์3ใช้ในอุตสาหกรรมเช่นการตรวจสอบรอยรั่วของโลหะ4ใช้ในงานใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับถูกต้องไหมถูกต้องไหมมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยคธาตุกัมมันตรังสีไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะเรามาดูกันนะครับธาตุกัมมันตรังสีมีประโยชน์อย่างไร1ใช้ทางการแพทย์นะครับเช่นใช้ในการรักษาโรคมะเร็งการถ่ายภาพอวัยวะภายในเพื่อวินิจฉัยโรคนะครับ2ใช้อะไรได้อีกใช้ทางการเกษตรอย่างเช่นการฉายรังสีอาหารเพื่อทำลายแมลงหรือจุลินทรีย์นะครับ3ใช้ในอุตสาหกรรมอย่างเช่นการตรวจสอบรอยร้าวในโลหะการฉายรังสีอัญมณีเพื่อให้มีสีสันสวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าและอีกหนึ่งอย่างที่กลุ่มที่3ตอบเพิ่มเติมมานะครับก็คือใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั่นเองนะครับต่อมามีประโยชน์ก็ต้องมีโทษนะครับจากที่เราศึกษาใบความรู้เราเห็นโทษของธาตุกัมมันตรังสีหรือไม่นะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเอามือจับที่ติ่งหูเลยครับเมื่อกี้ธงสีอะไรนะสีฟ้าใช่ไหมอ่ะวางธงไว้ด้วยนะครับใครถือธงเนี่ยครูจะไม่มองแล้วนะอย่าโกงนะครับอย่าโกงนะครับพร้อมยกธงสีเหลืองครับกลุ่ม5ครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่5นะครับธาตุกัมมันตรังสีมีโทษอย่างไรนะครับถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วลุกขึ้นตอบให้กับเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังได้เลยนะครับเชิญได้เลยครับ
2: ถ้าสิ่งมีชีวิตรับรังสีจะมีผลต่อเซลล์ในร่างกายถ้ารับในปริมาณมากอาจทำให้เสียชีวิตหรือเกิดโรคมะเร็งได้ครับถ้าหากรังสีสัมผัสกับบริเวณผิวหนังจะมีอาการผื่นแดงคันและบวมอาการของคนที่ได้รับรังสีปริมาณมากโดยเฉียบพลันนะครับอาการที่นำมาก่อนเช่นคลื่นไส้อาเจียนถ่ายจากนั้นจะมีผลกระทบต่อร่างกาย3ระบบคือระบบโลหิตระบบทางเดินอาหารและระบบประสาทครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับเก่งมากๆเลยตอบมาได้อย่างครบถ้วนเลยนะครับการที่เราจะได้รับโทษจากธาตุกัมมันตรังสีนะครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของธาตุกัมมันตรังสีที่เราได้รับใช่มั้ยนะครับซึ่งมันจะมีผลต่อเซลล์ของร่างกายนั่นเองนะครับโดยถ้าเราได้รับในปริมาณที่มากอาจจะทำให้เสียชีวิตได้เลยนะครับหรืออาจทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งได้นั่นเองนะครับถูกต้องนะครับกลุ่มที่5แนวทางการใช้ล่ะครับจากที่เราศึกษาใบความรู้มาธาตุกัมมันตรังสีมีแนวทางการใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับพร้อมไหมมีกลุ่มไหนอยากจะตอบไหมตอนนี้ให้กำลังใจกลุ่ม1กลุ่ม4และกลุ่ม6นะครับแต่ทุกกลุ่มยกธงได้นะครับยกให้ไวนะครับพร้อมวางธงให้ดีนะครับแล้วเอามือจับที่ติ่งหูยกธงสีเขียวครับกลุ่ม6ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6แนวทางการใช้ธาตุกัมมันตรังสีให้ปลอดภัยทำได้อย่างไรถ้ากลุ่ม6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: ควรลดระยะเวลาสัมผัสโดยทำงานกับธาตุกัมมันตรังสีให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับและอยู่ให้ห่างจากแหล่งกำเนิดรังสีให้มากที่สุดใช้ที่กำบังที่เหมาะสมเพื่อป้องกันรังสีครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมคำตอบของกลุ่มที่6ไหมมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะเรามาดูนะครับแนวทางการใช้ธาตุกัมมันตรังสีให้ปลอดภัยเราควรจะทำอย่างไรนะครับ 1. ลดระยะเวลาในการสัมผัสโดยทำงานกับธาตุกัมมันตรังสีให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ 2. เพิ่มระยะห่างโดยอยู่ให้ห่างจากแหล่งกำเนิดรังสีให้มากที่สุด 3.ใช้สิ่งกำบังที่เหมาะสมเพื่อป้องกันรังสี

0: ควรมีมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน5ก่อนนำไปใช้ควรวิเคราะห์นะครับผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุกัมมันตรังสีอย่างปลอดภัยประกอบด้วยนะครับผ่านไปสำหรับแนวทางการใช้ทีนี้ประเด็นที่เรากำลังจะแสดงความคิดเห็นกันนะครับประเทศไทยจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศนักเรียนเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่เพราะเหตุใดมีใครที่เห็นด้วยบ้างขอดูมือนะครับมีไหมเอ่ยมีนะมีนะมีใครที่บอกว่าไม่เห็นด้วยโอเคมาเราหาผู้โชคดีกันดีกว่านะครับพร้อมจับที่ติ่งหูเลยครับเตรียมธงไว้นะครับยกธงสีแดงครับกลุ่ม4ครับเราฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอ่ะเชิญได้เลยครับ
1: ไม่ค่ะเพราะอาจจะมีการรั่วไหลของรังสีจะส่งผลต่อเซลล์ในร่างกายถ้าได้รับปริมาณมากจะทำให้คนแถวนั้นเสียชีวิตหรือเป็นโรคมะเร็งได้ถ้าจำเป็นต้องสร้างโรงงานไฟฟ้าเราควรลดการสร้างโรงงานไฟฟ้าให้ลดลงและสร้างให้ไกลจากชุมชนเพื่อไม่ให้คนในชุมชนหรือแถวนั้นรับรังสีแล้วเกิดอันตรายต่อชุมชนผู้คนได้ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับมีอีก1กลุ่มที่ยังไม่ได้ตอบคือกลุ่มที่1กลุ่มที่1เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเห็นด้วยอ่ะขอฟังได้มั้ยขอฟังเหตุผลของกลุ่มที่1นะครับลองดูว่ากลุ่มที่1เขาบอกว่าเห็นด้วยเพราะอะไรอ่ะกลุ่มที่1เชิญได้เลยครับเดี๋ยวเราฟังคำเหตุผลนะครับของกลุ่มที่1ด้วยนะครับอ่ะเชิญครับ
2: เห็นด้วยค่ะเพราะว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสียแต่ควรสร้างให้ห่างไกลจากผู้คนหรือชุมชนค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับมีใครบอกว่าไม่เห็นด้วยไหมมีไหมมีไหมไม่เห็นด้วยมีไหมครับมีกลุ่มไหนที่ตกลงปรึกษากันแล้วว่าไม่เห็นด้วยมีไหมมีกลุ่มฟังจากกลุ่มไหนก่อนดีฟังยกธงดีกว่าตัวช่วยของครูครูไม่สามารถเลือกได้นะครับขอฟังคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับอ่ะพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่ม2ครับกลุ่ม2บอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเดี๋ยวเราฟังเหตุผลของกลุ่มที่2นะครับส่งตัวแทนได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: เพราะว่าถ้าเกิดว่าสร้างมาหลายปีแล้วค่ะถ้าเกิดว่าน้ำท่วมนะคะอาจจะทำให้เสียหายได้ค่ะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายค่ะ
0: ถ้าน้ำท่วมแสดงว่าธาตุนั้นมันอาจจะรั่วไหลออกมาใช่ไหมโอเคปรบมือให้กลุ่มที่สองครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเห็นด้วยเนื่องจากผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าเชื้อเพลิงประเภทอื่นเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและมีอายุการใช้งานนานแม้ว่าจะใช้งานอาจจะใช้เงินลงทุนเนี่ยมากและใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานแต่ก็น่าจะคุ้มค่าในระยะยาวใช่ไหมอันนี้คือเห็นด้วยนะครับหรือบางกลุ่มอาจจะบอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับเนื่องจากเป็นไปไม่ได้ว่าจะไม่มีการรั่วไหลเหมือนที่กลุ่มที่2บอกมาว่าถ้าอายุการใช้งานนานก็อาจจะมีการรั่วไหลได้นะครับซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังใช้เงินลงทุนมากและใช้ระยะเวลานานกว่าที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเห็นด้วยบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับการที่เราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เนี้ยเราจะต้องนำประโยชน์นำโทษมาวิเคราะห์ให้ดีนะครับเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับถามอีกหนึ่งคำถามนอกจากการใช้เกณฑ์สมบัติทางกายภาพในการจำแนกธาตุนักเรียนคิดว่ามีเกณฑ์อะไรที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการจำแนกธาตุได้อีกโอ้พร้อมวางธงนะครับเอามือจับที่ติ่งหูพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่4ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่4นอกจากเกณฑ์สมบัติทางกายภาพมีเกณฑ์อะไรอีกบ้าง
3: เกณฑ์การใช้แผ่นรังสีค่ะจำแนกได้2ประเภทค่ะคือ1แผ่นรังสีได้กับ2แผ่นรังสีไม่ได้ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับ นอกจากเกณฑ์สมบัติทางกายภาพที่เราได้ศึกษามาในครั้งที่แล้วนะครับเราก็ยังมีเกณฑ์อีกนะครับที่ใช้ในการจำแนกนะครับธาตุก็คือเกณฑ์การแผ่รังสีของธาตุซึ่งเราสามารถที่จะแบ่งหรือว่าจำแนกธาตุออกเป็น2ประเภทได้นะครับก็คือธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้ซึ่งเราเรียกมันว่าธาตุกัมมันตรังสีที่เราได้เรียนกันในวันนี้นั่นเองนะครับและธาตุที่ไม่สามารถแผ่รังสีได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็สามารถสรุปบทเรียนกันได้แล้วนะครับการจำแนกธาตุโดยใช้สมบัติการแผ่รังสีเป็นเกณฑ์สามารถจำแนกธาตุได้2ประเภทได้แก่ธาตุที่แผ่รังสีได้และธาตุที่แผ่รังสีไม่ได้ธาตุที่แผ่รังสีได้เราเรียกมันว่าธาตุกัมมันตรังสีนั่นเองนะครับเช่นซีเซียมยูเรเนียมและการที่ธาตุแผ่รังสีออกมาอย่างต่อเนื่องเราจะเรียกว่ากัมมันตภาพรังสีนั่นเองธาตุกัมมันตรังสีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แต่ก่อนนำไปใช้ควรวิเคราะห์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุกัมมันตรังสีอย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของธาตุกัมมันตรังสีนั่นเองครั้งหน้านะครับเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในเรื่องแนวทางการใช้ธาตุในตอนที่1นั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1แนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า2ใบงานที่1แนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยและคุ้มค่าวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสีมีคําถามเกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสีมั้ยครับมีมั้ยเอ่ยไม่มีนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: What we are doing now actually is the high throughput screening platform against SARS-CoV-2 virus.We form a group of research, you know, both from faculty of science and faculty of medicine, Rama Tibbetan Hospital. So two teams, you know, work side by side and working in order to find a new drug derived from Thailand that really can against and kill the virus effectively and safe. Okay, that's the emergency call since maybe the end of February.So there are two teams. The first one is ECD itself, because you know, we are the platform for screening or kind of you know, searching for the compounds that really have potentially to kill the virus. And the other one, you know, based on the BSL-3, we initiate the high throughput screening campaign. So ECD having about 4,000 compounds, right? But actually we pick 120 to 21 extracts from the common Thai herbs. And we found that, you know, 6 extracts that's showing the potential kill the virus. And we picked 2 of them. The first one is the ginger extract, and the second is the gachai kao extract, okay? The gachai kao, in English, we call it a finger root, okay? So once we found the initial finding,

0: actually derived from finger root extracts that really are showing the synergistically cure the rest. The first one actually is the pinostrobin, and the second one is the pendulicin A. We learned that, you know, this compounds and extract really kill the rest, you know, 200% protect killing. The process of getting the extract right from the finger root. So you start from the fresh finger roots, you shred them up, okay, and then you dry them. So what you have, like a dry finger root, you dry them to be like a powder, like a tiny, tiny powder, and then you use like to extract the component out from the finger root powder. So we call it that extract now, okay? And that the extract will be further formulate as the you know, like a drug. Like because of the extract, you know, you can monitoring or standardize the effective dose of the major compounds inside the finger root extracts. So the people are not to eat too much, okay? Not to overload ourselves, so we can eat properly and safely. So in about 3 months from now, we plan to study in the animals. And the animal that we're going to use for this is the hamsters. So the hamster will challenge with the virus, the human virus, the SARS-CoV-2. And then we use the extracts, you know, and also the components to see whether, you know, it's still effective in the animal study. And also we're going to learn the availability of the active compounds in the animal body. And we could use this result to adjust as a dose in the healthy volunteer, which is going to conduct maybe around 8 months or 10 months from now. So basically, we can actually forming a great, great team, not only the scientists, but also many parties that helping to move forward to build a drug from finger root. We can help Thailand to be successful and making a new drug from our country. I believe that this could be like something really great about the country that, you know, can help the other countries too, not to wait to get the drug from the outside. So this is the kind of thing that we have to change our mindset.
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

0: มีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชมร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ